0: ภาครัฐรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
1: รัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลและจีนเห็นพ้องที่จะแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาตามเวลาจริงของเทือกเขาหิมาลัยหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ไทยชนะญี่ปุ่น3-1เซตเข้าชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เพื่อลุ้นตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีบางส่วนได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้แล้ว
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตลาดนัดโกชุนตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยสั่งเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงบนทางหลวงหมายเลข4236บริเวณตลาดโกชุนซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทั้งการปรับปรุงป้ายเครื่องหมายจราจรไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟพร้อมวางแผนระยะยาวขยายและปรับปรุงเส้นทางนอกจากนี้เตรียมยกระดับโครงข่ายทางหลวงสายสำคัญในจังหวัดตรังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและรองรับการขนส่งสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานการยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติของจังหวัดสงขลาณศูนย์บริการ NT2 สถานีครัวลังเพื่อติดตามความพร้อมของระบบสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลไซต์เพื่อให้ระบบการสื่อสารสามารถให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลบอร์ดแคสต์ซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงและอำเภอมะนังจังหวัดสตูลซึ่งเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันเริ่มต้นที่จังหวัดพัทลุงมาที่จังหวัดสตูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการคมนาคมของประชาชนเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทั้ง2จังหวัดมีระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางยาวนานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและมีต้นทุนการขนส่งที่สูงซึ่งหากโครงข่ายถนนเชื่อมต่อสายใหม่นี้ดำเนินการสำเร็จจะสามารถร่นระยะทางเหลือเพียงประมาณ40กิโลเมตรลดเวลาเดินทางเหลือเพียง1ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้หารือการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมขณะที่นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานณคลองสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยคลองสำโรงถือเป็นพื้นที่สำคัญที่จังหวัดสงขลาได้คัดเลือกให้ดำเนินการฟื้นฟูภายใต้กิจกรรม1ตำบล1แหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2567การจัดการแข่งขันเรือยาวจึงเป็นการยกระดับประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลานายสันเพชรย้ำว่าการที่จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลาทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยกรุงเทพมหานครเปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ประสบภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า จ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุหากมีความจำเป็นขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุและเคมีพันภายในอาคารนอกจากนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมาตรการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินของผู้ประกอบการพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วและทุ่มเทเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
4: ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้เข้ามาก็ต้องให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเพราะว่าควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพวกสินค้าเห็นเขาบอกว่าบางอย่างมันก็เป็นเคมีพันซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนคนเจ็บก็ได้รับการเยียวยาคนที่อาการหนักก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารซึ่งกทม.ได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวล
5: นั้นตัวก็คงเสียหายทั้งหมด 100% นะพื้นที่4ไร่ของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คงไม่มีแล้วนะคงต้องเลือว่าสภาพโครงสร้างมันก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะจะเห็นว่าตัวหลังคาลงแล้วก็ยุบหมดเพราะเป็นคอนกรีตเหล็กสรุปว่าก๊าซพิษไม่ได้มีสิ่งที่น่าเป็นห่วงมีเป็นฝุ่นนะแต่ฝุ่นเนี้ยมันจะเน้นอยู่แถวรอบๆนี้พอไกลไปมันก็จะกระจายตัวก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมาก
3: สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์มีทั้งหมด11รายโดย10รายมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยได้รับการรักษาเบื้องต้นและกลับบ้านแล้วส่วนอีก1รายเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่มีอาการสำลักควันไฟทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นบริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยผู้ประสบภัยควรเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือสำหรับการเยียวยากรุงเทพมหานครจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามสิทธิ์เช่นค่าดำรงชีพค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวค่ารักษาพยาบาลและค่าเครื่องมือประกอบอาชีพขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะสนับสนุนค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาทปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องล่าสุดผลตรวจจากรถตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางพบว่าทุกพารามิเตอร์ยังไม่เกินค่ามาตรฐานหรือค่าเฝ้าระวังนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่ายเนื่องจากวัสดุในพื้นที่เกิดเหตุมีทั้งอะไหล่รถยนต์น้ำมันสีพลาสติกยางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจปล่อยสารมลพิษเมื่อถูกความร้อนหรือเผาไหม้ไม่สมบูรณ์โดยจะติดตามค่ามลพิษและทิศทางลมควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง
0: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญซึ่ง 200,000 ล้านบาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย 60-40 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจและอีก 200,000 ล้านบาทจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือการลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ตลอดจนสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่นอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติ หรือ Negative List ไว้อย่างชัดเจนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
1: จีนแจ้งความประสงค์ซื้อข้าวจากไทยเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งเป็นจังหวะที่ดีมีตลาดรองรับข้าวนาปีที่กำลังจะออกสู่ตลาดและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้กับเกษตรกรนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาซื้อขายข้าวกับคอปโคคอร์ปอเรชั่นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนปริมาณ 500,000 ตันภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ว่าขณะนี้คอปโคได้แจ้งความประสงค์ซื้อข้าวเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาขายในระดับที่แข่งขันได้และยังได้เร่งผลักดันการเจรจาการซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในทุกระดับเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงราคาร่วมกันได้โดยเร็วโดยก่อนหน้านี้กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งมอบข้าวปริมาณ 40,000 ตันจากปริมาณคงค้างส่งมอบตามสัญญาเดิม 280,000 ตันให้คอปโคในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้ชำระเงินค่าข้าวเรียบร้อยแล้วทั้งนี้การเร่งเจรจาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในช่วงนี้ถือเป็นจังหวะสำคัญเนื่องจากจีนมีความต้องการซื้อข้าวฤดูการผลิตใหม่ขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยเข้าสู่ตลาดในช่วงปลายปีหากสามารถบรรลุข้อตกลงราคาและส่งมอบข้าวปริมาณ 60,000 ตันได้สำเร็จจะช่วยให้มีตลาดมารองรับผลผลิตดูดซับอุปทานข้าวส่วนเกินในประเทศและยกระดับราคาข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกร
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมืออย่างรอบด้านนางสาวอังสุมาลินอังสุสิงห์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ในระยะนี้พบว่าประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬนครพนมและสกลนครและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้ได้สั่งการให้พื้นที่เร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงหอเตือนภัยและระบบเซลล์บรอดแคสต์โดยให้ประสานผู้นำชุมชนแปลงข้อมูลเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาชนเผ่าเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและรับมือได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ล่วงหน้าตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพโดยเน้นกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรก
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเตรียมบังคับใช้มอ.ก.สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนโดยผู้ประกอบการสามารถนำผลการทดสอบมาตรฐานสากล IEC มาใช้ยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ e-license ได้โดยไม่ต้องนำแผงมาทดสอบซ้ำในประเทศไทยช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นล่วงหน้าแล้วกว่า260รายและหลังจากนี้จะทยอยยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์สำคัญอื่นๆในระบบโซลาร์เซลล์เพื่อให้การส่งเสริมพลังงานสะอาดเดินหน้าคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพริศวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชิชิคณารัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลออกแถลงการภายหลังการหารือทางโทรศัพท์กับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเนปาลและจีนเห็นพ้องที่จะแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาแบบตามเวลาจริงเนื่องจากเนปาลต้องทำความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของเทือกเขาหิมาลัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากทานน้ำแข็งพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า680รายและสูญหายเกือบ 3,000 รายขณะที่นายไซมอนสตีลเลขาธิการบริหารกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติด้านสภาพภูมิอากาศกล่าวว่าการพังทลายของทานน้ำแข็งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งกำลังส่งผลต่อภัยพิบัติทั่วโลกที่รุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียโจมตีคลังเก็บยุทโธปกรณ์ทางทหารบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้กับกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย37รายและบาดเจ็บอีกหลาย10รายรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนยังได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดอย่างรุนแรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นถือเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ที่มีหน้าที่จัดเก็บวัตถุระเบิดใกล้กับแหล่งที่พักอาศัยของประชาชนพร้อมเปิดการสอบสวนทางอาญาแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคลังยุทโธปกรณ์ของยูเครนแทบไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซีย
4: ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดการส่งออกและนำเข้าสินค้าของอิหร่านลดลงเกือบร้อยละ35ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการคว่ำบาตรและการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านทุกแห่งโดยสหรัฐท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า6เดือนอย่างไรก็ตามอิหร่านส่งออกน้ำมันได้ประมาณ90ล้านบาร์เรลในช่วงที่มีบันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลก3-1เซต25-21 25-20 20-25 25-20มาเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันในวันนี้เวลา 17:45 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่สนามเวลโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028คนชิงสปรินต์รุ่นประชาชนชายทีมชาติไทยที่มีใจอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ทำเวลารอบคัดเลือกได้ดีสุด1นาที1.753 วินาทีผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติฮ่องกงที่ทำเวลาเป็นอันดับ2แต่เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้สนามไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานผู้ตัดสินจึงใช้เวลาในรอบคัดเลือกเป็นผลการแข่งขันทำให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองด้านรายการออมเนียมประชาชนหญิงซึ่งต้องแข่งขันทั้งหมด4รายการได้แก่สแควร์10กิโลเมตรเทมเปิลเรสอิลิมิเนชันและพอยต์เรสผลปรากฏว่าแข่งขันไปได้เพียง3รายการและทำให้วาเลนเซียตันนักปั่นทีมชาติสิงคโปร์ที่มีคะแนนนำ112คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของจุฑาทิพย์มณีพันธ์นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20คะแนนรวม108คะแนนโดยตอนนี้นักปั่นไทยคว้ามาแล้ว2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดง เทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโอชินิทัวร์จูเนียร์รายการ J60 สิงคโปร์ ITF จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ครั้งที่6ที่ประเทศสิงคโปร์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่จินิภาตราชูวนิชนักหัวสาวไทยวัย16ปีกับคู่กับลุนว่านัสวารานีจากอินโดนีเซียเป็นคู่มือวางอันดับ3ของรายการพ่ายกับเอวาชัวจากสหรัฐอเมริกาและเอมิลี่คราเวนจากสหราชอาณาจักรคู่มือ4ของรายการ0ต่อ2เซต2ต่อ6และ4ต่อ6คว้ารองแชมป์หญิงคู่รับคะแนนสะสมเยาวชนโลกเพิ่มไปคนละ 6.75 คะแนนเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียวันจะมีวิว ATF Asian 14 and Under สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกมิรินพิทยานันสกุลนักหัวเยาวชนไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมาครอบเมนรอหญิงเดี่ยวได้สำเร็จหลังเอาชนะอิซุกะอายาเมะมืออันดับ6จากญี่ปุ่น6ต่อ3และ6ต่อ2พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมที่จะเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 21:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรและเวลา 15:11 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง28เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาที
2: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยเพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ 1. ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2. หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่านานาประการนานับประการนานาประการหมายถึงหลายชนิดหลายอย่างมาจากคำภาษาสันสกฤตว่านานาแปลว่าต่างๆกับคำว่าประการะแปลว่าชนิดประเภทคำนี้อาจใช้ว่านานับประการเขียนนอหนูสระอานอหนูไม่หันอากาศปอปลากอไก่สระอารอเรือซึ่งมาจากคำภาษาบาลีว่านานากับคำว่าปะกระสมาดการเป็นนานับปะกระทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้คำว่านานาประการกับนานับปะการมักมีผู้ใช้สับสนหรือใช้ผิดจึงต้องเลือกใช้รูปใดรูปหนึ่งให้ถูกต้องว่านานาประการมีเสียงปรควบหรือนานับปะการไม่มีเสียงปรควบ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนการแบ่งกลุ่มดาราจักรเอ็ดวินพาเวลฮับเบิลนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันจำแนกดาราจักรออกเป็น2กลุ่มคือดาราจักรที่มีรูปแบบชัดเจนและดาราจักรไร้รูปแบบดาราจักรที่มีรูปทรงถูกจัดวางบนแผนภาพซ่อมเสียงของฮับเบิลซึ่งช่วยเห็นโครงสร้างได้อย่างเป็นระบบซึ่งรูปทรงหลักของดาราจักรแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่แบบทรงรีแบบกังหันและแบบกังหันมีคานดาราจักรทรงรีมีรูปร่างตั้งแต่เกือบกลมจนถึงรียาวส่วนดาราจักรกังหันและกังหันมีคานมีแขนโค้งเป็นลวดลายสวยงามที่ขยายออกจากศูนย์กลางของดาราจักรติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคนวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติอย่างเหมาะสม
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
13: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณี
9: สู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย

บ้านแปลงเมืองนั้นอยากจะมาคุยกันในเรื่องที่เรียกว่าไม่ไกลแต่มันอยู่ในสังคมไทยสังคมไทยวันนี้ถ้าเรามาดูเราคงจะเห็นนะครับว่าเป็นสังคมอินเตอร์ปีก่อนนู้นเราเคยมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดถึง40ล้านคนนะครับและใน40ล้านคนนั้นก็มีมาเรียกว่าหลายสิบประเทศเลยทีเดียวประเทศที่มีคนมาเที่ยวในเมืองไทยมากที่สุดก็คงจะเป็นคนจีนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยมาเลย์ตามมาด้วยภาคตะวันตกนะครับและเอเชียประเทศไทยเป็นเหมือนสถานที่ที่คนมักจะสนใจที่จะมาผมเคยสอบถามถึงนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็ได้ข้อคิดนะครับว่าเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่อบอ้อมอารีเขามาแล้วเขาก็รู้สึกมีความรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญต่อมาก็คือเขาบอกอาหารไทยนี่อร่อยมากนะอาหารไทยนี่เขาเรียกว่ารสชาติมันชัดเจนจัดจ้านนะครับเผ็ดเป็นเผ็ดเปรี้ยวหวานเป็นหวานอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าของที่เขาชอบเนี่ยเพราะอาหารไทยมีรสนะฮะที่เรียกว่าทำให้เขาชอบแล้วทุกคนก็จะพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าต้มยำกุ้งเนี่ยเป็นอาหารที่เขายิ่งทานก็ยิ่งอร่อยฉะนั้นที่สองก็คือเรื่องอาหารอันที่สามเนี่ยเขาบอกว่าเรามีศิลปะมาเมืองไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นได้เลยคือวัดวาอารามแล้วก็ชุมชนของเรานั้นมีเอกลักษณ์วัดวาอารามไทยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของพุทธศาสนาพุทธศาสนาของเรียกว่าไทยนั้นมีความเรียกว่าไม่แบบโบราณเกินไปแล้วก็ไม่สมัยใหม่เกินไปนะฮะอยู่กลางๆซึ่งทำให้ชาวพุทธหรือคนที่ไม่ได้ชาวพุทธเนี่ยก็ยอมรับได้ง่ายแล้วเราก็ยอมรับนะฮะชาวต่างชาติไม่ว่าใครจะมาเนี่ยเราก็จะยินดีต้อนรับให้เขาเข้าไปนะไปเยี่ยมไปดูพุทธศาสนาของเราซึ่งต่างกับศาสนาบางประเทศนี่เขาห้ามชาวต่างชาติเข้าไปฉะนั้นการเข้าถึงวัฒนธรรมความคิดปรัชญาตรงนี้นั้นทำให้คนต่างประเทศเข้ามาสัมผัสเข้ามาใกล้ชิดกับปรัชญาของคนไทยจนนำไปสู่การมีพระนะฮะต่างประเทศมาบวชกันหลายองค์เลยในปัจจุบันนี้เราก็มีพระต่างชาติซึ่งได้เป็นสมเด็จนะฮะองค์แรกในประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งก็ถือว่าการเข้าถึงแล้วก็การมีความสัมพันธ์กันโดยผ่านนะฮะทางด้านศาสนาก็ทำให้ประเทศไทยนักท่องเที่ยวเวลามาก็ชอบจะไปวัดชอบจะไปฝึกสมาธิเขาบอกว่าคนในเมืองเนี่ยคนทำงานเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องของต้องกินยานอนหลับหรือยาแก้ปวดหัวซึ่งปรากฏว่าเขาก็มาศึกษามาดูแล้วเอ๊ะทำไมพระในประเทศเราถึงไม่ต้องใช้ยานอนหลับหรือยาแก้ปวดหัวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งนำไปสร้างความสัมพันธ์กับชาวต่างประเทศที่มาในเมืองไทยแต่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของความสัมพันธ์ของไทยจีนนะฮะว่าเราเนี่ยตอนนี้เราอาจจะมีปัญหานะฮะเรื่องของนักท่องเที่ยวหญิงนะครับที่มาทะเลาะเบาะแว้งกับรปภ.หรือทางด้านพวกแฟนคลับของดารานะครับซึ่งเป็นวัยรุ่นเป็นชาวจีนรู้ว่าดาราคนนี้มาเมืองไทยก็ตามมาแล้วว่าดาราคนนี้ไปไหนก็จะตามไปตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่สร้างความขัดแย้งในเรื่องของการเมืองอ่อนๆ นะครับฉะนั้นเราจะมาคุยกันว่าเราจะบริหารความสัมพันธ์ไทยกับต่างชาติโดยเฉพาะจีนอย่างไรซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันในคราวหน้าแล้วล่ะครับ

0: ทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
2: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: การแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งล่าสุดได้ปรับภาพจำของชุดพิธีการนักกีฬาไทยที่เน้นความเป็นทางการให้กลายเป็นความโดดเด่นด้วยการนำแฟชั่นร่วมสมัยมาผสานกับภูมิปัญญาผ้าไทยจนกลายเป็นภาพแทนแห่งความประทับใจของประเทศที่ปรากฏต่อสายตาผู้ชมในเวทีเอเชียติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
5: ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับการออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวรีภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีทรงรับออกแบบตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำความเป็นไทยมาถ่ายทอดผ่านเสื้อผ้าที่มีรูปแบบทันสมัยขึ้นและเหมาะกับบุคลิกของนักกีฬาในปัจจุบันหัวใจของการออกแบบอยู่ที่การนำงานหัตถศิลป์ไทยมาอยู่ในชุดสากลโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาใช้กับชุดที่ประกอบด้วยเสื้อสูทเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขายาวและเนคไททำให้ผ้าทอที่เกิดจากฝีมือช่างไทยถูกนำเสนอในภาพลักษณ์ที่ต่างออกไปทั้งเรียบหรูสง่างามและคล่องตัวสำหรับการสวมใส่ในพิธีการนางรัติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณณวรีกล่าวว่าองค์ดีไซเนอร์ทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยโดยผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามและผ้าฝ้ายจากงานหัตถศิลป์ไทยถูกเลือกเป็นส่วนสำคัญของชุด
6: ที่สำคัญเนี่ยพระองค์ท่านก็อยากจะให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านเนี่ยได้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทั้งประเทศเลยนำผ้าจากดอนกอยและผ้าจากกลุ่มศิลปาชีพนะคะซึ่งกระจายตัวอยู่ในทุกมุมของประเทศไทยเนี่ยนำมาใช้ในการทำงานในครั้งนี้นะคะเหมือนเป็นการส่งต่อกำลังใจจากคนไทยทุกประเทศสู่นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านค่ะ
5: นอกจากวัสดุที่บอกถึงความเป็นไทยรายละเอียดบนชุดยังเชื่อมโยงประเทศไทยกับญี่ปุ่นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งนี้โดยแผงอกของเสื้อเชิ้ตนำภาพวัดอรุณราชวรารามและใบโพมาอยู่ร่วมกับปราสาทนาโกย่าและดอกซากุระก่อนเชื่อมสองวัฒนธรรมด้วยลายคลื่นเซอิไกฮะรวมถึงลายเฉลวของไทยและลายคาโกเมะของญี่ปุ่นขณะที่เนคไทผูกปมแบบไดมอนด์น็อกเติมรายละเอียดที่ทำให้ชุดยังคงเอกลักษณ์ของสิริวัณณวรีเอาไว้ด้วยด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยและถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำศักยภาพของแฟชั่นและผ้าไทยไปนำเสนอบนเวทีนานาชาติผ่านงานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบร่วมสมัย
7: นอกจากความสง่างามในชุดนั้นบ่งบอกถึงความเป็นไทยวิธีการผลิตตั้งแต่เลือกฝ้ายตั้งแต่การดึงเส้นได้ฝ้ายจนไปถึงการย้อมครามนะครับจนไปถึงการทอที่ละเอียดอ่อนทุกขั้นตอนนั้นล้วนแต่ใช้มือครับนั่นบอกว่าเป็นงานแฮนด์คราฟต์แบบ 100% และที่สำคัญครับทุกอย่างคือเป็นของไทยทั้งหมดนักกีฬาไทยทุกคน จะมีชุดทางการที่สง่างามสวยงามและสะท้อนความเป็นไทยให้ไปสู่สายตานานาชาติ
5: เมื่อการแข่งขันเอเชียนเกม2026เปิดฉากขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นักกีฬาและทีมงานไทยกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการนี้ในฐานะตัวแทนประเทศไทยจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่งานหัตถศิลป์จากชุมชนได้เดินทางไปพร้อมกับนักกีฬาสู่เวทีระดับเอเชียและบอกเล่าความเป็นไทยในภาพลักษณ์ที่ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นพาณิชย์คาดหน้ารายงาน
4: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศสื่อสารดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ช่วยยกระดับการปกป้องผืนป่าเฝ้าระวังภัยพิบัติและคุ้มครองสัตว์ป่าทั่วประเทศติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
8: ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยดูแลและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนโลกมากขึ้นผ่านการใช้ข้อมูลดาวเทียมและเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมตรวจวัดอุณหภูมิผิวโลกระดับน้ำทะเลและก๊าซเรือนกระจกเพื่อวางแผนลดโลกร้อนเฝ้าระวังภัยพิบัติและไฟป่าตรวจจับจุดความร้อนเพื่อแจ้งเตือนและรับมือปัญหาไฟป่าหรือหมอกควันได้อย่างรวดเร็วบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้แหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่ดึงข้อมูลดาวเทียมมาใช้ขับเคลื่อนนโยบายสีเขียวและสุดท้ายเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางระบบนำทางด้วยดาวเทียมช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการคมนาคมขนส่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยนำเทคโนโลยีอวกาศสื่อสารดาวเทียมสารสนเทศภูมิศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ยกระดับการปกป้องผืนป่าเฝ้าระวังภัยพิบัติและคุ้มครองสัตว์ป่าทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาคสนามและก้าวทันความท้าทายระดับสากลมีกรอบระยะเวลา5ปีนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านการทำงานสู่ยุคองค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือ Data Driven Organizationการนำเทคโนโลยีดาวเทียมและ AI มาเสริมศักยภาพไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังช่วยปกป้องชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งกรมอุทยานพร้อมเดินหน้าประยุกต์ใช้ระบบ IoT และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในการติดตามพฤติกรรมสัตว์ป่าเชิงลึกเช่นการเฝ้าระวังช้างป่าเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างการติดตามสัตว์ทะเลหายากอย่างพยูนในพื้นที่อนุรักษ์รวมถึงการตรวจจับจุดความร้อนคาดการไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและเฝ้าระวังการบุกรุกป่าได้อย่างรวดเร็ว
9: จุดหมายสูงสุดป้องกันระวังเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์ป่าช้างเรื่องของกระทิงเรื่องของเสือเรามองว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยต้องเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งในส่วนของกรมเนี่ยเรามีรูปพรรณสันฐานอัตลักษณ์เขาอยู่แล้วเป็นฐานข้อมูลเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้นะคะมาใช้ในการเทรน AI ให้เขา alert โดยใช้สัญญาณดาวเทียมซึ่งของไทยคมในบริเวณโดยเฉพาะบริเวณที่ไม่มีสัญญาณเราก็เลยต้องพึ่งตัวสัญญาณดาวเทียมสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะได้สร้างขึ้นเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็ประชาชนได้มีความปลอดภัยมากขึ้น
8: บริษัทไทยคมจำกัดมหาชนพร้อมนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศมาแปลงข้อมูลอุปสรรคในอดีตให้กลายเป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงทั้งการสนับสนุนการสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมเทคโนโลยี Global Star และ IoT ในพื้นที่อับสัญญาณภาคพื้นดินขณะเดียวกัน2หน่วยงานยังได้ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการย่อยในระดับพื้นที่พร้อมเปิดหลักสูตรฝึกอบรมยกระดับศักยภาพบุคลากรให้สามารถนำข้อมูลดาวเทียมและระบบ AI ไปใช้สั่งการภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหัดใหญ่สุไหงโกลก โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดนราธิวาสมุ่งยกระดับการเดินทางและขนส่งสินค้าพร้อมเชื่อมโยงไทยมาเลเซียสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนใต้ติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
10: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจัดเวทีสัมมนาสรุปผลการศึกษาครั้งที่2ที่จังหวัดนราธิวาสเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหวังพัฒนาระบบรางเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งสินค้าพร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟไทยกับประเทศมาเลเซียรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าโครงการรถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่โดยจังหวัดนราธิวาสมองว่าโครงการจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมโยงพื้นที่และสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาว
11: ช่วงต่อจากนะครับหาดใหญ่มาสุไหงโกลกเนี่ยซึ่งทางการรถไฟได้ไประดมรับฟังความคิดเห็นมาจากชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ให้นะครับเห็นประโยชน์ของโครงการนี้นะครับหลังจากนี้ก็ทางการรถไฟก็จะนำความคิดเหล่านี้นะครับกลับไปออกแบบรายละเอียดโครงการต่างๆนะครับคาดว่าพอทางการรถไฟทำเสร็จมีระบบการขนส่งทั้งทางอากาศมีสนามบินนะครับทางถนนก็มี4เลนครบแล้วก็ระบบรางก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนราธิวาสได้ดีขึ้น
10: สำหรับโครงการช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกมีระยะทางประมาณ215กิโลเมตรประกอบด้วย26สถานีและ7ที่หยุดรถเริ่มต้นจากสถานีชุมทางหาดใหญ่จังหวัดสงขลาผ่านจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสก่อนเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟของประเทศมาเลเซียนายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรกำกับการกองปรับปรุงทางเขต1การรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่าการพัฒนารถไฟทางคู่ตลอดแนวเส้นทางภาคใต้ถือเป็นการยกระดับโครงข่ายระบบรางสายหลักของประเทศที่ผ่านมาการรถไฟได้ลงพื้นที่สำรวจและรับฟังความคิดเห็นใน4จังหวัดได้แก่สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบโครงการทั้งการออกแบบสถานีให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่รวมถึงการพิจารณาแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟให้เหมาะสมกับสภาพพื้น
12: วันนี้เราต้อง improve ทั้งหมดให้กลายเป็นทางคู่นะครับซึ่งทางภาคใต้เนี่ยเป็นสายทางสำคัญที่ได้รับความเรียกว่าเป็นเหมือนกับ backbone logistic หลักนะครับของทางภาคใต้นะวันนี้เราทำรถไฟทางคู่จากกรุงเทพนะครับที่เป็นทางคู่แล้วนะครับที่เป็นความเติมเต็มเนี่ยมาถึงชุมพรแล้วเปิดการเดินรถไปเมื่อปีปลายปี67นะครับแต่จากนี้ไปนะครับเราจะออกแบบรายละเอียดครับในงบปี70ออกแบบรายละเอียดจากปี70จนถึงปี76รายจนเราจะได้เห็นรถไฟในการวิ่งเส้นนี้อย่างเป็นรูปธรรมแท้จริง
10: การพัฒนารถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจึงไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟของมาเลเซียตามแนวเส้นทางรถไฟชายฝั่งทะเลตะวันตกทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากประชาชนและทุกภาคส่วนไปประกอบการออกแบบและพัฒนาโครงการเพื่อให้รถไฟทางคู่สายนี้ตอบโจทย์พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างโอกาสใหม่ให้กับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในอนาคตประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: จังหวัดระนองเตรียมสร้างประสบการณ์ให้กับนักวิ่งผ่านการจัดระนองเทรล2026ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาและผืนป่าของเมืองระนองเปิดเมืองระนองให้เป็นที่รู้จักผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่จะเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่กีฬาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจะเดินหน้าไปด้วยกันได้อย่างไรติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
13: ท่ามกลางขุนเขาพื้นป่าสายน้ำและสายฝนของจังหวัดระนองเส้นทางธรรมชาติกำลังกลายเป็นสนามแห่งความท้าทายที่ไม่ได้วัดกันเพียงความเร็วหรือระยะทาง
10: แต่กำลังพาผู้คนออกเดินทางเพื่อสัมผัสธรรมชาติและค้นพบอีกมุมหนึ่งของเมืองฝน8แดด4นั่นคือระนองเทรล2026การแข่งขันวิ่งเทรลที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนนี้ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองเส้นทางการแข่งขันจะพานักวิ่งออกจากถนนเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติผ่านสันเขื่อนป่าไม้ขุนเขาและเชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวเสน่ห์ของการวิ่งเทรลจึงไม่ได้มีเพียงความท้าทายของเส้นทางแต่คือการได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดได้ฟังเสียงสายน้ำสูดอากาศท่ามกลางพื้นป่าและพบกับความงดงามของระนองในอีกมิติหนึ่งและเมื่อผู้คนต่างพื้นที่เดินทางเข้ามาเพื่อการแข่งขันสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงในสนามแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงที่พักร้านอาหารการเดินทางร้านค้าและบริการต่างๆเกิดการหมุนเวียนของรายได้และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรวมถึงชุมชนได้ต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วประเทศนี่จึงเป็นอีกภาพหนึ่งของสปอร์ตทัวริซึมที่นำนักกีฬาเข้ามาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวการใช้ต้นทุนธรรมชาติที่มีอยู่สร้างคุณค่าให้กับเมืองนายธนาวุฒิเพชระผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเปิดเผยว่าการจัดระนองเทรล2026ครั้งนี้ต้องการให้ผู้คนได้เห็นว่าระนองมีศักยภาพมากกว่าการเป็นเมืองท่องเที่ยวทั่วไปเพราะธรรมชาติที่มีอยู่สามารถนำมาต่อยอดเป็นกิจกรรมกีฬาและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้มาเยือนได้โดยเฉพาะเส้นทางวิ่งเทรลที่จะพานักวิ่งเข้าไปสัมผัสทั้งขุนเขาพื้นป่าสายน้ำและความงดงามของเมืองฝน8แดด4
14: ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจการวิ่งเทลในครั้งนี้ครับการกีฬาเวทไทยจังหวัดระนองเองมีความตั้งใจนะครับผมที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นสนามแข่งขันที่ท้าทายแล้วก็เป็นสนามที่สวยงามนะครับขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งในจังหวัดระนองและก็ทั่วประเทศนะครับที่สนใจตรงนี้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับวันสมัครเนี่ยเราจะปิดเขตรับสมัครในวันที่10กันยายนนี้นะครับผม
10: ขณะเดียวกันการเตรียมความพร้อมของการแข่งขันยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานและความปลอดภัยเพื่อให้นักวิ่งได้สนุกกับเส้นทางธรรมชาติอย่างมั่นใจและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีตลอดการแข่งขันระนองเทรล2026จึงไม่ได้เป็นเพียงสนามสำหรับผู้ที่รักการวิ่งแต่เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่พาผู้คนจากทั่วประเทศมารู้จักจังหวัดระนองผ่านธรรมชาติที่ยังคงความงดงามและมีเอกลักษณ์และบางครั้งเส้นชัยที่งดงามที่สุดอาจไม่ใช่จุดหมายที่เราไปถึงแต่อาจเป็นความทรงจำที่ได้กลับไปพร้อมกับภาพของจังหวัดระนองเมืองเล็กๆที่โอบล้อมด้วยขุนเขาพื้นป่าและสายน้ำเมืองที่อาจทำให้ใครหลายคนได้ค้นพบว่าความงามของการเดินทางบางครั้งไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่ในทุกเรื่องราวระหว่างทางอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมืองที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องยอมรับความจริงว่าเป็นสิ่งจำเป็นโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโถวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ขอเจริญสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรายการปาฐกถาธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันอาทิตย์ญาติโยมได้น้อมจิตน้อมใจในการฟังธรรมเพื่อที่จะได้ข้อคิดและตั้งจิตในการที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันหลายคนนั้นต้องการความจริงวันนี้อาตมาภาพจักได้แสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อว่าการยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นเราต้องเอาความจริงมาพูดกันในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้และได้ตรัสว่าความจริงที่ประเสริฐที่เรียกว่าอริยสัจมีสี่ประการเป็นความจริงที่ประเสริฐบริสุทธิ์ที่ทำให้เรานั้นรู้จักแล้วจักเข้าถึงความเป็นจริงและเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญในการที่เราดำรงชีวิตก็ต้องตั้งจิตตั้งใจในการที่จะยอมรับความจริงเพราะเป็นสิ่งจำเป็นหลายคนนั้นเมื่อรู้แล้วก็ต้องพิจารณาบางทีก็รับไม่ได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความเป็นจริงความเป็นจริงที่พุทธองค์ทรงตรัสสอนมีอยู่สี่ประการประการที่หนึ่งนั้นคือความทุกข์ความทุกข์กายทุกข์ใจเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่เกิดมานั้นเราล้วนแต่ประสบกับความทุกข์กายไม่สบายใจเรียกว่าเป็นปัญหาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนกระทั่งระดับประเทศชาติบ้านเมืองหรือโลกใบนี้ล้วนจะต้องประสบพบเจอกับความทุกข์สิ่งที่เป็นพื้นฐานนี่แหละเป็นความจริงประการที่หนึ่งว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เกิดมาแล้วก็จะต้องประสบกับความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่พุทธองค์ทรงสอนว่าให้เราได้เรียนรู้ความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนที่ให้เรากำหนดรู้อยู่กับปัญหาอยู่กับทุกข์นั้นอย่างไรเราจะแก้ทุกข์เราจะปลดทุกข์อย่างไรเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดับไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในทางพระพุทธศาสนาสอนเรื่องเหตุและผลฉะนั้นความจริงอันประเสริฐหรือความจริงสิ่งแท้เราต้องฝึกให้ยอมรับให้ได้ความทุกข์ที่เกิดมาก็ล้วนเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์ ซึ่งเป็นหลักธรรมขั้นสูงที่เรียกว่าเป็นไปตามหลักความเป็นทุกขังอนิจจังและอนัตตาทุกขังก็คือว่าเป็นสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องแปรเปลี่ยนไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเหตุเมื่อปัจจัยไม่มีทุกข์ก็ดับเพราะนั้นเมื่อเรารู้จักทุกข์ให้กำหนดรู้ท่านทั้งหลายทุกวันนี้เราประสบกับความทุกข์มากมายหลายประการไม่ใช่เฉพาะทุกวันนี้แม้กระทั่งตอนไหนๆก็ต้องประสบพบเจอกับความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บทุกข์เพราะการดำรงชีวิตอยู่การเลี้ยงชีวิตสภาพอากาศแม้แต่ตัวร่างกายและจิตใจของเราก็เป็นทุกข์ถ้าพูดอย่างละเอียดขึ้นไปอีกก็คือชีวิตมีแต่ทุกข์ทำไมถึงพูดอย่างนั้นว่าชีวิตมีแต่ทุกข์เพราะชีวิตของเรานั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบ5ประการที่เรียกว่าขันธ์5 1รูปก็คือร่างกาย2เวทนาก็คือความรู้สึกสุขความรู้สึกไม่สบายความรู้สึกสบายก็เรียกว่าเวทนา 3. สัญญาความจำได้หมายรู้นะรู้ว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือคำชมอันนี้คือคำด่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนี่คือการที่เราจำได้หมายรู้อันนี้คนดีอันนี้คนไม่ดีแยกแยะสามารถจำได้สัญญาความจำก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

นะชีวิตคนก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวมีแป้งมีน้ำซุปมีเครื่องปรุงก็จึงเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวถ้าแยกแต่ละอย่างออกมาไม่เอาไปปรุงใส่กันก็ไม่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวชีวิตก็เหมือนกันมันก็มีการปรุงมีสังขารการปรุงแต่งนะองค์ประกอบส่วนนั้นส่วนนี้ก็เกิดเช่นความไม่สบายความสบายหรือความเป็นทุกข์หรือกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเกิดจากการปรุงในชีวิตของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวิญญาณตัวรับรู้นะตัวรับรู้ก็คือดวงจิตที่เป็นส่วนประกอบของชีวิตและก็เป็นส่วนสำคัญสรุปง่ายๆขันธ์5ก็คือรูปกับนามนั่นเองนั้นทุกคนก็ต้องเจอเราลองพิจารณาดูสิว่าตั้งแต่เกิดมาอยู่ในท้องไปอยู่ในห้องแคบๆนะท้องของคนก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแล้วชีวิตหนึ่งต้องไปเติบโตอยู่ในนั้นท่านทั้งหลายทุกคนจำไม่ได้ว่าอยู่ในท้องเป็นอย่างไรแต่คุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าบางทีลูกก็ดิ้นโอ้คงจะทุกข์ทรมานบางทีแม่ก็รู้สึกว่าไม่สบายลูกก็ไม่สบายด้วยแต่ถามว่าเรารู้ไหมไม่รู้นะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีความสามารถในการที่จะจำได้หรือระลึกรู้มีสติแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์กระทบที่เกิดขึ้นและก็เป็นการดิ้นรนโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างให้เห็นเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับบางทีเรานอนดิ้นนอนกรนแล้วก็ไม่รู้ว่าเราทำไปได้ยังไงบางทียุงมากัดเราพลิกตัวโดยที่ไม่รู้ก็เพราะว่าเราหลับไปนะสติไม่สามารถที่จะรับรู้ตรงนั้นได้นะแต่คนที่เขาไม่ได้หลับเขาก็เห็นอาการของเราทุกอย่างไม่ว่าจะกรนไม่ว่าจะดิ้นไม่ว่าจะละเมออย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ต้องกำหนดรู้และพากันแก้ไขพากันบำบัดทุกข์บำรุงสุขเช่นเด็กเกิดมาแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนพาไปหาหมอแต่ก่อนนั้นแม่นั้นเสี่ยงต่อการที่จะสูญเสียลูกหรือแท้งลูกก็มีพัฒนาการในการที่จะป้องกันด้วยการไปรักษาครรภ์บำรุงครรภ์ไปหาหมอหาพยาบาลเพื่อที่จะหาวิธีในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือป้องกันทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ให้บานปลายสมัยก่อนนั้นเราจะเห็นว่าหลายอย่างในการที่ใช้ชีวิตแล้วเกิดปัญหาขึ้นก็มีการตอบโจทย์เรียกภาษาพระเรียกว่าเมื่อปัญหามีปัญญาก็เกิดมีการพัฒนาการนั้นทุกนั้นจึงเป็นสิ่งพื้นฐานที่เป็นความจริงพุทธศาสนาสอนให้กำหนดรู้ประการต่อมาก็คือว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็ย่อมมีสาเหตุมีที่มาที่ไปสาเหตุที่มาที่ไปว่าอะไรทำให้เป็นเช่นนั้นเช่นเกิดป่วยไข้ไม่สบายเพราะอะไรแต่ก่อนนั้นแม้ไวรัสโควิด-19 ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นไวรัสโควิด-19แล้วเมื่อกำหนดรู้กำหนดดูจึงรู้ว่า
มาจากเชื้อไวรัสแล้วสาเหตุที่ทำให้อันตรายเพราะไปทำลายปอดหายใจไม่ได้ก็ตายไม่ใช่เฉพาะไวรัสเท่านั้นที่ทำให้ตายถ้าไม่หายใจก็ตายนะอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานหลายโรคหลายภัยที่ทำให้คนเสียชีวิตก็มากมายแต่เรารู้ที่ไปที่มารู้วิธีป้องกันรักษาแต่เวลาโควิดนั้นได้ทราบข่าวว่าก็มีวัคซีนนะมีวัคซีนป้องกันผลิตนี่ก็เกิดจากการที่เรารู้ที่ไปที่มารู้สาเหตุความชัดเจนว่ามันทำงานอย่างไรเมื่อมันทำงานอย่างไรไอ้ตัวปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำงานอย่างไรเราก็จะรู้วิธีแก้ไขป้องกันรักษานั้นสาเหตุของทุกข์นั้นในทางพุทธศาสนาก็ว่าเป็นความจริงประการที่สองคือเมื่อมีทุกข์มันก็ต้องมีสาเหตุมีเหตุและผลก็คือสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์สมุทัยนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าตัณหาความทยานอยากความอยากนะความอยากในที่นี้มีสมุทฐานคือกิเลสความอยากเป็นสาเหตุของความทุกข์อย่างไรท่านบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์การที่จะพ้นทุกข์ก็คือไม่ต้องมาเกิดนะซึ่งในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดก็คือพระนิพพานแต่ท่านทั้งหลายการที่เราจะไม่ต้องเกิดนั้นก็คือไปนิพพานแต่เมื่อท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วก็จะต้องรู้ว่าในขณะที่เราต้องยอมรับความจริงก็คือความทุกข์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยมีสมุฏฐานมาจากอะไร 1. ตัณหามีอยู่3ประการก็คือ 1. กามตัณหามีความทยานอยากในสิ่งที่เรียกว่าความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายเช่นว่าอยากลิ้มรสอาหารอยากถูกต้องผัสสะความสบายกายอยากเห็นด้วยตาอยากได้ยินเสียงเพราะๆความอยากในที่นี้เรียกว่ากามตัณหาแน่นอนว่าทุกคนที่เกิดมาก็ล้วนที่จะมีพื้นฐานของความอยากก็คือกามตัณหานี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าเราไม่มีสติรู้เท่าทันก็ไม่รู้วิธีป้องกันปล่อยให้กามตัณหาครอบงำจนปัญหาบานปลายการที่เราจะให้ปัญหายุติตั้งแต่ต้นลมเขาเรียกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเนี่ยเราก็ต้องมีสติกำกับในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่มากระทบประการที่สองภวตัณหาภวตัณหาหมายถึงว่าความอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่เหมือนจะเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นภายในใจเป็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นไปอยากจะดำรงภาวะนั้นแต่จริงๆแล้วการเป็นกับความอยากเป็นนั้นแตกต่างกันถ้าเกิดว่ามีความอยากก็มีความทยานซึ่งขาดสตินะเมื่อขาดสติแล้วก็จะเป็นบ่อเกิดให้เกิดความทุกข์เราอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่อยากจะเป็นคนรวย
อยากจะเป็นคนสวยคนหล่ออยากจะเป็นคนใหญ่คนโตอยากจะเป็นคนมีอำนาจถามว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องปกติคนรวยก็เป็นเรื่องปกติคนจนก็เป็นเรื่องปกติคนมีอำนาจก็เป็นเรื่องปกติคนใหญ่คนโตก็เป็นเรื่องปกติแต่เพราะมีความอยากภาษาพระเรียกว่ามีความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานมีความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานสภาวะจิตกับสภาวะที่เป็นนั้นเกิดการยึดติดเกาะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะยึดติดหรือเกาะได้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนแปรเปลี่ยนไปตามสภาพตามเหตุปัจจัยแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยยึดเกาะเมื่อยึดเกาะจนขาดสติก็เกิดมีปัญหาบางคนเกิดมาก็อยากจะเป็นนู่นเป็นนี่ในสิ่งที่ตนเองไม่มีก็เกิดความไม่สันโดษพอใจในสิ่งที่ตนเองมีพอใจในสิ่งที่ตนเองได้หมายความว่าจิตใจนั้นริ่นรนอยู่ตลอดเวลาพอจิตใจดิ้นรนท่านทั้งหลายอย่าสับสนกับการที่ธรรมะเอ้าบางคนขยันขันแข็งเพื่อที่จะไปเป็นเศรษฐีความขยันขันแข็งเก็บหอมออมริบนั้นเป็นคุณสมบัติที่จะไปสู่เส้นทางเศรษฐีแต่ความอยากเป็นเศรษฐีจนมีความทะยานอยากเนี่ยใจมันจะร้อนรุ่มใจมันจะมีความหลงผิดจนกระทั่งติดกับดักเช่นบางคนก็อาจจะอยากจะรวยทางลัดบางคนก็อาจจะไปทำผิดคดโกงบางคนอาจจะไปทำในสิ่งที่ขาดสตินั่นเพราะถูกความอยากเป็นภาวะตัณหานี่ครอบงำและประการต่อมาก็คือวิภาวะตัณหาไม่อยากอยู่ในสภาพคืออยากจะพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่อันที่สองเนี่ยคืออยากจะเป็นในสิ่งที่ไม่มีหรือมีแล้วก็ยึดติดนะมีแล้วก็ยึดติดก็คืออยากให้มันมั่นคงโดยที่ไม่พิจารณาหลักธรรมที่ว่าเราจำต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเรามีความตายเป็นแน่แท้เราจากนี้ความตายไปไม่พ้นนะพิจารณาเนืองๆแต่ว่าเกิดความยึดติดภาวะตัณหาเพราะว่าขาดสติไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงยอมรับความจริงไม่ได้บางคนรวยอยู่ดีๆเกิดวันหนึ่งต้มยำกุ้งฟองสบู่แตกจากคนรวยกลายเป็นคนติดหนี้มหาศาลก็รับไม่ได้นะเพราะว่าเกิดความไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นความจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรายอมรับได้นั่นแสดงว่ามีสติกามตัณหาภาวะตัณหาประการที่3ก็คือวิภาวะตัณหาความไม่อยากจะอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่อยากจะเป็นคนจนไม่อยากจะเป็นคนรวยไม่อยากจะเป็นคนไม่อยากที่จะเป็นคนป่วยเนี่ยคือความดิ้นรนที่ตนเองประสบแล้วไม่อยากจะอยู่ในสภาวะนั้นก็เกิดการอยากจะหนีอยากจะหลบอยากจะทำลายบางคนไม่อยากจะมีลูกพอรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ก็ไปทำแท้งอย่างนี้เป็นต้นความเป็นแม่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่อยากจะเป็นก็เกิดความอยากที่จะออกจากภาวะนั้นบางคนอกหักรักคุดพูดกับใครไม่ได้ก็ใช้การทำลายทำแท้งบางคนก็ฆ่าตัวตายโดยไม่เข้าใจความจริงนั้นตัณหาทั้ง3ประการนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์
ข์และความทุกข์บานปลายและทำให้เกิดอยู่ร่ำไปไม่พอเพียงไม่สงบสักทีการสงบนั้นเราต้องรู้ความจริงก็คืออริยสัจสี่พระองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจสี่รู้ความจริงอันประเสริฐจึงเข้าสู่ความเป็นพระนิพพานและพระองค์ทรงเป็นครูของโลกจึงชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ดำเนินตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์อย่างสูงสุดนั้นเมื่อเรารู้ว่าเกิดมาในโลกนี้มีความจริง4ประการก็คือ1ทุกปัญหาที่เกิดขึ้น2สาเหตุของความทุกข์2อย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายจะต้องอาศัยสติจะต้องอาศัยปัญญาเพื่อที่จะมารู้กำหนดรู้ทุกข์และสมุทัยสาเหตุแล้วก็ลดละเลิกต้องกำหนดละกำหนดละทุกข์ก็จะไม่บานปลายทุกข์ก็จะถูกจำกัดเหมือนไวรัสโควิดนะถ้าหากว่าเรารู้วิธีป้องกันก็ไม่ได้แพร่ขยายรู้วิธีการเว้นระยะห่างป้องกันรักษาความสะอาดอย่างนี้ไวรัสก็ไม่แพร่ขยายที่แพร่ขยายก็ถูกรักษาถูกกำจัดวงทุกข์ก็ไม่บานปลายนั้นสมุทัยนี้คือตัณหาทั้ง3เราก็ต้องลดละเลิกการที่จะลดละเลิกได้เราก็ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายของชีวิตเป้าหมายที่เป็นความจริงสูงสุดก็มีอยู่บางคนบอกว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยมันอ้างว้างวังเวมันกลวงมันว่างเปล่าเหลือเกินบางคนก็เข้าใจผิดว่าพุทธศาสนาสอนให้เฉยว่างเปล่าแต่ไม่ใช่พุทธศาสนาสอนในเรื่องของความจริงและเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนบำเพ็ญโดยมีความเพียรพยายามอย่างมากเรียกว่าเจริญไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเป้าหมายสาระสำคัญที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐนั่นก็คือความดับทุกข์นิโรธความดับทุกข์ยังไงความดับทุกข์คือความดับไปของสมุทัยถ้าการเกิดเป็นทุกข์การไม่เกิดก็เป็นเป้าหมายถ้าไวรัสเป็นทุกข์การที่ไวรัสหายไปก็คือเป็นเป้าหมายง่ายๆเลยถ้าความจนเป็นทุกข์ความจนหายไปนั่นก็คือเป้าหมายบางคนสับสนเป้าหมายการคนละอย่างตั้งเป้าหมายไม่ถูกต้องจะเอาน้ำหอมไปกลบความเหม็นไม่ใช่หมายความว่าถ้าความเหม็นความสกปรกเป็นทุกข์ความเหม็นหายไปความสกปรกหายไปนั่นคือเป้าหมายจะเกิดสภาวะความสะอาดสภาวะความสดชื่นนะเมื่อสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นหายไปก็เรียกว่านิโรธความดับทุกข์เป็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญหานั้นถูกแก้ปัญหานั้นถูกแก้ไขหรือหายไปนั่น
คือเป้าหมายที่แท้จริงเมื่อเรามีเป้าหมายของการดับทุกข์แล้วเราก็มีวิธีการเรียกว่าหนทางแห่งการดับทุกข์เรียกว่ามรรคมีองค์8ประการเริ่มต้นที่ความคิดเห็นท่านทั้งหลายถ้าเราตั้งความคิดตั้งจิตไว้ดีย่อมแก้ปัญหาได้ฉะนั้นเบื้องต้นอาตมาภาพให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เห็นว่าการยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของเราทุกผู้ทุกคนขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโฑวัดเทพลีลากรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการกำลังใจน้ำพระทัยแห่งพระเมตตานับตั้งแต่ปี2553ถึงปี2569เป็นต้นมาหลังจากโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริ

ฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงกลายเป็นที่มาของโครงการซึ่งต่อมาได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยที่65เมื่อวันที่21ธันวาคม2553และได้รับการเรียกเพื่อเป็นเกียรติว่า Bangkok Rule หรือข้อกำหนดกรุงเทพนั่นเอง

0: านผู้ฟังที่เคารพครับผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงทัณฑสถานจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวถึงพระกรุณาที่คุณที่ได้รับพระราชทานกำลังใจจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระราชทานโอกาสและพระเมตตาต่อผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงกับทางรายการว่า
1: สำหรับพวกเราผู้ต้องขังพระองค์พาทรงเป็นมากกว่าเจ้าฟ้าเพราะพระองค์ท่านมอบทั้งโอกาสอาชีพและกำลังใจที่ทำให้พวกเราเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งในวันที่ยากลำบากที่สุดทรงทำให้เรารู้ว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราไปไหนแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่ความเมตตาที่เคยประทานให้จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปพวกเราขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเป็นคนดีพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อกลับออกไปสร้างประโยชน์ให้สมกับโอกาสที่พระองค์ท่านเคยประทานให้พวกเราค่ะ
2: สำหรับพวกเราแล้วพระองค์พาคือที่มอบชีวิตใหม่ผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านประทานโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ได้ฝึกวิชาชีพและที่สำคัญที่สุดพระองค์ท่านได้ให้กำลังใจพวกเราในวันที่พวกเราท้อแท้และทรงทำให้พวกเราได้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าและสังคมยังพร้อมที่จะให้โอกาสพวกเราเสมอถึงวันนี้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วแต่ความเมตตาของพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปพวกเราขอส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อออกไปทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมให้สมกับที่พระองค์ท่านทุ่มเทและเมตตามอบกำลังใจให้กับพวกเรา
3: ฉันในนามของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาพวกเราทุกคนที่นี่ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยเฉพาะงานด้านการฟื้นฟูและให้โอกาสผู้ต้องขังผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งพวกเราทรงทำให้พวกเราเห็นว่าแม้คนที่เคยพลาดโอกาสและพลาดครั้งในชีวิตก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนดีและมีคุณค่าในสังคมได้อีกครั้งสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำไม่ใช่แค่โครงการที่จะมอบให้แก่พวกเราแต่เป็นการมอบโอกาสชีวิตใหม่และความหวังให้กับคนที่สังคมอาจจะลืมเลือนไปแล้วจากนี้ต่อไปพวกเราทุกคนขอตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์และพระราชปรินิพานของท่านด้วยการมุ่งมั่นดูแลและมอบโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดต่อไปอย่างเต็มกำลังให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ค่ะขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและพวกเราจะจดจำความเมตตาของพระองค์ท่านไว้ในใจตลอดไปค่ะ
4: ดิฉันในนามตัวแทนผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาขอแสดงความอาลัยในการจากไปของพระองค์พาค่ะพระองค์ท่านนับว่ามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงให้มีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนำโครงการกำลังใจเข้ามาให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้และสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ต้องขังค่ะเพื่อที่จะได้นำโอกาสนั้นไปพัฒนาตัวเองและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงค่ะดิฉันจะขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้ยั่งยืนและเติบโตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับโครงการดังกล่าวไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดายังได้ประทานแนวทางแก่กระทรวงยุติธรรมในการช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษด้วยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำตั้งแต่เดือนเมษายนปี2553และวางเป้าหมายในการดำเนินงานครบวงจรคือการติดตามผู้ต้องขังที่พ้นโทษจากเรือนจำและไปดำรงชีวิตจริงในสังคมเป็นเวลา 2-3 ปีและทดลองใช้ในกลุ่มเรือนจำชั่วคราวซึ่งควบคุมผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเหลือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือจำคุกมาแล้ว1ใน4ดำเนินการใน4เรือนจำคือเรือนจำชั่วคราวเขาระกำสังกัดเรือนจำจังหวัดตราดเรือนจำชั่วคราวแคลน้อยสังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เรือนจำชั่วคราวดอยรางสังกัดเรือนจำจัง ังหวัดเชียงรายและเรือนจำชั่วคราวเขาพลองสังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาทซึ่งการดำเนินการเบื้องต้นในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับเรือนจำที่ดำเนินการเรือนจำละ 100,000 บาทรวมทั้งสิ้น 400,000 บาทและโปรดให้อบรมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เรือนจำทั้ง4แห่งซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนธงนำความรู้ที่ก่อให้เกิดความแตกขยายของกิจกรรมต่างๆให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในโครงการได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเองเพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดอีกพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ได้ประธานโครงการกำลังใจในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดกับทางรายการว่า
5: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ให้ความหวังและให้กำลังใจกับผู้ต้องขังหญิงและกับบุตรที่เกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับมีการดูแลมีมาตรฐานในการดูแลต่างๆเรื่องคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนเรื่องการพัฒนาการว่าเด็กไม่ควรจะอยู่ในเรือนจำเกินกว่า3ปีนะถ้าอยู่เกิน3ปีเนี่ยพัฒนาการเขาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ต้องมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นๆที่รับตัวเด็กไปดูแลนะครับต่อไปนะครับซึ่งจะทำให้พัฒนาการของเด็กเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการดูแลอย่างดีเนี่ยโอกาสในโอกาสภายหน้าเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะมาช่วยเหลือพ่อแม่เขาที่ติดคุกอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้ต้องขังกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งมีโทษมีอัตราโทษในสูงนะครับเป็นระยะเวลายาวนานบางทีก็ติดคุกมาหลายปีนะครับถ้าเราไม่มีญาติถ้าผู้ต้องขังไม่มีญาติพี่น้องมาดูแลเนี่ยนะก็ควรจะต้องมีหน้าที่เราก็ควรจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลผู้ต้องขังเหล่านี้เด็กที่เกิดจากผู้ต้องขังเหล่านั้นเนี่ยในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเหล่านี้ต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมานะครับเช่นโครงการกำลังใจที่เกิดขึ้นนะด้วยพระราชดำรินะครับที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขังหญิงนะครับนอกจากเรื่องของการให้กำลังใจแล้วยังมีเรื่องการฝึกภาษาอาชีพนะครับเพราะพระองค์ท่านก็มองว่าถ้าผู้ต้องขังนี่ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีทักษะอาชีพที่ดีนะครับการออกไปดูใช้ชีวิตภายนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ราบรื่นแล้วก็อาจจะต้องวนกลับมาทำบิดซ้ำอีกพระองค์ท่านก็เลยพระราชทานแนวทางเรื่องการฝึกวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะฮะซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้รับเอาแนวพระบรมราชโองการท่านเนี่ยมาสร้างเป็นหน่วยฝึกวิชาชีพต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับแล้วก็พยายามหาเครือข่ายนะครับทุกวันนี้เครือข่ายเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาแนวไมเซ็ตของเขาว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเขาเพราะว่าถ้าไม่ดูแลเขาเนี่ยเขาออกไปอาจจะไปสร้างภาระให้กับสังคมหรือทำให้สังคมไม่ปลอดภัยหรือจะเป็นเรื่องของการระบาดของยาเสพติดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามารับช่วงจากกรมราชทัณฑ์เนี่ยในการไปดูแลในการไปทำงานต่อไปเนี่ยจึงถือเป็นแนวพระบรมราชโองการที่สำคัญด้วยนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับกับท่านครับว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยก็มีความกังวลใจมีความรู้สึกกังวลแล้วก็ไม่กล้าที่จะรับผู้ต้องผู้พ้นโทษเนี่ยออกไปทำงานนะเพราะว่ากลัวเรื่องของความประพฤติกลัวเรื่องของยาเสพติดนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ครับที่จะต้องพยายามคัดกรองนะครับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีนะครับสามารถพัฒนาได้แล้วก็ฝึกวิชาชีพที่มีความต้องการของสังคมนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับ ผู้ประกอบการที่มีใจอยากจะมาช่วยแล้วแต่ยังสองจิตสองใจอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นนะครับให้เข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจนะครับในการที่จะรับเครื่องขังเหล่านั้นเข้าไปทำงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วก็มีผู้ประกอบการหลายท่านนะครับที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับไปจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการขยายวงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามเอาแนวความคิดตรงนี้เนี่ยมาต่อยอดให้มีความเข้มข้นขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการช่วยเหลือผู้พ้นโทษเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้โครงการของพระองค์ท่านเนี่ยสำเร็จผลเราก็ได้มีการเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดนะครับที่จะขอให้เป็นประธานกรรมการสงเคราะห์ประจำเรือนจำของจังหวัดนั้นๆนะครับถ้าท่านผู้ว่าได้เข้ามาเป็นประธานกรรมการสงเคราะห์เนี่ยการขับเคลื่อนในจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยดึงเอาศักยภาพของเครือข่ายภาครัฐภาคประชาชนภาคท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการหรือสถาบันดีที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับในการที่จะดูแลผู้พ้นโทษนั้นให้ออกไปมีอย่างมั่นคงนะครับไม่ต้องหวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกเพราะต้องยึดหลักที่ว่าถ้าเราไม่ช่วยคนเหล่านี้ตัวที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนี่ยคนเหล่านี้ก็จะไปทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสังคมแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างภาระให้กับสังคมต่อไปเพราะนั้นกรมราชทัณฑ์จึงต้องถวายงานของพระองค์ท่านเนี่ยต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและคิดว่าแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงแล้วก็เด็กผู้ขังหญิงเนี่ยก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องสนองพระบรมราโชบายในการที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปอย่างเข้มแข็งครับ

านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโดยมีเป้าหมายในการให้กำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการอาจดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการกำลังใจยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยเปิดใจยอมรับและให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการให้โอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจแก่ผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนปรับทุกข์ผูกมิตรใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสุนทรียสนทนาเพื่อเปิดใจและเรียนรู้ตนเองผ่านการรับฟังผู้อื่นทอรื้อสร้างใหม่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่นำไปสู่การกระทำความผิดพร้อมเสริมกำลังใจและสร้างมุมมองเชิงบวกดูแลสงเคราะห์ต่อเนื่องภาคีเครือข่ายจากครอบครัวชุมชนและหน่วยงานต่างๆพร้อมดูแลผู้พ้นโทษอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวมสามารถให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำความผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้ง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม เร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลดีเดย์เดือนกันยายนนี้ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: รัฐบาลดีเดย์เดือนกันยายนนี้ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา 4.1584 บาทต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา 4.3583 บาทต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกับนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวม FT จะลดจาก 3.95 บาทสตางค์เหลือ 3.86 บาทสตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก 0.0634 บาทต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันกรุงเทพมหานครติดตามคุณภาพอากาศรอบศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ที่เกิดเพลิงไหม้ยังไม่พบสารพิษเกินค่ามาตรฐาน นายพรพรหมวิกิตเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่เกิดเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องล่าสุดผลการตรวจจากรถตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางช่วงเย็นวันนี้พบทุกพารามิเตอร์ยังไม่เกินค่ามาตรฐานหรือค่าเฝ้าระวังทั้ง PM 10คาร์บอนมอนอกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์รวมถึงสารที่เกิดจากการเผาไหม้นอกจากนี้ยังเฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่ายและกลุ่มของสารประหลอดอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยเนื่องจากวัสดุในพื้นที่เกิดเหตุมีทั้งอะไหล่รถยนต์น้ำมันสีตัวทำลายพลาสติกยางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจปล่อยสารมลพิษเมื่อถูกความร้อนหรือเผาไหม้ไม่สมบูรณ์กรุงเทพมหานครจึงติดตามค่ามลพิษและทิศทางลมควบคู่กันอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่ใกล้จุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ใต้ลมส่วนระยะ 3-5 กิโลเมตรตามแนวการเคลื่อนตัวของควันเป็นขอบเขตเฝ้าระวังเบื้องต้นไม่ใช่รัศมีการอพยพและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามทิศทางลมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่8เตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหากมีข้อสงสัยสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
8: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
9: สนุกได้ทุกวัน
10: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
11: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไรอาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
12: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: ีค่ะวันนี้นะรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพมนะคะจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนะคะจะมามีการประชาสัมพันธ์เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชนนะคะซึ่งวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณพี่วารุณีสกุลรัตนธารานะคะประธานเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อที่จะมานำเสนอเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชนในการสมัครสมาชิกหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆค่ะหรือที่เราจะกันในนามพี่เจี๊ยบเองนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ชื่อวารุณีสกุลรัตนธารานะคะก็เป็นประธานเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ตค่ะและก็อีกตำแหน่งหนึ่งนะคะก็เป็นประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครภูเก็ตค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นนะคะก็น้ำอยากจะถามค่ะว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ตอะค่ะมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะก็กองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดภูเก็ตนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็เริ่มมาจากกลุ่มออมทรัพย์นะคะก็จะทำจากกลุ่มออมทรัพย์เล็กๆนะคะซึ่งก็จะอยู่ในพื้นที่ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตเทศบาลนครภูเก็ตแล้วก็ที่ป่าคลอกนะคะเราก็เริ่มจากกลุ่มออมทรัพย์แล้วก็ได้ไปเรียนรู้นะคะเรื่องของการจัดตั้งกองทุนเนี้ยค่ะจากครูช็อปยอดแก้วนะคะซึ่งก็อยู่ที่สงขลาซึ่งหลายๆท่านนะคะท่านผู้ฟังเนี้ยก็อาจจะทราบดีนะคะว่าครูชบยอดแก้วเนี่ยค่ะเป็นปรมาจารย์ทั้งเรื่องของการออมทรัพย์แล้วก็เรื่องของสัจจะวันละ1บาทแล้วก็รวมตัวกันนะคะที่จะมาทำเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนเดือนละ30บาทหรือว่าปีละ365บาทค่ะซึ่งในจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยจากพื้นที่ในส่วนของเทศบาลนครภูเก็ตแล้วก็ป่าคลอกซึ่งอาจจะเรียกได้เลยว่าเป็นต้นแบบนะคะเป็นกองทุนที่นำร่องในเรื่องนี้ค่ะเราก็จากการที่เราทำกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยเราก็พบว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อะค่ะบางครั้งอะเสียชีวิตอะนะคะแม้แต่เงินที่จะไปซื้อโรงทำศพอะค่ะก็ยังไม่มีเลยค่ะจะต้องไปกู้แค่โรงทำศพเนี่ย 3,000 บาทนะคะแต่ว่าดอกเบี้ยร้อยละ20ค่ะเดือนนึงอะเขาจะต้องชำระได้แค่ดอกเบี้ยแค่600บาทแล้วเราก็ทราบว่าโอ้โห600บาทเดือนนึง600ปีนึงอ่ะเฉพาะดอกเบี้ย 7,200 เกินเงินต้นนะคะที่ไปกู้มา 3,000 เนี่ยอีกตั้ง 4,000 กว่าบาทเราก็เลยมาคิดกันว่าเออทำยังไงถึงจะทำให้คนที่เขาลำบากเหล่านี้สามารถที่จะมีสวัสดิการอะไรพื้นฐานให้เขาสักนิดนึงในยามที่เขาเกิดเขาเสียชีวิตนะคะหรือว่าในยามที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เลยมาคิดกันแล้วก็ทำในส่วนของเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นมาซึ่งพี่ก็บอกแล้วในเบื้องต้นตอนแรกนะคะว่าเราไปเรียนรู้จากครูช็อปค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ได้นำการเรียนรู้เนี้ยค่ะมาเริ่มต้นในจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วเราก็เริ่มต้นทำกันมาตั้งแต่ปี2548ซึ่งก็เริ่มด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครภูเก็ตแล้วก็พอมาปี5051ก็เริ่มมาด้วยของกองทุนสวัสดิการชุมชนนะคะในของตำบลป่าคลอกซึ่งในตอนแรกเริ่มเนี่ยนะคะปี51เราก็ได้รับการสนับสนุนนะคะในเรื่องของการไปให้ความรู้ในการจัดตั้งเนี่ยค่ะจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะคะแล้วพอมาในปี2553สมัยนั้นนะคะท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชีวะท่านเป็นนายกท่านเห็นความสำคัญของเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะท่านก็ได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติก็ทำให้รัฐบาลเริ่มสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนนะคะตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันแล้วกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดภูเก็ตก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีกองทุนหลายๆที่ซึ่งอยู่ในแต่ละท้องถิ่นก็มีการจัดตั้งขึ้นมานะคะจนครบทั้ง18พื้นที่หมายถึง18กองทุนอันนี้เราตั้งขึ้นตามท้องถิ่นนะคะที่มีอยู่ในภูเก็ตนะคะก็จะเป็น18ที่เป็นอบต.เป็นเทศบาลแล้วก็เทศบาลนครนะคะก็ครบทั้ง18ที่นะคะ18กองทุนเนี้ยเมื่อปีพ.ศ.2556ค่ะค่ะก็ความเป็นมาของกองทุนสวัสดิการชุมชนก็จะมีอยู่ประมาณนี้ค่ะค่ะ
0: ก็เรียกว่า20ปีแล้วนะคะที่กองทุนดำเนินกิจกรรมอย่างนี้มานะคะอยากสอบถามค่ะว่าการที่เราเป็นสมาชิกของกองทุนนะคะเราจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างคะนอกจากการที่เราจะได้เหมือนกรณีที่เราตายจะได้รับเงินอย่างนี้ค่ะมีอัตรายังไงหรือว่ามีสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับอีกไหมคะ
1: ค่ะก็เรื่องของกองทุนเนี่ยนะคะก็มันจะได้รับสิทธิประโยชน์เนี่ยค่ะ แล้วแต่ตามระเบียบของแต่ละที่ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะมีเขาเรียกว่าฐานหลักการคิดอะค่ะก็จะต้องแบบคล้ายๆกันให้เหมือนกันแต่ว่าการจ่ายเงินจะน้อยจะมากก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานะ
0: มันเป็นสิทธิพื้นฐานใช่ไหมคะ
1: แล้วแต่สถานะของกองทุน
0: แล้วแต่กรณีไป
1: ใช่ค่ะแต่เราจะมีพื้นฐานก็คือเรื่องของการเกิดการเกิดก็คือคุณแม่ตั้งท้องนะคะมาเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนเมื่อคลอดบุตรนะคะก็จะได้รับขวัญเด็กแรกเกิดนะคะแล้วก็การไปนอนโรงพยาบาลเวลาเจ็บป่วยนะคะแล้วก็เรื่องของผู้สูงอายุอันนะคะหลายๆที่สมมุติว่าเคยเก็บสมทบอยู่365บาทแต่พอเป็นผู้สูงอายุเป็นสมาชิกมาแล้ว10ปีเป็นผู้สูงอายุที่60ปีขึ้นไปก็อาจจะจ่ายแค่200บาทนะคะอันเนี้ยเราจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีสวัสดิการด้วยแล้วก็เรื่องของเสียชีวิตนะคะถ้าในปีแรกที่เข้ามาเป็นก็อาจจะเขาเรียกคิดเป็นฐานบันไดคิดเป็นขั้นบันไดหมายความว่าเริ่มแรกเนี่ยก็อาจจะจ่าย 2,000 แล้วก็พอครบ2ปีก็ 3,000 4,000 5,000 6,000 ไปเรื่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นมา10ปีขึ้นไปหรือยังไงเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกิน 15,000 ถึง 20,000 บาทค่ะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะคะที่หลายๆที่เนี่ยมีเราเป็นกองทุนที่เหมือนที่น้องน้ำบอกเมื่อกี้ว่าเราตั้งมานานเพราะฉะนั้นความก้าวหน้าของเราเนี่ยก็จะต้องมีเยอะกว่ากองทุนที่เขาตั้งมาใหม่นะคะเราไม่ได้มีแค่สวัสดิการพื้นฐานเรายังมีเรื่องของการไปบวชนะคะการบวชเป็นสามเณรนะคะบวชเป็นพระนะคะเพราะถือว่าเป็นการบำรุงธนุบำรุงศาสนาการบวชการขึ้นบ้านใหม่การที่ไปจับสลักแล้วต้องไปได้รับการคัดเลือกนะคะต้องไปเป็นทหารนะคะอันเนี้ยเราก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนธนุบำรุงทั้งศาสนาแล้วก็การประเพณีของไทยนะคะการขึ้นบ้านใหม่การแต่งงานนะคะแต่งงานเป็นสมาชิกทั้งคู่นะคะแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันอันนี้เราก็จะมีให้บางกองทุนก็อาจจะให้500บางกองทุนก็อาจจะให้ 1,000 บาทแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราก็มีการดูแลในเรื่องของสาธารณประโยชน์ภัยพิบัติหรือว่าโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติใหม่ช่วงโควิดเนี่ยค่ะเราจะเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เราก็ไม่เคยเจอแบบมาแบบไม่ทันได้ตั้งหลักแต่พอเรารู้ปุ๊บเราพอรู้แล้วเราก็ช่วยเหลืออย่างเช่นการไปสนับสนุนตั้งโรงครัวนะคะหรือว่าไปสนับสนุนค่าปาหารแห้งค่ะใช่ค่ะแล้วก็คนที่ไปนอนโรงพยาบาลนะคะอย่างเช่นเคยได้คืนละ100-150-200แล้วก็เพิ่มให้สำหรับผู้ที่ไปนอนโรงพยาบาลก็เจ็บป่วยด้วยโรคโควิดหรือว่ากลับมาอยู่ที่บ้านแต่ถ้าหมอบอกว่าเป็นโควิดตอนช่วงนั้นนะคะเราก็จ่ายให้เลยนะคะรายละ 2,000 ถึง 3,000 บาท
0: พักรักษา
1: ใช่ค่ะเพื่อที่เขาจะได้มีเงินตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างที่เขาไม่ได้ทำงานเพราะส่วนใหญ่คนที่มาเป็นสมาชิกกองทุนน่ะนะคะจะเป็นคนที่มีอาชีพรับจ้างอย่างเช่นขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเย็บผ้าอยู่กับบ้านคนทำประมงนะคะอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเข้ามาเป็นกันเยอะเพราะถือว่าเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่มีสวัสดิการที่เป็นภาครัฐอย่างเช่นบางคนไม่ได้เป็นข้าราชการเขาก็จะไม่มีสวัสดิการตรงนั้นใครที่ไม่ได้ทำงานโรงแรมไม่ได้ทำงานเขาเรียกว่าภาคเอกชนก็จะไม่มีประกันสังคมก็จะได้ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือนะคะแล้วก็ที่สำคัญด้วยนะคะอันเนี้ยเราดูแลคนที่ไม่ใช่สมาชิกด้วยแต่ต้องเป็นกลุ่มเปราะบางจริงๆอย่างเช่น เวลาช่วงน้ำท่วม อุทกภัยอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็จะช่วยกันด้วยนะคะแล้วก็การซ่อมบ้านการซ่อมบ้านซึ่งเราก็ร่วมกันกับพม.นะคะซ่อมบ้านของกองทุนเนี้ยค่ะอย่างน้อยเราก็มีงบบ้านพอเพียงจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนที่มาช่วยเหลือในเรื่องของคนลำบากคือของสถาบันนะคะจะดูเกณฑ์คือเกณฑ์ลำบากเลยจะเป็นผู้สูงอายุไม่เป็นผู้สูงอายุไม่เกี่ยวให้หมดแล้วก็กรณีคือต้องไม่เป็นบ้านเช่า
0: ต้องเป็นบ้านของตัวเอง
1: ต้องเป็นบ้านของตัวเองเป็นคนลำบากนะคะถ้าอยู่ในเกณฑ์นี้ถ้าเราไปตรวจสอบเจอนะคะเราก็จะให้หมดแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุเป็นคนพิการก็มา ร่วมกันกับพมได้เลยใช่ไหมคะ
0: แล้ววงเงินสนับสนุนของการซ่อมบ้านนี้ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ก็ถ้าเป็นของพอช.นะคะตอนปีนี้ก็จะปรับขึ้นเป็นประมาณ 30,000 กว่าแต่ทั้งของพอช.แล้วก็พมเนี่ยพมตอนนี้ก็จะได้ค่าซ่อมมานิดหน่อยถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ประมาณ 20% 30% แต่ว่าในส่วนของสถาบันพัฒนาคนชุมชนจะไม่มีค่าซ่อมเลยซึ่งอันนี้ค่ะบางครั้งเราก็เข้าใจว่าชุมชนเมืองการที่จะไปหาคนมาช่วยซ่อมฟรีหายากกันตรงนั้นนะ
0: ใช่ค่ะช่างชุมชนหายาก
1: ใช่
0: มันเป็นเมืองแบบภูเก็ตมันเศรษฐกิจแล้วหาช่างที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยอย่างนี้ยากมาก
1: คือเขาก็เป็นช่างที่ลำบากอยู่แล้วเขาก็ต้องมีอย่างน้อยเอาวันหนึ่ง 200-300 กับที่เขาไปทำให้คนอื่น500-600ใช่ไหมคะแต่พอเขามาทำแต่ทำฟรีเนี่ยยากแต่ถ้า 200-300 บาทแล้วก็สามารถที่จะมาใช้เงินกองทุนเนี่ยค่ะไปช่วยสนับสนุนในค่าแรงที่ยังขาดอยู่สมมตินะคะบ้านหลังนึงต้องมีค่าแรง 8,000 แล้วก็คนที่เขาลำบากเขาหาตรงโน้นตรงนี้ได้ 3,000 ขาด 5,000 มาใช้ของกองทุนได้เลยค่ะ
0: กองทุนสามารถสนับสนุน
1: กองทุนสามารถสนับสนุนได้
0: ใช่ไหมคะ
1: โดยไม่ผิดระเบียบเพราะเรามีไว้อยู่ในระเบียบเลยค่ะว่าช่วยเหลือผู้ลำบากยากจนหรือกลุ่มเปราะบางเราเปิดกว้างไว้ค่ะ
0: เราต้องเป็นสมาชิกกองทุนก่อนไหมคะถึงจะได้รับการช่วยเหลือในส่วนนี
1: ้อันนี้นะคะถ้าเกิดว่าถ้ายิ่งเป็นสมาชิกกองทุนก็ยิ่งดี
0: ใช่ไหมคะ
1: แต่ถ้าเราเจอว่าเขาลำบากจริงๆเขาไม่ได้เป็นสมาชิกเราไปช่วย
0: เหลือเบื้องต้นก่อน
1: แล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาก็จะชวนลูกชวนหลานคนนู้น
0: ก็เป็นสมาชิกต่อ
1: แล้วเขาน่ารักนะคะมีอยู่เคสหนึ่งนะคะที่เคยไปช่วยเนี่ยเขาไปช่วยบอกต่อเหมือนกับไปเล่าให้ฟังอ่ะเนี่ยบ้านฉันที่ได้มานะเพราะว่าเป็นของกองทุนเป็นของพม.มาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็เนี่ยกองทุนจัดการชุมชนแค่วันละบาทเดือนนึง30 บาทเขาเป็นกระบอกเสียงให้เราเป็นอย่างดีแล้วทำให้คนในชุมชนเนี้ย
0: สนใจสมัคร
1: เป็นสมาชิกใช่
0: แล้วประชาชนทั่วไปอะค่ะสามารถสมัครสมาชิกกองทุนได้ไหมคะมีใครบ้าง
1: ได้หมดเลย
0: มีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างคะในการสมัครสมาชิกกองทุน
1: หลักเกณฑ์นะคะตั้งแต่แรกคลอดวันแรกแว่ออกมาเป็นได้เลยค่ะจนถึง90 กว่าปี100 ปีอะไร
0: ไม่ได้กำหนดเลย
1: ไม่กำหนดค่ะแต่ที่ภูเก็ตมีอยู่กองทุนเดียวนะคะรู้สึกที่กำหนด75 ปีก็คือวิชิตแต่ตอนนี้ก็กำลังจะพูดคุยกันอยู่ว่าน่าจะเปิดกว้างหมายความว่าถึงมากกว่า75 ปีก็ต
0: ้
1: องรับเขาสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แต่กองทุน17 กองทุนก็ได้หมดเลยค่ะหมายความว่าคุณมาสมัครได้หมดถ้าคุณอยู่ได้ถึง100 ปีก็สมัครได้เพียงแต่ว่าวันที่มาสมัคร6 เดือนแรกจะเพิ่งเสียชีวิต
0: เพราะจะไม่ได้รับสิทธิ์
1: ถูกต้องหมายความว่าคนที่เป็นโรคเป็นอะไรอย่างเงี้ยสมมุติอ่ะนะคะว่าคนที่เป็นโรคหรือป่วยอย่างเงี้ยรับได้หมดเพราะถือว่ามันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมกันเพียงแต่ว่าคุณอย่าเพิ่งเสียชีวิตใน6 เดือนแรก
0: ก็คือสิทธิ์ที่สวัสดิการจะนับตั้งแต่วันที่เราสมัครสมาชิกเลยใช่ไหมคะ
1: คือนับสตาร์ทแล้วก็บวกไป6 เดือนแต่ถ้าสมมุตินะวันนี้มีใครมาสมัครแล้วอยู่ข้ามถนนไปรถชน
0: รถเฉี่ยว
1: เอารถชนถึงแก่ชีวิตดีกว่า
0: ค่ะ
1: กองทุนทำงานทันทีหมายความว่ายกเว้นอุบัติเหตุเราก็จะจ่ายให้ทันทีเลยค่ะสมมุติว่าในปีแรก 2,000 บาทใช่มั้ยคะก็จ่ายให้ได้เลยอันนี้ยกเว้นพวกอุบัติเหตุเพราะเราถือว่าอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจใช่มั้ยคะไม่ได้ตั้งใจ
0: มันเป็นเหตุการณ์ล่วงหน้าเนาะ
1: ถูกต้องอันนี้เราก็ให้ได้ค่ะ
0: ตอนนี้มีสมาชิกกี่คนแล้วคะทั้งจังหวัด
1: สมาชิกทั้งจังหวัดตอนนี้นะคะ27,850 คน
0: 27,000นะคะ
1: แล้วเงินกองทุนนะคะ29,498,882.70 บาท
0: อันนี้คือทั้งจังหวัด
1: ทั้งจังหวัดแค่18 กองทุนที่เรามาร่วมกันเพียงแค่เงินวันละบาทเท่านั้นนะคะน้องน้ำเริ่มแรกที่เราทำอ่ะเรามีเงินกันอยู่แค่1,000 กว่าบาท2,000 กว่าบาทเองแต่ละกองทุนแต่พอทำไปเนี่ยค่ะมีถึง29,400,000 กว่าบาทนะคะเป็นเงินสัดส่วนของเงินนะคะจะมาจากสมาชิกมากที่สุดแล้วก็สัดส่วนที่2ก็จะเป็นการสมทบจากรัฐบาลที่ผ่านพอช.เหมือนที่พี่เจ๊บคุยไปบอกว่าที่สมัยนายกอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยค่ะของท่านเนี่ยค่ะท่านก็มีการสนับสนุนนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือจัดท้องถิ่นซึ่งตอนนี้ท้องถิ่นในภูเก็ตเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่ารักมากเลยค่ะที่ไหนมีการดำเนินการแล้วก็มีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นปัจจุบันนายกท้องถิ่นไม่เคยปฏิเสธแล้วก็ตั้งงบ ที่จะสมทบเรานะคะ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เขาเรียกกองทุน3ขาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะกองทุน3ขาขาที่1ก็จะเป็นขาของสมาชิกวลบาทขาที่2ก็จากรัฐบาลที่ผ่านพอช.ขาที่3ก็จะเป็นขาของท้องถิ่นแต่ตอนนี้ภูเก็ตเรามี4ขาแล้วนะคะขาภาคธุรกิจค่ะ
0: โอ้มีภาคธุรกิจเข้ามาสนับสนุนใช่ไหมคะ
1: มีหลายๆโรงแรมนะคะแล้วก็ในส่วนของกมลาเองเนี่ยก็จะได้จากโรงแรมมาปีนึงเป็นแสนเลยนะคะที่จะมาสมทบ
0: ที่มาช่วยเหลือสมาชิกในกองทุนใช่ไหมคะ
1: แล้วก็บางทีก็คนที่ใจดีค่ะคนที่ใจดีเป็นสร้างธุรกิจผู้ใหญ่ใจดีเราก็ได้จากขานั้นด้วยค่ะ
0: ถือว่าเป็นกองทุนที่เข้มแข็งนะคะที่สามารถซัพพอร์ตสนับสนุนให้สมาชิกนะคะแล้วก็กลุ่มเปราะบางได้รับความช่วยเหลือนะคะ
1: แ
0: ล้วแต่นี้พี่เจี๊ยบมีอะไรอยากจะพูดเกี่ยวกับกองทุนไหมคะ
1: เมื่อกี้ลืมคุยไปนิดนึงว่าที่เราช่วยเหลือสมาชิกไปนะคะตั้งแต่เราก่อตั้งมาทั้งที่เป็นสมาชิกใช่แล้วก็กลุ่มเปราะบางเหมือนที่ว่าค่ะไม่ใช่สมาชิกแต่เขาเดือดร้อนเดือดร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็ช่วงโควิดนะคะแล้วก็น้ำท่วมเราก็ไม่ได้ละเลยคนที่ไม่ใช่สมาชิกนะคะเวลามอบข้าวสารเราก็จะให้ไปพร้อมกันหมด
0: ทุกคนค่ะ
1: ก็5,711 คน
0: ทั้ง
1: ที่เรามีสมาชิกใช่ทั้งจังหวัดเลยนะคะ
0: เท่ากับเป็น2เท่า
1: ใช่
0: เกือบ3เท่าไปแล้วนะคะ
1: 5,711 คนแล้วก็เงินที่จ่ายสวัสดิการไป65,970,169 บาทนี่คือที่ช่วยไปนะคะแล้วเงินคงเหลือเราก็คือ29ล้านเพราะเราถือว่าเงินกองทุนเนี้ยค่ะมันไม่ใช่เป็นเงินที่เอามาสะสมไว้เพื่อหวังประโยชน์ในการปันผลมันไม่เหมือนออมทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นเงินที่เราได้มาจากการสมทบ3ขา4ขาเนี่ยค่ะเราถือว่าการที่เราได้ใช้ไปในเรื่องของสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกหรือการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือสาธารณะทั่วไปนี่เป็นสิ่งสำคัญนะคะเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วเราก็ดูว่าศักยภาพของกองทุนความเสี่ยงของกองทุนการที่กองทุนที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนซึ่งเราคิดว่าอันเนี้ยเราอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วแหละเพราะว่าหลายๆที่2ล้านกว่าล้านกว่านะคะจากที่มีอยู่ไม่กี่พันบาทนะคะตอนนี้ก็เริ่มมี
0: คือมีเงินฐานของกองทุนเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณในต่างๆอย่างต่อเนื่อง
1: ใช่และที่สำคัญนะคะเราทำงานภายใต้ธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสตรวจสอบได้เพราะว่าเรามีเรื่องของระบบโปรแกรมสวัสดิการชุมชนหรือเรียกสั้นๆว่า SWF แล้วกองทุนในภูเก็ตเนี่ย 100% ค่ะทุกกองทุนทำหมดแล้วก็มีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้รับงบสนับสนุนจากพม.ภูเก็ตด้วยนะคะที่มาหนุนเสริมในเรื่องของการพัฒนากองเลขาทุกที่ให้มาใช้ระบบโปรแกรม SWF เพราะว่าระบบโปรแกรมเนี่ยจากที่จดมือกันนะคะเหรันยิกไปคนไหนจ่ายมาจดมือมาแต่ละเดือนก็เอาจากที่ทำมือนั้นมาลงระบบแล้วพอลงระบบปุ๊บคุณจะแก้ไม่ได้ทันทีเพราะระบบมันถูกส่งต่อไปส่วนกลางไหนหมดทุกคนก็จะมอง
0: คือเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถทำได้ดึงข้อมูลตรวจสอบได้เลยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วคุณจะมาลบไงเฮ้ยเงินหายไป50 บาท100 บาทเอ๊ะไปเขียนว่าไปจ่ายค่าสมุดอะไรถ้าทำด้วยมือมันเขียนได้ถูกไหมคะแต่พอเป็นระบบปุ๊บไม่ได้คุณต้องไปหากันดูคุณต้องมีประชุมกรรมการคุณต้องดูเลยว่าเงินนี้มันอยู่ตรงไหนนะคะถึง

0: จัดมาเป็นปีที่17แล้ว
1: ปีที่17แล้ว
0: ใช่ใช่ซึ่งอันนี้ได้รับการสนับสนุนก็ประมาณจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะโดยเฉพาะสมัยคุณเรวัชเนี่ยจาก 200,000 ที่เราได้มานะคะมา3ปี4ปีหลังเนี่ยเราได้ถึง 500,000-600,000 แล้วค่ะค่ะก็จะเป็นงบที่เป็นการพัฒนาความเข้มแข็งแล้วก็ไปศึกษาดูงานจากทุกภาคปีหนึ่งสมมติว่าปีนี้เราไปมาแล้วนะคะภาคตะวันออกที่ระยองฉะเชิงเทราชลบุรีเราก็ไปเห็นของเขาที่มีความแตกต่างกันยังไงก็เอามาปรับใช้และพอปีหน้าเราก็จะไปอีสานอีกปีนี้ก็ไปภาคเหนือหมุนเวียนไปเรื่อยใน5ภาคแล้วก็อีกส่วนนึงก็เป็นการจัดสัมมนาเนี่ยค่ะ
1: ค่ะไปเสร็จเรียบร้อยเมื่อวาน
0: ใช่คนมาร่วมก็ประมาณ500คน
1: 500คนนะคะกองทุนนี่มีทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะ
0: มีทั่วประเทศค่ะตอนนี้ทั่วประเทศก็กว่า 6,000 กว่า 6,000 กว่ากองทุน
1: แต่ในจังหวัดก็คือครอบคลุมทุกทั้ง18พื้นที
0: ่แล้วก็ในภูเก็ตเราก็ไม่ได้น้อยหน้า
1: ถือว่าภูเก็ตเป็นองค์กรที่เข้มแข็งนะคะ
0: ใช่อยู่ในเกรด A แล้วก็ติดท็อป10ในระดับประเทศค่ะ
1: เพราะว่ามีคณะทำงานเครือข่ายที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็มีองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคธุรกิจที่หนุนเสริมการทำงานของเครือข่ายอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วถ้ามีผู้ฟังที่สนใจในตอนนี้ค่ะอยู่ในพื้นที่สนอยากสมัครสมาชิกกองทุนนะคะติดต่อได้ที่ไหนคะ
0: ถ้าอยากจะสมัครสมาชิกนะคะแต่ละกองทุนท่านสามารถไปถามได้ที่กองสวัสดิการสังคมของเทศบาลของอบต.อะไรเนี่ยค่ะสามารถเดินเข้าไปแล้วก็ถามได้เลย
1: ที่เราอาศัยอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าสมมติเหมือนน้ำเองอะค่ะอยู่ต่างจังหวัดเนาะมีชื่ออยู่พังงาแต่ว่ามาทำงานอยู่ภูเก็ตสามารถสมัคร
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะเพราะว่าในแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่สำหรับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครภูเก็ตยินดีเปิดกว้างนะคะเพราะว่าเปิดกว้างเนื่องจากว่าเราจะเขียนไว้เลยว่าสมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถเข้ามาเป็นได้โดยเข้ามาเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์แล้วต้องมีคณะกรรมการในกองทุนรับรองให้2คนสมมติน้องน้ำจะเข้ามาสมัครเทศบาลนครภูเก็ตใช่ไหมคะพี่เจี๊ยบกับคุณสมบูรณ์ที่เป็นเหตุรันยิกหรือกรรมการเนี้ยค่ะก็จะรับรองให้น้องน้ำก็สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกได้ก็จะเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์นะคะเรามีหลายคนค่ะประธานบอร์ดของพอช.ผู้อำนวยการก็สมัครเทศบาลนครภูเก็ต
1: และสิทธิสวัสดิการที่เราจะได้รับนี้ก็
0: เหมือนกันเลยแล้วก็น้องน้ำก็จ่ายแค่365ห้ามมาให้กองทุนเรา500ไม่ได้ค่ะนอกจากว่าน้องน้ำบอกเอาไป500 365เป็นสมาชิกเหลืออีก135บาทน้องน้ำบริจาคอะไรอย่างเงี้ย
1: คือถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ใจดีเราสามารถบริจาคในการช่วยเหลือให้กลุ่มเปราะบางได้รับสวัสดิการตัวนี้ก็ได้เหรอคะ
0: มีหลายคนนะคะเขาเป็นวันเกิดเขาก็จะดูแลกลุ่มเปราะบางทุกปีค่ะดูแลกลุ่มเปราะบางอยู่2คนกลุ่มเปราะบางคือเด็กๆนักเรียนที่อยู่ในบ้านที่ลำบากเป็นอยู่ในบ้านแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรเงี้ยนะคะก็จะคนหนึ่ง365เขาดูแล2คนเขาก็จะต้องจ่าย730บาททุกปีเพราะเป็นวันเกิดเขาเนี่ยเขาก็ทำบุญด้วยแบบนี้ค่ะการทำบุญนะคะการที่จะช่วยเนี่ยมีให้เลือกหลายอย่างอันนี้ก็จะประชาสัมพันธ์ให้เลยนะคะท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะที่อยากจะทำบุญในวันเกิดนอกเหนือจากการไปวัดไปวาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมาบริจาคให้ได้เลยนะคะให้ดูแลน้องๆที่เขาเป็นกลุ่มเปราะบางในแต่ละพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะไปถามได้ที่กองสวัสดิการสังคมในทุกที่แล้วเขาก็จะประสานมาที่ประธานกองทุนนะคะแต่ว่าในส่วนของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งพี่เจฟเป็นประธานเองนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ไปเลยนะคะพอมาด้วยตัวเองเบอร์โทรศัพท์นะคะ062-779-2444ค่ะยินดีนะคะที่จะรับสมาชิกทุกคนเลยค่ะ
1: โอ้อย่างนี้นะคะทำให้ประชาชนในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนในภูเก็ตเองหรือคนต่างจังหวัดนะคะได้รับสิทธิสวัสดิการทั่วหน้านะคะอย่างน้อยได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เกิดแก่เจ็บตายที่จะได้ช่วยเหลือเบื้องต้น
0: ใช่ใช่พี่ว่าอย่างน้อยนะเอาคนเสียชีวิตนะได้เบื้องต้น 2,000 3,000 น่ะวันแรกของการจัดงานน่ะเขามีเงินที่ไปซื้อชาดำเย็นชื่อชาเย็นมาชงอ่ะ
1: ใช่
0: ยังมีจัดนู่นนี่นั่นน่ะนะคะหรือว่าอย่างน้อยก็ยังได้แบบค่าลงศพเลือดอะไรอย่างเงี้ยคือเราเนี่ยทันทุกทีเลยนะคะเราจะไปจ่ายนี่ถือว่าเขาโทรมาไม่มีตังค์เลยจะซื้อน้ำแข็งซื้อนู่นซื้อนี่อ่ะบอกมาเดี๋ยวเราไปจ่ายให้แล้วก็ใบมรณบัตรเดี๋ยวคุณให้มาตามหลังได
1: ้เราไม่ต้องรอจนเผาหรือว่าอะไร
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้ถือว่ามันเป็นของภาคประชาชนบริหารจัดการโดยภาคประชาชนจริงๆ
1: เป็นสิทธิที่เข้าถึงได้รวดเร็ว
0: ระเบียบก็โดยประชาชนแล้วก็ที่สำคัญพวกเราทำงานไม่มีเงินเดือนจิตอาสากันทั้งนั้นค่ะมีแบบค่าตอบแทนเล็กน้อยไปเก็บเงินเขาไปนู่นไปนี่ก็ได้100บาท

0: ไปประชุมก็ได้200บาทบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะถือว่าพวกเราก็มาทำโดยความเสียสละแล้วเราก็มีความสุขที่ทำให้คนอื่นนะเขาได้รับความสุขไปด้วยเขามีเงินที่จะไปเขาเรียกว่าเป็นเบื้องต้นอะอย่างไปนอนโรงพยาบาลอะเราคิดว่าวันละ200แต่200เนี่ยเหมือนกับเป็นค่าเยี่ยมไข้นั่นจริงเขาไปนอน5วันเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่200อะเมียเขาอะยังได้เอา200บาทนี้ไปซื้อข้าวสารไปซื้อกับข้าวที่จะเลี้ยงดูลูกแทนเขาที่ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างมีหลายคน
1: นำครอบครัวที่ต้องหาเลี้ยงชีพอย่างนี้นะคะ
0: ไปนอน5วันเนี่ยได้แล้ว1,000จากที่เขาต้องขาดรายได้ในการไปขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือถ้าเป็นพี่ผู้หญิงที่ต้องไปนอนโรงพยาบาลเย็บผ้าอย่างเงี้ยเย็บจักเย็บผ้าซอยผ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังได้เงินส่วนนี้ที่จะมาช่วยจุนค่าข้าวคือพี่คิดว่า10บาทหรือ100บาทของเราของคนทุกคนไม่เท่ากัน
1: ค่ะอ
0: ย่างบางคนเขาคิดว่า10บาท100บาทมีแค่นี้แต่10บาท100บาทของหลายคนมีความหมายกับชีวิตของเขามากนะคะ
1: อันนี้ก็ถือเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นการเกิดการแก่เจ็บตายนะคะหรือว่ากรณีที่เราประสบอุทกภัยภัยพิบัติต่างๆนะกองทุนสวัสดิการชุมชนนะคะก็สามารถมาหนุนเสริมในการเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะและยังเป็นกองทุนที่สามารถตรวจสอบได้มีความโปร่งใสเนาะแล้วก็มีเครือข่ายการทำงานที่เป็นภาคประชาชนเองนะคะที่สามารถตรวจสอบได้โดยมีหน่วยงานรัฐนะคะได้การรับรองด้วย
0: และเราก็มีคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดที่มีท่านผู้ว่าเป็นประธานด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีพมจ.เป็นเลขาเนี่ยแล้วก็สามารถตรวจสอบได้เลยว่าการทำงานของกองทุนของทุนเป็นยังไงแบบไหนเรียกหารายงานผลได้สมมติว่าน้องน้ำบอกว่าขอดูหน่อยซิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครละภูเก็ตดาวไววิชิตขอส่งรายงานผลมาให้หน่อยเดือนมิถุนาปิ้นมา
1: ซึ่งสืบทราบมาว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนนะคะได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมนะคะเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนครอบคลุมทั้ง18พื้นที่แล้วด้วยจดมานานแล้ว
0: จดมานานแล้วก็มีเครือข่าย
1: แล้วก็
0: อีกหนึ่งด้วยรวมตัว18กองทุนก็จะรวมตัวกันเป็นเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งเราได้จดแจ้งกับพม.ซึ่งการจดแจ้งเนี่ยทำให้เราอะสามารถที่จะรับงบจากอบจ.ได้โดยงบของอบจ.เนี่ยก็จะโอนลงมาให้กับกองทุนเครือข่ายเป็นคนจัดการเลย
1: ถือว่าเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็สามารถขับเคลื่อนงานในภาพจังหวัดได้อย่างสมบูรณ์เลยนะคะ
0: ค่ะ
2: ถ้าให้คุณโฆษณาไว้ว่าตัวเองคุณจะว่ายังไง
3: ดวงตาสภาพใหม่ like new เหล่หนุ่มได้ตั้งแต่ระยะ100เมตร
4: ตับไตอาจจะไม่ค่อยดีแต่หัวใจหลายเท่น
5: ไม่เคยอกหักสภาพนี่เต็มร้อย
3: เจ้าแม่สกินแคร์ยังอื่นไม่รู้แต่ดูแลผิวยังดีได้ไปเหมือนมีลิมิเต็ดเอดิชั่น
4: ปอดฟังก์ชันแบบ full set รอคนมาเสียพร้อมโอน
6: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
4: อ
7: ื
4: ม
7: ทำอะไรได้บ้าง
6: ตอบได้ปะ
7: ก็ตายแล้วมันก็ไปทำอะไรไม่ได้อะ
8: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
6: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคมนี
9: ้ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ค่ะก็ทางพี่เจี๊ยบนะคะในฐานะที่เป็นประธานของเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ตซึ่งก็จะมีทั้ง18กองทุนนะคะมาเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายตรงนี้ก็จะฝากประชาสัมพันธ์นะคะไปยังท่านผู้ฟังนะคะที่ได้มีโอกาสได้รับฟังนะคะข้อมูลนะคะในวันนี้ค่ะรวมทั้งท่านผู้ใจดีนะคะทั้งหลายเนี่ยค่ะใครที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนนะคะก็เชิญได้เลยค่ะหรือใครจะบริจาคให้กับกองทุนใครอยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะติดต่อไปในพื้นที่นั้นได้เลยนะคะเพราะเรื่องที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้กองทุนสวัสดิการชุมชนมีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของคนเล็กคนน้อยในชุมชนได้ก็คือจำนวนสมาชิกค่ะยิ่งจำนวนสมาชิกมากเท่าไหร่กองทุนของเราก็จะมีความเข้มแข็งและก็ยั่งยืนสามารถเป็นที่พึ่งของคนในชุมชนได้ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะก็ต้องขอสวัสดีค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะคะในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะจากทางพม.นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เจี๊ยบนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็ถือว่าได้สาระน่ารู้จากของกองทุนสวัสดิการชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกแล้วก็สิทธิสวัสดิการต่างๆในการเป็นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนนะคะซึ่งถ้าท่านใดสนใจอย่างที่พี่เจี๊ยบแจ้งอะค่ะก็สามารถไปติดต่อที่กองสวัสดิการสังคมของที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่ท่านอาศัยอยู่ได้เลยนะคะนี่นะคะรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.นะคะขอลาไปก่อนนะคะส่วนเป็นสัปดาห์หน้าจะเป็นหัวข้ออะไรนะคะขอให้ทุกท่านติดตามนะคะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับอรัญญาชมชื่นสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
1: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถึง31สิงหาคมนี
8: ้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครแจ้งผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเดินทางมายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและรับเงินเยียวยาโดยในวันนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนจนถึงเวลา 16:00 น.และตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบทั้งนี้เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันเวลารับเงินช่วยเหลือเยียวยาอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโทร02-281-6117ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลโชว์ผลปราบสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569จับกลุ่ม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณการค่าปราบรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนยังคงเป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ตรวจพบมากที่สุดสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ข้อห้ามตามกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีโดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เป็นวันเลือกตั้งคือห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18:00 นของวันก่อนเลือกตั้งวันนี้จนถึงเวลา 18:00 นของวันนี้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่คุณมีชื่อสอบถามข้อมูลได้ที่สายบริการด่วน1444น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
11: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียรักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
12: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
13: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
14: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไวและพบกันที่โกฟัน
15: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
16: ทุกเรื่องราวข้าวทั่วมุมเมืองเผื่อประเทืองปัญญาและพัฒนาสังคมกับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมช.ในรายการอปมช.คุยข้าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์
17: พบกับรายการอปมช.คุยข้าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์กันทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 11:00 นโดยประมาณโดยกระผมนายนิโรธโชติช่วงเป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้ข้าวเละนะครับก็ด้วยนายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มทำให้เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์จำนวนมากจึงได้สร้างการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วโดยคณะรัฐมนตรีมีเห็นชอบหลักเกณฑ์เงินไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลืออะไรอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินนี้อยู่ที่558,739,000บาทเพื่อจ่ายช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เป็นกรณีพิเศษดังนี้1กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่พื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเลือกครอบครัวละ 9,000 บาทช่องกรณีที่ยุ่งอาศัยประจำทุน้ำท่วมคั่งติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเลือกครัวเรือนละ 9,000 บาทจำนวน 69,071 ครอบครัวเรือน3กรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยโดยต้องเช่นการจมน้ำทุกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเลือกรายละช่องละช่องช่องล้านบาทได้จำนวน5รายจังหวัดน่านนอกจากนี้เมื่อวันที่22สิงหาคม2569กรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมให้จังหวัดน่านจำนวน100ล้านบาทได้แก่ขาซ่อมเสริมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งผู้ประสบภัยที่เป็นเจ้าข้องจ่ายตามจริงไม่เกินลั่งละ 88,600 บาทไม่รวมบ้านเช่าและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งลั่งไม่เกิน 4,900 บาทเครื่องมือประกอบอาชีพครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทเจ็บบาดเจ็บสาหัสต้องการรักษาในสถานพยาบาลติดต่อกัน3วันขึ้นไปช่วยเลือก5,000 บาทบาดเจ็บถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ก็ช่วยเลือกอยู่ที่ 16,600 บาทค่าจัดการซ่อมรายละไม่เกิน 35,700 บาทกรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้ให้รายได้ลักเลี้ยงดูครอบครัวจะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวละไม่เกิน 35,700 บาทกรณีผู้ประสบภัยบ้านเช่าหรือเรือนของผู้อื่นและบ้านเช่าเสียหายจะภัยพิบัติในครั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือเป็นขาเช่าบ้านครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทเป็นเวลาไม่เกิน2เดือนการซ่อมเสริมโรงเรือนเกษตรขาซ่อมยุงข้าวโรงเรียนโรงเรือนเก็บปืดพันหรือว่าเคาะสัตว์ครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทผู้ประสบภัยได้รับผลกระทบจริงและผู้อยู่ในพื้นที่ประสบภัยให้เก่งข้อมูลที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูลให้อำเภอดำเนินการและกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยให้เร็วที่สุดช่องรายละเอียดเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนมีประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรได้ทิ้งสาธารณประโยชน์จำนวนมากได้สั่งการให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วไม่ให้มีการยืดเอกสารหรือหลักฐานสร้างภาระเกินความจำเป็นข้อมูลที่ภาครัฐมียุ่งเร็วให้หน่วยงานประสบประสานตรวจสอบกันเองไม่ควรให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจะไล่หน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายสามอีคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงินไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569และอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณให้การดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากการน้ำท่วมงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินนี้ก็อยู่ที่558ล้าน7เส้น 39,000 บาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงินไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานรับงบประมาณจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยผ่านธนาคารออมสินให้เบิกจ่ายในงบอุดหนุนประเภทเงินนุ่นๆทั่วไปรวมทั้งให้สามารถทั่วใจข้ามจังหวัดได้เพื่อเป็นขาดำรงชีพเบื้องต้นเลยครับหลงซบเกครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในเป็นกรณีพิเศษดังนี้หนึ่งกรณีที่ยุ่งอาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำปลาไหลล่าน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทช่องกรณีที่อยู่อาศัยประจำตุน้ำท่วมข้างติดต่อเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวนทั้งสิ้นอยู่ที่ 60,971 ครัวเรือน 3. กรณีเสียชีวิตดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยต้องเฉือนการจมน้ำทุกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทจำนวน5รายที่จังหวัดนั้นโดยมีเงินไขดังนี้ต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจำหรือเสียชีวิตในพื้นที่ที่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นกรณีฉุกเฉิน1มีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยเดี่ยวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550 มาตรา 30 ต้องได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรอง 3. ผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากคณะกรรมการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอ กช.พ.อ.และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประสบภัยจังหวัด กช.พ.จ.กรณีที่ประสบภัยหลายครั้งให้ได้รับความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวทางนี้ให้จังหวัดที่ประสบสถานการณ์อุทกภัยเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์และช่วยเหลือให้แล้วเสร็จภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโดยข้ออนุมัติหลักการใช้ดำเนินการดังกล่าวจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นวงเงินอยู่ที่558ล้าน7เส้น 39,000 บาทเพื่อจ่ายช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงินไขและวิธีการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามข้อมูลระบบ ข้อมูลสาธารณภัยกรมป้องกัน3และบรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569รวม41จังหวัดได้แก่จังหวัดกระบี่กาญจนบุรีขอนแก่นจันทบุรีชลบุรีเชียงรายเชียงใหม่ตราด ตากนครปฐมนครพนมนครราชสีมาน่านประจวบคีรีขันธ์ประจีนบุรีพะเยาพิษณุโลกพังงาพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยะโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลำปางเลยสกลนครสระบุรีสุโขทัยสุพรรณบุรีหนองคายนอกบ่อลำโพอำนาจเจริญอุดรธานีอุตรดิตถ์และอุบลราชธานีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นจำนวน 60,971 ครัวเรือนผู้เสียชีวิตจำนวน5รายเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและในการดำรงชีวิตของประชาชนกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วเนาะจันนี้เมื่อวันที่22สิงหาคมช่องพันธุ์69กรมบัญชีกลางได้อนุมัติค่าใช้จ่ายวงเงินทดลองราชการในอำนาจผู้ว่าการจังหวัดนั้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมในจังหวัดนั้นจำนวน100ล้านบาทเพื่อเป็นการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะด้านดำรงชีพซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกรณีฉุกเฉินนะครับ2,118และหลักเกณฑ์วิธีการเงินไข้การใช้เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2,569ได้แก่ค่าซ่อมเซนที่อยู่อาศัยประจำถึงผู้ประสบภัยที่เป็นเจ้าของจ่ายตามจริงไม่เกินลังละ88,600 บาทไม่รวมบรรเฉาค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านแสงให้ถังลั่งไม่เกิน 4,900 บาทเครื่องมือประกอบอาชีพช่วยเหลือเป็นเงินทุนหรือค่าเครื่องมือสำหรับอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกรณีบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในสถานพยาบาลติดต่อกันตั้งแต่3วันขึ้นไปช่วยเหลือครอบครัวละช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทกรณีบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ช่วยเหลือประมาณ16,600 บาทค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวการจัดการศพรายละไม่เกิน 35,700 บาทกรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตหัวหน้าครอบครัวหรือผู้หารายได้หลักเลี้ยงครอบครัวจะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวไม่เกิน35,700 บาทกรณีผู้ประสบภัยพิบัติบ้านเฉาเรือนของผู้อื่นและบ้านเฉาเสียหายจะภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นเสียหายทางร่างหรือเสียหายบางส่วนจนอยู่อาศัยไม่ได้ให้ช่วยเลือกเป็นขาชาวบ้านแก่ผู้ประสบภัยเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทเป็นเวลาไม่เกิน2เดือนการซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตรขาซ่อมยุงข้าวโรงเรือนเก็บปืนพ่นหรือขอสัตว์ครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทโดยกรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจจัดทำบัญชีความเสียหายและอำนวยความสะดวกระงับการสร้างในกรณียื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือโดยประชาชนไม่ต้องท่ายเอกสารหรือรูปท่ายเนบประกอบสำหรับผู้ประสบภัยได้รับผลกระทบจริงและอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้แจ้งข้อมูลที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ทางอำเภอดำเนินการและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยให้เร็วที่สุด

ับเราครับมาพบกับข่าวที่ซ่องนะครับข้องวันนี้เรื่องข้องคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวยอมความไม่ได้เพิ่มโทษหนักขึ้นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำโดยความรุนแรงในครอบครัวตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550ใช้บังคับมาเป็นเวลานานไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันจึงตับปรุงให้มีการคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและมีประสิทธิภาพโดยแก้ไขบทนิยามความรุนแรงในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงการก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ปกติบุคคลในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงอดีตคู่สมรสในผู้ที่อยู่อาศัยในครัวเรือนเดียวกันกำหนดในความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้กำหนดมาตรการคุ้มครองก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ผู้ถูกกระทำได้รับความปลอดภัยและระงับการเกิดความรุนแรงได้และคุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตไม่ต้องรับผิดทางกฎหมายปรับเพิ่มโทษกรณีกระทำความผิดทางกระทำความรุนแรงในครอบครัวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทางปรับและกำหนดโทษให้หนักขึ้นหากกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือถ้าเป็นการกระทำความผิดอาสามภายในเวลา3ปีนับตั้งแต่วันที่ได้กระทำความผิดครั้งก่อนพร้อมทางกำหนดเหตุบรรเทาโทษกรณีผู้กระทำผิดเป็นผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงนี้ในครอบครัวย่างต่อเนื่องจนเกิดภาวะพิเศษทางจิตอันควรได้รับความปราณีโดยข้อมูลปี2568ตั้งตอนไปจนถึงปัจจุบันพบเหตุมากกว่า 2,000 เคสในจำนวนนี้ประมาณ 20% เกิดจากการใช้อารมณ์ความโกรธจนทำร้ายกันคณะนี้มากกว่า 20% เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดสะท้อนถึงความรุนแรงในครอบครัวใช้ปัญหาภายในบ้านแต่เชื่อมโยงปัจจัยทางสังคมร่างพระบัญญัตินี้จึงมีเป้าหมายสำคัญคือคุ้มครองผู้ถูกกระทำป้องกันความรุนแรงลดการเกิดเหตุซ้ำและสร้างระบบช่วยเหลือรวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความปลอดภัยและเข้มแข็งยิ่งขึ้นลดปัญหาอาชญากรรมและทำให้บ้านเป็นที่พื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกครัวเรือนรายละเอียดเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามที่กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550ใช้บังคับมาเป็นเวลานานมีบทบัญญัติไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันขาดความชัดเจนในการคุ้มครองสิทธิผู้ถูกกระทำโดยความรุนแรงในครอบครัวและบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าวรวมทั้งความไม่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้เกิดความคุ้มครองถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีประสิทธิภาพมีกลไกและมาตรการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวและคุ้มครองสวัสดิการของผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและบุคคลในครอบครัวอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นกำหนดให้มีความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลกำหนดหน้าที่และอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือบทกำหนดเกี่ยวกับการบูรณาการและการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบริหารงบประมาณการจัดเก็บข้อมูลกับการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันความรุนแรงให้ครอบครัวในอนาคตและกำหนดบทลงโทษดำเนินทำหญิงขึ้นร่างพระบัญญัติฉบับนี้ได้ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานกรมการกฤษฎีกาแล้วโดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้หนึ่งแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามให้ความขัดแย้งครอบครัวมากยิ่งขึ้นเช่นความรุนแรงในครอบครัวกำหนดให้มีความไม่ครอบคลุมถึงก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ปกติ
การกำจัดหรือบั่นทอนความสามารถทางเศรษฐกิจหรือการประกอบอาชีพบุคคลในครอบครัวไม่ความว่าคู่สมรสหรือผู้สูงอยู่กินด้วยกันชั้นคู่สมรสโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสบุพการีผู้สืบสันดานผู้รับบุตรบุญธรรมหรือบุตรบุญธรรมรวมถึงผู้อุปการะหรือผู้ทุรับอุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตรพี่น้องรวมบิดามารดารวมบิดาเดียวกันด้วยมารดาลุงป้าน้าอาผู้สูงอยู่ในครอบครัวเรือนเดียวกันต้องพึงพาอาศัยและผู้เคยเป็นคู่สมรสหรือผู้สูงเคยอยู่กินด้วยกันเช่นคู่สมรสเพื่อให้การดำเนินรัฐการมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพกำหนดความผิดท่านกระทำความรุนแรงในครอบครัวอันเป็นความผิดยอมความไม่ได้จึงได้กำหนดอายุความลงทุกข์โดยนับอายุความตามประมวลกฎหมายอาญากำหนดมาตรการคุ้มครองก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ผู้ถูกกระทำได้รับความปลอดภัยและระงับการเกิดเหตุรุนแรงได้โดยให้อำนาจเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ที่ถูกกระทำโดยทันทีเช่นห้ามผู้ถูก

0: จ้าหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเดิมจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 3,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้สำหรับความผิดกระทำความรุนแรงในครอบครัวได้กำหนดลงโทษหนักขึ้นหากกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือถ้าผู้เป็นการกระทำความผิดซ้ำภายในเวลา3ปีนับตั้งแต่วันที่กระทำความผิดครั้งก่อนเดิมไม่ได้กำหนดบทลงโทษหนักขึ้นตามความผิดความรุนแรงในครอบครัวกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตั้งงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติต่างๆเพื่อให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำและดำเนินการต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกำหนดบทลงโทษกรณีผู้กระทำความผิดเป็นผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดภาวะพิเศษทางจิตใจอันควรได้รับความปราณีการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้ให้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความรุนแรงในครอบครัวยังเป็นปัญหาที่ต้องจัดเรียงจัดการโดยข้อมูลปี2568ตั้งแต่ตอนไปจนถึงปัจจุบันพบเหตุที่ได้รับรายงานแล้วมากกว่า 2,000 เคสในจำนวนนี้ประมาณ 20% เกิดจากการใช้อารมณ์และความโกรธจนทำร้ายกันขณะนี้มากถึง 20% มีความเกี่ยวข้องกันโดยใช้ยาเสพติดสะท้อนว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่เพียงปัญหาภายในแต่เชื่อมโยงปัจจัยทางสังคมหลายด้านซึ่งความรุนแรงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการกระทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงคำพูดหรือพฤติกรรมที่กระทบกระเทือนจิตใจทำให้รู้สึกหวาดกลัวถูกคุกคามหรือไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กเยาวชนและผู้หญิงจึงจำเป็นต้องมีสมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัยต้องมีวุฒิภาวะเข้าใจและเคารพกันมากขึ้นทางนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป้าหมายสำคัญคือคุ้มครองผู้ถูกกระทำป้องกันความรุนแรงลดการเกิดเหตุซ้ำและสร้างความช่วยเหลือความเป็นธรรมเพื่อให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความปลอดภัยและเข้มแข็งยิ่งขึ้นลดปัญหาอาชญากรรมโดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งระบบฐานข้อมูลกลางเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันและติดตามความรุนแรงในครอบครัวและกำหนดให้มีการประเมินผลสมฤทธิ์ของกฎหมายทุก5ปีเพื่อให้กฎหมายปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ทำให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัว
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
3: ์โกฟันสนุกได้ทุกวัน
4: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไวและพบกันที่โกฟัน
5: เตรียมตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศครับยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยครับข้อมูลนี้จากรองโฆษกพัฒรัตน์ครับบอกว่าตอนนี้ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพ.ศ.2569ครับเพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศครับในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยในระดับชุมชนครับโดยประกาศฉบับนี้เนี่ยจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ชุมชนต่างๆนะครับสามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ง่ายแล้วก็มีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนครับโดยสามารถออกแบบโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของผู้สูงวัยช่วยการเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมและก็ยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงวัยด้วยครับซึ่งขั้นตอนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยจะเริ่มจากการที่รวมกลุ่มผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ครับจากนั้นตั้งคณะทำงานขึ้นมาในการกำหนดแผนงานและก็ออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนครับเช่นเรื่องของการดูแลสุขภาพการพัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างรายได้เสริมหรือการทำกิจกรรมร่วมกันกับสังคมครับซึ่งหากหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรชุมชนหรือว่าท้องถิ่นไหนนะครับสนใจที่จะขับเคลื่อนโครงการในการตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยสามารถใช้ประกาศฉบับใหม่นี้เป็นฐานอ้างอิงในการจัดตั้งและดำเนินงานได้ทันทีทั่วประเทศครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวัสดีขอบอกครับ
6: ลาออกแล้ว143คนครับคนทุจริตสอบท้องถิ่นหลังจากที่ประกาศขึ้นบัญชีรอบใหม่ตัดชื่อคนโกงออกครับข้อมูลนี้จากนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรครับขณะดำรงตำแหน่งรองปลัดมท.
5: ขาเปิดเผยนะครับหลังจากที่มีการประกาศขึ้นบัญชีสอบท้องถิ่นรอบใหม่เนี่ยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเองเขามีการส่ง 5,925 ราย

0: ชื่อที่มีการแก้ไขคะแนนสอบเพิ่มเนี่ยนะครับให้กับ5คดีหน่วยงานคดีอาญาครับไม่ว่าจะเป็นปปช.ปปท.ปปง.ดีเอสไอและก็ปปป.ครับเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบพิสูจน์ตามกฎหมายต่อไปครับและยังเปิดโอกาสนะครับให้สามารถดูคะแนนสอบบรรจุท้องถิ่นได้ตั้งแต่วันที่13สิงหาคมที่ผ่านมายาวไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ครับยื่นคำร้องได้2ช่องทางครับคือที่อาคารสุวัฒนาชั้น1ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่ายื่นคำร้องต่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดครับนอกจากนี้ข้อมูลเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาครับในเรื่องของการสอบท้องถิ่นเนี่ยมีคนลาออกไปแล้ว143คนครับขณะเดียวกันครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเองเขามีการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้บริหารท้องถิ่นในการออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งให้ถูกต้องตามกฎหมายครับและสนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายเมื่อถูกดำเนินคดีจากการออกคำสั่งนี้ด้วยนั่นเองครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวัสดีขอบอกครับ
1: ปลอดภัยเมื่อมีรักต้องรู้จักป้องกันตัวคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
0: โควิด19กลับมาระบาดอีกรอบจริงไหมคนป่วยเยอะใกล้ชิดบ่อยต้องทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันครับข้อมูลนี้จากกรมควบคุมโรคเมื่อวันที่20สิงหาคม69ครับระบุว่าปัจจุบันเนี่ยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด19อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะปัจจุบันเองเนี่ยเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วประชาชนก็ควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลครับโดยเฉพาะเมื่อมีอาการที่ทางเดินหายใจครับเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะหรือว่าอ่อนเพลียครับซึ่งหากมีอาการป่วยหรือว่าตรวจพบเชื้อนะครับควรรับผิดชอบต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นครับด้วยการพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแยกตัวออกจากผู้อื่นให้ได้มากที่สุดครับไม่ควรฝืนไปเรียนหรือว่าไปทำงานขณะที่ป่วยอยู่หากจำเป็นต้องออกไปจากที่พักควรสวมหน้ากากอนามัยครับล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงสถานที่ที่คนแออัดหรือพื้นที่ปิดที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกครับรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการพบปะหรือว่าใกล้ชิดกับผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวหรือว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำครับทั้งนี้การพักรักษาตัวนอกจากจะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวแล้วนะครับยังช่วยลดโอกาสในการแพร่เชื้อไปให้คนอื่นด้วยครับแม้ว่าโรคโควิด19ในปัจจุบันเนี่ยจะสามารถรักษาได้นะครับแต่ยังมีโอกาสในการเกิดอาการที่รุนแรงโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงครับอย่างผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำแล้วก็หญิงตั้งครรภ์ครับเพราะฉะนั้นแล้วประชาชนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยควรสังเกตอาการตัวเองให้ดีครับหากมีอาการป่วยควรแยกตัวจากผู้อื่นตรวจคัดกรองเบื้องต้นในทันทีเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของหมอครับเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนนั่นเองครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวัสดีขอบอกครับสวยถูกใจให้กี่คะแนนดีคะกับชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครับโดยจากเนื้อครามสกลนครและก็ภาคครามธรรมชาติของสกลนครครับซึ่งเป็นสินค้าจีไอของสกลนครเนี่ยได้ถูกรับเลือกเป็นส่วนหนึ่งของชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับภายใต้การออกแบบของแบรนด์สิริวัณณวรีครับโดยองค์ดีไซเนอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงดำรงบทบาททั้งการเป็นนักกีฬานักออกแบบและก็ทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกครับสำหรับชุดพิธีการของนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับได้รับการออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์แนวคิดที่ว่า The Art of Unity ครับหรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยนำผ้าครามธรรมชาติสกลนครสินค้า GI จากกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยอำเภอพันนานิคมของจังหวัดสกลนครครับมาออกแบบร่วมกับผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อถ่ายทอดความประณีตความอดทนและความมุ่งมั่นของช่างทอและช่างย้อมเปรียบเสมือนกับว่าเป็นเส้นทางของนักกีฬาครับที่ต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วก็ความพยายามอย่างต่อเนื่องกว่าจะเข้าสู่ระดับเวทีนานาชาติครับสำหรับชุดพิธีการที่ได้รับการออกแบบสำหรับนักกีฬาทั้งชายและหญิงครับเป็นเครื่องออกแบบ4ชิ้นด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยเสื้อสูทตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือในรูปแบบแจ็คเก็ต3กระเป๋าครับแล้วก็มีกระดุมจิมโลโก้แบรนด์อยู่ด้วยครับนอกจากนี้มีในส่วนของเสื้อเชิ้ตสีขาวที่ออกแบบด้วยปกทรงยาวปลายแหลมครับพร้อมกับแผงอกที่ปักลวดลายพิเศษที่สะท้อนเรื่องราวและก็สายสัมพันธ์ของสองวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นครับขณะที่กางเกงขายาวครับใช้ผ้าสูทสากลสีเดียวกับเสื้อครับเพิ่มรายละเอียดในการเปิดปลายขาด้านข้างตัวล็อกเนี่ยปรับขนาดเอวครับแล้วก็ตกแต่งด้วยโลโก้นกยูงเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์นะครับปิดท้ายด้วยเน็กไทครับที่ผูกด้วยโปมไดมอนด์น็อตครับซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของแบรนด์สิริวัณณวรีด้วยนั่นเองครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวัสดีครับบอกครับ
1: ไม่

0: ขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งประสานผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยจ่ายสินใหม่ทดแทนเหยื่อไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
2: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งประสานผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยจ่ายสินใหม่ทดแทนด่วนเยียวยาเหยื่อไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร
8: ์นายโชชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยจากเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ว่าได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสำนักงานคปภ.เขตท่าพระลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยเบื้องต้นพบว่าตัวอาคารได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งคปภ.ได้ประสานให้บริษัทเร่งลงพื้นที่สำรวจประเมินความเสียหายและดำเนินการพิจารณาจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการบูรณาการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของบรรดาร้านค้าทรัพย์สินและรถยนต์บริเวณโดยรอบหากพบว่ามีการจัดทำประกันภัยไว้จะเร่งประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสเตรียมประชุมวันที่30ถึง31สิงหาคมรวบรวมข้อเสนอ6โครงการ404ล้านบาทเพื่อเสนอครม.สัญจรวันที่1กันยายนนี้
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้ร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อรวบรวมและกันกรองข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ก่อนนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้สำหรับจังหวัดนราธิวาสได้จัดเตรียมข้อเสนอสำคัญ6โครงการวงเงินรวม404ล้านบาท ครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสนับสนุนการค้าชายแดนอาทิการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงการก่อสร้างแก้มลิงและระบบระบายน้ำในเขตเมืองการพัฒนาสวนสาธารณะบริเวณเรือนจำเก่าและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวหาดตราทัศน์ทั้งนี้การประชุมเวิร์กช็อปจะมุ่งพิจารณาข้อเสนอใน4มิติได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อจัดทำข้อเสนอร่วมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปประภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติระบุปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลทั่วฉนวนกาซากำลังส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมของกลุ่มเปราะบางองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วฉนวนกาซาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีเด็กเสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บอีก5รายนอกจากนี้การโจมตีดังกล่าวยังทำให้เสบียงด้านโภชนาการของยูนิเซฟมูลค่ากว่า 770,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับเด็กสตรีมีครรภ์และมารดาที่ให้นมบุตรกว่า 45,000 คนได้รับความเสียหายรวมถึงคลังสินค้าของพันธมิตรด้านมนุษยธรรมด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านมนุษยธรรมของพลเรือนต้องได้รับการคุ้มครองพร้อมกันนี้สหประชาชาติและพันธมิตรกำลังประเมินและทำเครื่องหมายจุดพื้นที่เสี่ยงภัยจากวัตถุระเบิดรวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
0: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
10: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: Go Fun สนุกได้ทุกวัน
12: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวและพบกันที่โกฟัน
6: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
14: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อกลางสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่นายเดือนครับผม
0: สวัสดีค่ะน้องทนายเมธสว
1: ั
0: สดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการสาระน่ารู้วันเสาร์อาทิตย์กับช่วง Business Legal Talk นะคะเราจะเจอกันเป็นประจำนะคะณเวลา 11:00 น.เสร็จนะคะ
1: วันอาทิตย์วันพักผ่อนนะครับผม
0: ใช่ค่ะทาง FM 96.75 MHz
1: ครับผม
0: ค่ะก็เราอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันเรื่อง
1: จริงๆวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราแอบวางแผนไว้ ว่าเราจะป้ายยาผู้สอภูใช่ไหมจะทนายภู
0: พิเศษเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได
1: ้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราจะคุยกันในประเด็นเรื่องของการปฏิบัติในภาคปฏิบัติว่าถ้ามันเป็นส่วนของภาษีซ้อนแล้วมันจะต้องทำยังไงต่อไปนะครับแต่เนื่องจากว่าภารกิจเยอะไม่สามารถปีกตัวมาได้ก็เลยยังจะต้องเหลือเราสองคนเช่นเดิมแต่ว่าเราก็ไม่ทิ้งประเด็นนี้นะใช่ไหมครับ
0: ประเด็นอะไรล่ะคะ
1: ประเด็นนี่นะภาษีซ้อนนี่แหละครับเพราะว่ามันก็มีแง่มุมใหม่เข้ามา
0: จริง
1: ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าสองสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความตายและสรรพากรดังนั้น
0: เธอจะไปอยู่ที่ไหนฉันก็จะต้องไล่เธอมาจ่ายให้ได้
1: ใช่ครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งไกลตัวแล้วนะ
0: ไม่ไกลตัวเลยค่ะเพียงแค่โดยส่วนมากคือประชาชนจะไม่ค่อย จะบอกเลยว่ามันไม่พยายามเข้าใกล้อ่ะเพราะมันเรื่องที่ต้องจ่ายอ่ะ
1: เพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องเงินที่เอ๊ะต้องจ่ายภาษีด้วยเหรอเนี่ยได้หรอเนี่ยใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้นะถ้าจะดูกันจริงๆก็คือรู้สึกภาคภูมิใจมากที่อยู่ภูเก็ตแล้วตัดสินใจเป็นคนภูเก็ตเพราะว่าเยาวชนเราเอ่ยแบบว่าหลายๆอย่างนะตอนนี้เช่นไหมอย่างน้อง
0: คนเลยนะ
1: น้องลูกชายธนาชาลาก็ประชันนะแบบรุ่นแบบยาวๆร็อกนะจากญี่ปุ่นใช่น่ารักนะ
0: คิ้วมากเลย
1: ชื่อน้องขุนเขาอะไรเนี่ย
0: ใช่
1: ด้วยถ้าจำผิดนะน้องซาร่าแล้วก็ตอนนี้ก็มีเด็กๆหลายคนที่ไปแข่งอะไรชนะกันเต็มไปหมดเลย
0: อเมริกันคอสทาเลนต์หรือแม้แต่รุ่นพี่อะอะไรนะที่ไปอยู่เกาหลี
1: อะคนไหนอ่ะพี่
0: ไม่ใช่รุ่นพี่ศิลปินรุ่นพี่ที
1: ่พี่ลิซ่าเหรอ
0: พี่ลิซ่าอันนั้นก็เป็นรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จมาก่อนมันก็เลยเป็นแรงขับเคลื่อนให้น้องๆแบบว่าเอ้ยเราก็น้องชื่นชมพี่ลิซ่าเราก็อยากเป็นเหมือนพี่ลิซ่าคือไอดอลเรานะ
1: จริงๆ
0: ก
1: ็จริงๆ
0: ต้องชื่นชม
1: เนาะตั้งแต่เดิมมาถ้าเราเห็นนางงามเอ่ยนักร้องเอ่ยนักแสดงก็เลยมีความรู้สึกว่าภูเก็ตเป็นจังหวัด Amazing ในการผลิต
0: ศิลปิน
1: อารมณ์คล้ายๆซิลิคอนวัลเลย์ที่ผลิต
0: ซิลิคอนวัลเลย์เพิ่งไปเรียนมาไปใช้เลยนะ
1: อันนี้เป็นซิลิคอนวัลเลย์นะครับเราก็ผลิตความอัจฉริยะในด้านศิลปินต่างๆใช่ไหมครับแต่คราวนี้ครับผมมองว่าตอนนี้ดีใจกับน้องด้วยเพราะว่าตอนนี้น้องโดยเฉพาะน้องในนี้เนาะที่เข้าแล้วรอบ AGT ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เสร็จเนี่ยพอมาดูในส่วนของรางวัลต่างๆนานาโอ้ท่านนอกจาก
0: คือไม่ใช่แค่น้องเน่เน
1: า
0: ะ
1: หลายๆคน
0: รายการอื่นด้วยน้องคนอื่นด้วยคือสิ่งแรกที่การที่น้องเดินก้าวเข้าไปจุดนั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องของการพิสูจน์ความสามารถนะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่เราจะมาหยิบยกคุยกันเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วเราคุยเกี่ยวกับเรื่องภาษีซ้อนเราก็เลยต้องเอารายได้ที่เกิดจากเงินรางวัลในต่างประเทศมาคุยเรื่องภาษีซ้อน
1: แต่เดี๋ยวก่อน เงินรางวัลผมเป็นคนแข่งผมเป็นคนได้ผมต้องเสียด้วยหรอ
0: ต้องเสียสิคะ
1: อันนี้คือเรื่องช็อกเรื่องแรกเลยอ้าวเสียเหรอ
0: เงินฉันทำไมฉันต้องเสียด้วย
1: เหมือนถูกหวยอ่ะฉันซื้ออะไรเงี้ยแต่ก็ต้องมีเนาะอะไรเงี้ย
0: มันต้องมีค่ะมันต้องมีเพราะว่าเรื่องเนี้ย
1: ภาษีเป็นหน้าที่ของทุกคน
0: ภาษีเป็นหน้าที่นะคะของทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลแล้วก็คือช่วยกันการที่เราจ่ายภาษีอ่ะบางคนบอกว่าอุ๊ยฉันไม่อยากจ่ายภาษีเลยจ่ายไปก็คนคอร์รัปชันนู่นนี่นะให้คุณทำหน้าที่คุณก่อนอย่าเพิ่งไปว่าคนอื่นแล้วอีกอย่างหนึ่งการทำภาษีอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณไปทำบุญอุ๊ยทำบุญที่วัดนั้นทำบุญวัดนี้ทำบุญวัดนู้นแต่คุณลืมทำบุญให้ประเทศชาติภาษีเป็นการทำบุญให้ประเทศชาติเพื่อที่จะเอามาบริการคุณนะคะในการทำถนนการบริการอะไรต่างๆนอกจากถนนแล้วยังมีบริการเยอะแยะมากมายใช่ค่ะด้านสาธารณภคอะไรต่างๆที่ มีเกิดขึ้นมาตลอดน้องเมธแล้วบอกว่าโอ๊ยทำไมที่ตรงนี้พังแล้วไม่มีทำไมไม่ทำสักทีนึงแล้วเอาเงินจากไหนมาทำล่ะคะก็ต้องใช้ภาษีแล้วถ้าเกิดทุกคนวิ่งหนีภาษีกันหมดไม่มีใครไปจ่ายแล้วจะเอาเงินที่ไหนมา
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะเราก็กลายเป็นประเทศที่คล้ายๆแอฟริกาฝั่งไปในสมัยที่เราเล็กๆแอนหนังเรื่องอะไรนะเทวดาท่าชะบอง
1: เทวดาจะบองตอนนี้เสร็จนะครับก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยหลักการของไอ้ภาษีซ้อนเนี่ยนั่นก็คือหมายความว่ารายได้หนึ่งรายได
0: ้
1: ครับอาจจะเกี่ยวข้องกับรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: แล้วเราก็จะต้องมาดูกันว่าสิทธิตรงนั้นเนี่ยมันมีสิทธิใดๆยังไงบ้างใช่ไหมครับ
0: ใช่วันนี้พี่เรียนจะยกตัวอย่างว่าสมมติว่าคุณไปประกวดในรัฐในสหรัฐดีกว่าเนาะในสหรัฐมันจะเห็นภาพได้ง่ายที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยของเขาเนี่ยจะบริหารประเทศเป็นสาธารณรัฐซึ่งแต่ละสเตทแต่ละรัฐเนี่ย
1: ม
0: ันจะมีกฎหมายของเขาเองภาษีก็เหมือนกัน
1: ใช่คร
0: ับ นะคะภาษีก็เหมือนกันทีนี้สมมุติว่าถ้าเราเป็นศิลปินเราไปประกวดรายการใดรายการหนึ่งที่สหรัฐแล้วเงินรางวัล1ล้านบาทแล้วบังเอิญพี่เดือนชนะดีใจมากเลยได้1ล้านดอลลาร์ไม่ใช่1ล้านบาท1ล้าน US ดอลลาร์ซึ่งมันประมาณ35ล้านบาท
1: โ
0: อ้ฉันได้แล้วเงินฉันอุตส่าห์แบบว่าตั้งใจมาเต็มที่เลยแต่เราพิสูจน์ความสามารถได้แล้วทางด้านความเชี่ยวชาญทางด้านสิ่งที่เราต้องการในความทาเลนต์ของเรานะแต่อีกอย่างนึงเราต้องพิสูจน์ความสามารถเหมือนกัน
1: ทาเลนต์คือพรสวรรค์
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวพออะไรคือทาเลนต
0: ์อะไรคือทาเลนต์
1: โอเค
0: นั่นแหละคือเราต้องพิสูจน์ด้วยว่าเราต้องมีความรอบรู
1: ้
0: นะคะว่าเมื่อมีรายได้แล้วมันต้องมีภาษีสิ
1: ครับ
0: ถูกไหมคะเป็นภาษีที่เกิดขึ้นมาระหว่างประเทศ
1: อันนี้มันต้องมีกรอบความคิดหรือแนวทางประมาณไหนนะครับพี่อันไหนเดือนเพราะว่าเอาจริงๆเลยอ่ะถ้าผมเป็นตัวผมเองอ่ะนะครับผมก็เข้าใจโดยกำปั้นทุบดินเลยว่าเอ้าก็เงินนี้ฉันแข่งมาด้วยความสามารถของฉันเองเขาก็ให้ฉันมาแล้วเราฉันต้องเสียภาษีอ่ะตอนนี้เสร็จเอาปรากฏว่าฉันได้จากต่างประเทศแล้วถ้าฉันเสียที่นู่นฉันต้องมาเสียที่ไทยอีกไหมหรือฉันไม่เสียที่นู่นฉันมาเสียที่ไทยไหม
0: เด
1: ี
0: ๋ยวเราจะมานั่งคุยกันว่าอ้าวต่อเมื่อมันมีภาษีรายได้เกิดขึ้นรายได้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่สหรัฐที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะที่รัฐแคลิฟอร์เนียที่ประเทศสหรัฐ
1: แ
0: ต่เราเป็นคนไทยเรามีเขาเรียกอะไรนะ Resident State อยู่ที่ประเทศไทยนะคะซึ่งตรงส่วนนี้สัมภาระก็จะมองว่าไม่ว่าคนไทยหรือต่างประเทศถ้าเกิดว่าresident state จะเกิดขึ้นตามหลักกฎหมายของเรานี่ก็คือเกิน180วันต้องอยู่ในประเทศไทยเกิน180วันทีนี้เราก็จะมาว่าเอ้ารายได้เราอยู่เกิดที่นู่น
1: ครับ
0: แล้วพอเราได้เงินมาถึงเมืองไทยเราก็ต้องจ่ายอีกสิเพราะเราเป็นคนไทย resident state เราอยู่ที่นี
1: ่ครับ
0: แต่ว่าอะไรนะ
1: คำว่า resident state เนี่ยหมายความว่าเราอยู่ในไทยเราเป็นคนไทยมันจะหมายความได้โดยอัตโนมัตินะครับว่าคนคนนั้นจะมี resident state ในไทย
0: ต้องดูว่า
1: คุณสมบัติที่คุณ
0: คุณสมบัตินี้ต้องดูเลยกฎหมายเขียนเอาไว้ว่าเกิน180วันนั่นหมายถึงว่า
1: หมายความว่าถ้าคุณเป็นคนไทยแล้วไม่ได้อยู่
0: ใน
1: 180วันคุณไม่อยู่ในไทยเลย
0: ถูกต้อง
1: คุณไปอยู่เขมรคุณก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่ resident state
0: ก็ไม่ใช่ resident state นะคะซึ่งตรงส่วนเนี้ยองค์ประกอบของ DTA นะคะภาษีซ้อนเนี่ยเราต้องดูเรื่อง1คือเรื่อง resident state กับ source state resident state คือถิ่นที่อยู
1: ่
0: นะคะแล้วก็ source state คือแหล่งที่มาของรายได้หรือเงินได
1: ้
0: มี2อย่างนี้เป็น2อย่างหลักที่เราต้องดูในจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นที่เราต้องดูทีนี้ปรากฏว่าพี่เป็นคนไทยพี่ไปประกวดในรายการที่สหรัฐอเมริกาได้เงินชนะมาแล้ว1ล้านบาท
1: ครับ
0: น้องเมธรู้ไหมคะว่าการที่คุณได้เงินชนะมาแล้ว1ล้านบาทประเทศอเมริกาของไทยเนี่ยเราเสียภาษีช็อตเดียวนะ
1: ครับครับ
0: ก็คือเสียภาษีตามประมวลเหมือนถ้าพี่เดือนเป็นบุคคลธรรมดา
1: อันนี้เป็นเงินได้บุคคลธรรมดา
0: เป็นเงินได้บุคคลธรรมดา40วงเล็บ8มันจะเข้าในเรื่องของอาร์เธอร์40วงเล็บ8คือธุรกิจทั่วไปธุรกิจพาณิชย์อย่างอื่นนะคะ40วงเล็บ8
1: ครับ
0: ซึ่ง พอไปที่ไปประกวดที่นู่นเงินได้เกิดที่สหรัฐแต่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ย
1: มีกฎหมายเฉพาะลงไปอีก
0: มีกฎหมายเฉพาะอีกต้องจ่ายภาษีที่รัฐแคลิฟอร์เนียก่อน
1: โอเค
0: ต้องเป็น state tax ก่อน
1: โอเค
0: เขาเรียก state tax หรือเปล่าไม่รู้เอาเป็นว่าจ่ายภาษีให้กับรัฐแคลิฟอร์เนียก่อนแล้วก็ federal ใช่ไหม
1: คร
0: ับ federal tax ก็คือจ่ายให้กับประเทศแคนาดาเอ้ยแคนาดาสหรัฐด้วย
1: ใช่อ
0: ันนี้มันจะเป็น2ช็อตเลยนะ
1: คร
0: ับ เป็น2ช็อตเลยนะซึ่ง
1: น่าสนใจ
0: เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากน้องเมธพี่เดือนบอกได้เลยว่าตอนที่นั่งศึกษาไปเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วฉันต้องมานั่งคุยวันนี้หร
1: อ
0: ถ้าฉันมีเวลามากกว่านี้เนาะฉันก็แบบอยากให้มันแตกฉานเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่พี่เดือนทำได้พี่เดือนพูดเรื่องอะไรที่ยากๆให้เข้าใจได้ง่ายๆโครงสร้างนะโครงสร้าง
0: โครงสร้างโครงสร้างโครงสร้างซึ่งเป็นอะไรที่บางครั้งมันก็ลำบากใจเหมือนกันนะน้องเมธเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่
1: คือเอาจริงๆนะเรื่องพวกเนี้ยเป็นเรื่องที่ปฏิบัติแล้วก็ใกล้ตัวมากๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยอยากรับรู้เหมือนคนต้องคนตายไหมตายแต่ว่าไม่อยากคิดถึงความตาย
0: ไม่อยากรู้ว่าฉันจะตาย
1: แต่ถ้าปล่อยไว้มันจะตาย
0: ยังไงมันก็ต้องตาย
1: เพราะว่าเรื่องนี้เราเป็นหน้าที่ของเราเราปฏิเสธไม่ได้
0: ใช่ค่ะคืออย่างน้อยเราได้เตรียมการ
1: ถูก
0: เราได้เตรียมการเราได้รู้ไว้ก่อนว่าโอเคสมมติว่าเราชนะมาแล้วปุ๊บแล้วเขาจะสั่งจ่ายเงินอันดับแรกมี withholding tax ค่ะรู้ไหมคะมี withholding tax withholding tax เนี่ยมันก็จะมี withholding tax ของ federal state กับcalifornia withholding tax
1: สอง
0: ใช่ซึ่ง
1: เหมือนกัน
0: การที่เขาหัก withholding tax ไว้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ต้องจ่ายภาษีเขาแล้วนะ
1: โอเค
0: นะคะเหมือนบ้านเราอะค่ะเวลาสั่งจ่ายต้องหักหน้าที่จ่ายไว้ก่อน withholding tax นี่คือหักหน้าที่จ่ายนะคะ
1: เพราะเขามีมาหน้าที่นำส่งเนาะ
0: ใช่ค่ะ withholding tax ของตัวประเทศเองแล้วก็ withholding tax ของ state ซึ่งถ้าพี่เดือนจำไม่ผิดนะคะของ federal เนี่ย withholding tax จะอยู่ที่ 30% ถ้า1ล้านบาทหักไปแล้ว 300,000
1: เข้าใจ
0: นะคะแล้วก็ withholding tax ของ state จะอยู่ที่ 7% ก็เท่ากับว่า withholding tax ที่หักไปเนี่ยคือ 37% คือ 370,000 US dollar
1: โอเค
0: ซึ่งอันนี้ต้องไปเช็คกันอีกทีนึงเน
1: า
0: ะพี่เดินขออ
1: ันนี้เป็นตัวเลขที่
0: อันนี้เป็นตัวเลขที่ยกตัวอย่างเพราะว่าต้องพูดตรงๆว่าเรื่องอัปเดตเรื่องอะไรต่างๆพี่เดินก็ไม่ได้อัปเดตเนาะเพราะว่าไม่ได้ใช้เป็นประจำ
1: ใช่คร
0: ับ ก็ให้คิดเป็นว่า
1: แนว
0: นี้นะคะเป็นลักษณะแนวลักษณะนี้ทีนี้พอเราได้ตัวเลขนี้มาแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องจ่ายภาษีแล้วหรือwithholding tax เป็นการจ่ายภาษีล่วงหน้าเป็นนัยยะเหมือนกับเมืองไทยคือจ่ายไปก่อนป้องกันที่ว่าคุณจะไม่จ่าย
1: ครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยเวลาไปเคลมอีกทีนึงเนี่ยคุณอาจจะจ่ายเพิ่มหรืออาจจะขอคืนได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าตรงส่วนเนี้ยมันก็ต้องมาดูว่าของน้องเน
1: ี่
0: ย
1: ไอ้ 37% ที่เราจ่ายไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเครดิตได้ไหมครับที่เขาเรียกว่าเครดิตทางภาษี
0: ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะที่เขาบอกว่ามันจะได้มาจะได้เขาเรียกอะไรนะจะต้องจ่ายเพิ่ม
1: ครับ
0: หรือจะขอคืนเนื่องจากว่าเราตรงเนี้ยไปเครดิตภาษีเวลาเราคิดภาษี
1: ครับ
0: นะฮะคิดภาษีแปลว่า1ส่วนหนึ่งเลยน้องไม่ใช่เป็นresident state อยู่ที่อเมริกาน้องไม่ใช่คนอเมริกา
1: คร
0: ับ เมื่อน้องไม่ใช่คนอเมริกาทางอเมริกาเขาเรียกอะไรแล้วไม่รู้ non resident อะไรสักอย่างใช่ตรงส่วนเนี้ยก็จะต้องมีลักษณะของระยะการหักไปนะคะแล้วก็พอหักกันไปเสร็จแล้วเนี่ยตรงส่วนเนี้ยก็ต้องไปนั่งทำภาษีที่เรียกว่าถ้าบ้านเราเรียกว่าpersonal income tax จริงๆมันก็พูดถึงว่ามันก็เหมือนกับจะไม่เยอะนะแต่ถ้าลงไปทำจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะเยอะซึ่งการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของตรงส่วนเนี้ยคือของ DTA เนี่ยมันจะมีข้อกำหนดอีกพอน้องไปจ่ายเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะทางฝั่งนู้นแล้วก็ถามว่าพอคุณกลับมาที่ไทยนี่คุณจะได้รับยกเว้นภาษีหรือเครดิตภาษีซึ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียมันเป็นสเตทเนาะ จ่าย 7% พี่เดือนมองภาพนะว่ามันไม่สามารถที่จะมาเครดิตภาษีได้แต่มันเครดิตภาษีของสเตทได
1: ้
0: เพราะว่าสถานะ
1: ไอ้ส่วนตัว 7% เนี่ยจะไม่ได้อี 30% เนี่ยจะได้
0: ใช่ค่ะ
1: คร
0: ับ 30เนี่ยจะได
1: ้
0: แต่ด้วยความที่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพราะว่าที่นู่นทั้ง35ล้านบาทนะคือ1ล้าน US ดอลลาร์เนี่ยเท่ากับ35ล้านบาท
1: ประมาณนั้น
0: โดยประมาณนั้นซึ่งอัตราภาษีของไทยเราเนี่ยบุคคลธรรมดาเนี่ยมัน
1: 35%
0: แต่เราไปเอาเครดิตมาอันนั้นมันแค่ 30%
1: เราต้องมาจ่ายเพิ่มมาจ่ายเพิ่มอีก 5%
0: ก็ประมาณนั้นค่ะต้องมานั่งไล่คิดอีกทีนึงว่ามันจะเป็นลักษณะประมาณนั้น
1: จะเข้าหรือไม่เข้าด้วยใช่ไหม
0: จะเข้าหรือไม่เข้าด้วยก็คือตรงส่วนนี้ถามว่าระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยเรามีส่วนที่สัญญาภาษีซ้อนไหม
1: เพราะว่าครั้งก่อนที่เราพูดกันเนี่ยเราพูดถึงรายได้เรื่องค่าเช่าใช่ไหมครับ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: กฎหมายบอกว่าก็ใหเกียรติประเทศที่ทรัพย์ที่ปล่อยให้เช่าตั้งอยู่ให้กันเป็นคนเก็บไป
0: อันนั้นเกี่ยวกับเรื่องอสังหาก็จะให้เกียรติ
1: รัฐนี้ก่อนคันนี้เป็นอีแบบนี
0: ้อันนี้เป็น
1: เก็บก่อน
0: ไม่ใช่ค่ะการเก็บก่อนตัวนี้ไม่ได้ขึ้นมาอยู่ตรงนั้นขึ้นอยู่กับที่สัญญาระบุไว้สัญญาระบุไว้เพราะว่ามันเป็นภาษีที่เกิดขึ้นมันเป็นเงินได้ที่เกิดขึ้นที่สหรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายสหรัฐก่อนนะคะแล้วก็เมื่อปฏิบัติตามกฎหมายสหรัฐสหรัฐเป็นคนเก็บไว้ละก็ต้องมาเครดิตภาษีที่ไทยนะคะเพราะอย่าลืมว่าเงินได้อยู่ที่นู่นเหมือนถ้าเกิดเงินได้อยู่ที่ไทยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาษีไทยก่อนสมมติว่าไม่ใช่เป็นกรณีของอาทิตย์ที่แล้วที่เรายกตัวอย่างค่าเช่าใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เรื่องค่าเช่านะเป็นเรื่องของเงินปันผลละกันเงินปันผลก็ต้อง
1: ในบริษัทนะ
0: ใช่ค่ะเงินปันผลหรือว่ามาจากการประกอบธุรกิจอย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญที่มาเป็นพนักงานของบริษัทเขาจะมีทั้งเงินเดือนถูกไหมคะเราก็จะมีเงินพิเศษผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะมี
1: ค
0: อมเพนเซชันด้วย
1: ค่าตำแหน
0: ่
1: ง
0: ด้วยอาจจะเป็น
1: ค่
0: าตำแหน่งค่าความเชี่ยวชาญค่าปฏิบัติงานสมมติว่ามีค่ามีเงินเดือนมีค่าตำแหน่งแล้วก็ค่าปฏิบัติงานนะคะสามอย่างเนี่ยพอถึงสิ้นเดือนปุ๊บก็มารวมกันเป็นเงินได้เท่าไหร่แล้วก็นำส่งสรรพากรพอนำส่งปุ๊บตรงนั้นแหละที่เราเรียกว่า withholding tax withholding tax ในเรายื่นในฐานะรายได้ของเงินเดือนใช่ไหมคะเงินเดือนนี้เรายื่นทุกเดือนอยู่ละ
1: ค่
0: าเงินเดือนตำแหน่งก็อาจจะมาบวกกับเงินเดือนก็ได้
1: ครับ
0: รวมกันหรือถ้าไม่บวกสิ้นปีต้องมาทำก่อนก็จะมารวมกันแต่ละเดือนหักไว้ละเดือนเท่าไหร
1: ่
0: ที่เราบอกว่านำส่งพงศ์ดอหนึ่งพอสิ้นปีปุ๊บมาสรุปรวมเป็นพอดอหนึ่งก่อนเดือนนี้เงินเดือนปีนี้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็มานำส่งพงศ์ดอเก้าเก้าอะไรนะเก้าสี่เก้าสาม
1: ตอนนี้
0: เก้าศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งเรียกให้หมดเลยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพงศ์ดอเก้าสามพงศ์ดอเก้าสามตรงส่วนนี้พอเราไปนำส่งสิ้นปีนะคะก็ต้องเอายอดทั้งหมดมารวมหักลดหย่อนเหลือภาษีเท่าไหร่ที่ต้องชำระเงินเดือนบวกด้วยเงินเดือนทุกเดือนบวกด้วยค่าตำแหน่งทุกเดือนบวกด้วยค่าผลงาน compensation หรือค่าทำงานทุกเดือน
1: อ
0: ันเนี้ยที่เขาได้มา รวมกันแล้วถ้าเกิดว่าในปีนั้นก็ได้เกิน10ล้านถ้าสมมติในปีนั้นเพราะว่าพี่เคยเจอโรงงานใหญ่ๆเนาะแถวระยองแถวอะไรที่เคยมีประสบการณ์มาเนาะแถวเมืองอุตสาหกรรมอะโรงงานใหญ่ๆเพราะว่าเวลาเขาขายเครื่องจักรเนี่ยเครื่องนึงเป็นร้อยล้านนะ
1: ใช่
0: แล้วเขาคือโรงงานเขาจะใช้ตลอดแล้วเขาใช้บริการตลอดอย่างเงี้ยซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพอได้เสร็จปุ๊บแบบเนี้ยสิ้นปีสมมติว่าต้องจ่ายเพิ่
1: ม
0: แต่บุคคลคนนี้สมมติว่าบุคคลคนนี้เขาทำงานที่ประเทศไทย
1: หักไปแล้ว
0: ใช่แต่เขาเป็นคนเยอรมันครอบครัวเขาอยู่เยอรมันเขามีถิ่นที่อยู่ไทยกับเยอรมันซึ่งก็อยู่ในไทยเกิน180วันแต่เขาก็อยู่ในเยอรมันเกิน180วันเหมือนกันเพราะเขาไปมาอย่างเงี้ยค่ะสมมติเขาไปมาแบบนี้นะเขามีสิทธิ์ยื่นทั้งสองประเทศ
1: อ๋อโอเค
0: แต่เขาบอกว่าเขาเลือกยื่นเขาเลือกไปยังไงที่สมมติว่าคุณ

0: ทำระหว่างประเทศ
1: เพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่ เรื่องภาษีสอเนี่ยเพราะว่าลูกความลูกความไปได้เงินทรัสต
0: ์
1: ที่สวิตเซอร์แลนด์ครับแล้วก็ตัวทางทรัสตีก็เอาเอกสารพวกนี้มาให้เซ็นว่าไม่ได้มีไม่ได้เป็น tax resident นะครับไม่ได้อยู่ในสวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: ก็อาจจะเพราะว่าอาจจะต้องให้เขาจะหักไปก่อนเลยหลังจากนั้นเราค่อยมาขอหนังสือรับรองอีกทีนึงก็ CR22 นะครับที่เราจะ
0: คือรับรอง resident
1: ใช่ครับว่าเขาไม่ได้อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะอะไรเงี้ยครับกันอังกฤษก็คล้ายๆกันแต
0: ่
1: ว่าครั้งแรกที่เคยเจอเรื่องนี้เลยตอนนั้นก็ยังไม่มีความรู้เรื่องก็ในความรู้สึกว่าอ๋อโอเคมันเป็นแบบนี้นี่เอง
0: ตอนนี้ก็กระจ่างขึ้นมานิดนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพี่เดือนกับน้องเมธเนี่ยเราเป็นทนายที่พยายามหาข้อมูลเนาะถ้าเกิดว่ามันมีจริงๆเราก็ให้ได้แค่คำปรึกษาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของ corporation ใหญ่ๆก็หาคนที่มีความ
1: เขาเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
0: ถูกต้องค่ะ
1: ใช
0: ่คือทำได้แต่เราทุกอย่างอะค่ะมันต้องขึ้นอยู่กับสมมุติเราทำได้เรื่องนี้แต่ว่าถนัดเรื่องไหน
1: ครับ
0: มันจะเป็นย่อยเป็นเซกชันออกไปอีกอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องเงินได้ในการขอคืนอย่างเงี้ยค่ะหรือใช้เครดิตแบบเนี้ยคุณต้องการเอกสารอะไรโอเคเราแนะนำให้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นบริษัทมหาชนเราก็จะเอาไปใช้ซึ่งตรงเนี้ยความยุ่งยากมันจะมีซับซ้อนเพิ่มขึ้นต้องปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของมหาชนอีกทีนึงในการที่จะเอาไปเครดิตกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันจะมีกฎหมายที่ซ้อนอยู่อีกหลายตัวที
1: ่
0: เพราะว่าการประกอบกิจการอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมาแม้แต่ว่าเราไปร้องเพลงเราไปร้องเพลงเราประกวดร้องเพลงหรือว่าเราไปประกวดอะไรก็แล้วแต่ศิลปินเนี่ยที่ชนะมาเราก็ได้เงินรางวัลมาเนี่ยพอเราชนะมาเราได้เงินรางวัลมาเนี่ยเราก็ต้องดูอีกว่าเอ้าเงินได้ที่ได้มาเนี่ยเพราะว่าทางสหรัฐเขาบอกอยู่แล้วทางแคลิฟอร์เนียเขาบอกอยู่แล้วว่าฉันต้องหักหน้าที่จ่ายนะเหมือนคุณมาประกวดเมืองไทยอ่ะเวลาคุณประกวดอะไรหรือคุณได้รางวัลอะไรอ่ะต้องโดนหักหน้าที่จ่ายไว้ก่อนแต่พอโดนหักหน้าที่จ่ายไว้แล้วปุ๊บเนี่ยเวลาเราจะส่งโอนเงินกลับก็ต้องมีหักไว้อีกใช่ค่ะเวลาจะโอนก็จะหักไว้อีกเพราะเนื่องจากว่าอันนั้นเป็นหักหน้าที่จ่ายข้างหน้าแต่ทีนี้เราจะโอนเงินกลับ สมมุติว่าถ้าคุณได้เงินมา1ล้านบาทคุณหักภาษีไว้แล้ว 37%
1: ครับ
0: เงินเนี้ยแล้วก็คุณไปจ่ายภาษีเป็น PIT เนาะ Personal Income Tax เรียบร้อยแล้วแล้วคุณอยากจะโอนเงินนี้กลับมาประเทศไทยหรือเมืองไทยเนี่ยเขาจะดูว่าเงินโอนเข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็จะมาคิดภาษีในปีนั้นต้องดูวันที่เงินโอนเข้ามาแต่บางคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเงินฉันฝากไปที่ธนาคารที่นู่นผิดไหมก็ไม่ผิดเขาไม่ผิดเมื่อไหร่ที่คุณโอนเงินเข้ามาที่ไทยเราจะยึดหลักตรงส่วนนี้นะคะจะยึดหลักวันที่คุณโอนเงินเข้ามาถือว่าเป็นเงินรายได้ของคุณมันจะต่างกันกับกรรมว่ากับการที่ว่าคุณโอนเงินมาลงทุนนะ
1: ครับ
0: อันนี้เงินรายได้ที่เราได้มาจากต่างประเทศ
1: ครับ
0: แต่ถ้าสมมุติว่าเราโอนเงินมาลงทุนเพื่อซื้อกิจการซื้อหุ้นหรือว่าซื้อสังหาอะไรก็ได้ซื้อเรือซื้ออะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะคะคุณโอนเงินเข้ามาอันนั้นเป็นเงินลงทุนเมื่อเป็นเงินลงทุนเนี่ยรายได้ยังไม่เกิดมันยังไม่มีอินคัม
1: Okay.
0: นะคะมันเป็นเงินลงทุนเมื่อเป็นลงแต่ถามว่าภาษีมันจะเกิดเมื่อไร
1: ก็เป็นลงทุน
0: ภาษีมันจะเกิดเมื่อคุณขายเรือคุณขายหุ้นแล้วคุณได้กำไรจากส่วนนั้นอันนั้นคุณต้องจ่าย
1: ใช่
0: ค่ะคุณได้กำไรเท่าไหร่คุณต้องจ่ายภาษีอันนั้นเกิดแล้วค่ะ
1: ครับผม
0: แต่ในกรณีเนี้ยเป็นกรณีที่เราไปสร้างรายได้ที่ต่างประเทศไม่ได้สร้างรายได้ในไทยพอไปสร้างรายได้ที่ต่างประเทศเวลาโอนกลับเข้ามาเนี่ย
1: เขาก็ต้องคิด
0: ต้องคิดค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีสนธิสัญญาภาษีซ้อนเนาะหลายประเทศไม่มีเนาะพอไม่มีปุ๊บเนี่ยมันต้องมีการจ่ายซ้ำซ้อนไงน้องเมย
1: ์ครับครับใช
0: ่มันจ่ายซ้ำซ้อนแล้วมันก็เกิดการที่ว่ามันไม่ยุติธรร
1: ม
0: สำหรับผ ู้ประกอบอาชีพ
1: เพราะว่าขนาดบุคคลหนึ่งยังไม่ต้องรับโทษซ้ำสองเลยใช่ไหมแต่ว่าจ่ายภาษีซ้ำสองนี่เหมือนรับโทษซ้ำสอง
0: ใช่ใช่มันก็เลยทุกประเทศก็เลยต้องหาทางออกให้ประชากรตัวเอง
1: ครับ
0: ต้องหาทางออกตรงส่วนนี้ให้พอหาทางออกตรงส่วนนี้ให้

0: บางประเทศก็โอเคถ้าเรามีส่วนมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีเราก็จะทำส่วนที่สัญญากันง่ายหน่อยเราก็อาจจะแลกเปลี่ยนกันว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรื่องนี้หักได้เรื่องนี้หักไม่ได้อย่างเช่นในเรื่องของศิลปินหรือเรื่องของอสังหาหรือเรื่องของอะไรมันอาจจะยกเว้นในบางเรื่องน้องเมธรู้ไหมคะว่าฐานภาษีในไทยเนี่ยมันจะมี5อย่างมี corporation taxคือภาษีเงินได้นิติบุคคลมีเรียกว่า CIT Corporation Tax ภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วก็ PIT
1: คือ
0: Personal Income Tax คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วมันก็จะมี VAT นี่แหละที่เราเรียกกันติดปากก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็จะมีspecial business tax SPT นี่แหละ special business tax ตรงส่วนนี
1: ้
0: แล้วก็จะมี duty stamp เรามี5ฐานภาษีมี5อย่างนะคะ CIT เนี่ยบ้านเราเนี่ยกำหนดเอาไว้ 20% แต่รัฐบาลลดให
1: ้
0: ถ้าเป็นธุรกิจประเภทเขาเรียกอะไรนะ SME มียกเว้นให
1: ้
0: เหลือ 15%
1: โอเคครับ
0: แล้วก็จะมียกเว้นอีกจำไม่ได้ว่า 300,000 แรกหรืออะไรเงี้ยค่ะยกเว้นไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฐานภาษีเป็นอัตราก้าวหน้าของประเทศไทยนะคะเป็นอัตราก้าวหน้าอันเนี้ยจะต้องจ่าย 5%
1: ครับยิ่งได้เยอะยิ่งน้อยลงนะ
0: ยิ่งได้เยอะก็ยิ่งจ่าย
1: คือ
0: จ่ายภาษีตาม
1: เงินได้
0: ใช่ค่ะก็คือ 5%1,000,000ตั้งแต่0 1บาทถึง 500,000 มั้ยจําไม่ได้
1: ก้าวหน้ากับอัตราเหมาจ่ายอันเดียวกันมั้ยฮะ
0: คนละตัว
1: คนละใช่มั้ยครับ
0: คนละตัวค่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนะก้าวหน้ากับอัตราเหมาจ่ายอ่ะตัวนี้แหละมึนพี่เดือนม
1: ึนใช้คำ
0: แล้วก็ตัวเนี้ยก็จะมี 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% เพดานสูงสุดอยู่ที่ 35% นี่คือเงินได้บุคคลธรรมดานะคะแล้วก็แวดรู้ไหมแวดเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ที่ 10% นะแต่ว่าเนี่ย
1: ลดมาเหลือ 7 แล้ว
0: ลดมาเหลือ 7 แล้วจะปรับขึ้นไป 10 นิดพอจะปรับขึ้นไป 10 นิดมันปรับยากปรับเย็นเหลือเกินไม่ยอมวุ่นวายมันพังอย่างนี้ภาษี
1: แต่จริงๆมัน10อยู่เดิมอยู่แล้ว
0: มัน10ค่ะมัน10ค่ะแต่พอลด7นี่คือมันขึ้นไปไม่ได้แล้วแบบจะมีการแบบว่าขอลดลงอีกมันไม่ไหวแล้วแต่สิ่งที่ต้องยอมรับคือเกี่ยวกับเรื่องฐานอันนี้ฐานต้องปรับฐาน
1: ครับ
0: นะคะแล้วก
1: ็ SPT
0: SPT
1: ผมรู้จักครั้งแรกคือซื้อขายบ้าน
0: Special Business Tax
1: ใช่เยอะนะตัวนี้ 3% จะไม่
0: 3.3
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ 3.3% เป็นพวกดอกเบี้ยเป็นพวกการซื้อขายบ้านที่ดินที่ไม่เกิน5ปี
1: ไม่เกิน5ปี
0: ค่ะหรือเป็นพวกเครดิตอะไรต่างๆค่ะ
1: เพราะว่าครั้งแรกเลยอ่ะตอนที่เราซื้อขายกันครับเราตกลงว่าค่าโอนอ่ะเราคนละกึ่งนะอย่างเง
0: ี
1: ้ยแล้วพอไปถึงที่ดินจริงๆโอ้โหเจ้าของโดนภาษีมูลภาษ
0: ี
1: เฉพาะไปเยอะเลยนึกออกปะใจอ่อนผมจ่ายเองก็ได
0: ้คนซื้อใจดีมีที่ไหน
1: เพราะว่าแล้วยังไปรวมถึงภาษีบำรุงท้องที่ด้วยนะจ่ายเองก็ได้ครับพี่เพราะว่าด้วยความที่แบบว่าโหเห็นพี่เขาโดนภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยไปแสนหกแสนเจ็ดอะไรวะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ประเด็นก็คือพี่เขาอะครอบครองตั้งแต่38นะแต่ว่าเพิ่งมาโอนให้ลูกๆอะประมาณปี68ไงมันก็เลยโดนแต่ถ้าเป็นพี่เขาเองเขาก็ไม่โดนอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นทรัพย์มรดกมา
1: เราสงสารโอเค
0: ใช่ใช่พวก duty stamp agon stamp นะคะ
1: agon
0: stamp มันก็จะเป็นตัวที่กฎหมายกำหนดอย่างเช่นการกู้ยืมเงิน
1: ใช่สัญญากู้ยืมเงิน
0: สัญญากู้ยืมเงินหนังสือมอบหน้าตราสารโอนหุ้น
1: ร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: กว่าล้านละ500ครับ
0: กู้ยืมเงินพันละหนึ่งบาทหรือว่า2บาทนี่แหละจำไม่ได้แล้ว
1: ประมาณนั้น
0: จำไม่ได้ต้องไปดูตารางอีกทีนึงเพราะว่าเวลาทำงานพี่ก็ดูตารางเหมือนกัน
1: มันมีอันนี้ถามหน่อยไอ้อันนี้ส่วนของออกคอนสแตมป์เนี่ยครับถ้าเราไม่ติดอ่ะ มันจะทำให้พันธสัญญาเราเป็นโมฆะเลยเหรอหรือว่าตอนจะฟ้องค่อยติดหรือทำแล้วต้องติดเลย
0: ใช้คำว่าไม่มีอำนาจฟ้อง
1: อ๋อโอเคแต่ถ้าหมายความว่าเราทำให้เรียบร้อยแล้วเราจะฟ้องเราก็ไปติด
0: จริงๆไม่แนะนำนะ
1: ก็ต้องติดเลย
0: พูดตรงๆเพราะมันถือว่ามันไม่ได้เกิดมาจากในขณะที่เรากระทำ
1: โอเค
0: ถามว่าสัญญานั้นสมบูรณ์หรือไม
1: ่ไม่สมบูรณ์
0: มีอำนาจฟ้องหรือไม
1: ่โอเค
0: เพราะเนื่องจากว่าง
1: ั้นถ้าเรารู้ว่าตอนหลังว่าเธอเพิ่งมาติดอากรสแตมป์ทีหลังเราก็ต่อสู้ไหม
0: ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทนายท่านนั้นแล้วกันนะคะว่าจะเอาหยิบยกเป็นเรื่องของการต่อสู้ไหมแต่โดยส่วนมากทนายร้อยทั้งร้อยอะตรงไหนมีประเด็นนิดนึงก็หยิบยกหมดแหละไม่ให้เหลือ
1: ไม่งั้นแนะนำว่าติดเลย
0: ติดเลยค่ะแนะนำว่าให้ติดเลยตั้งแต่วันที่เราทำธุรกรรมเพราะว่าก็เคยมีที่แบบพี่เดนค้านเหมือนกัน
1: อืมโอเค
0: พี่เดนก็เคยค้าน
1: สัญญาเงินกู้เนาะหนังสือมอบอำนาจเนาะใช่ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปหุ้น
0: ใบหุ้นเจอแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้วครับ
0: ใบหุ้นใช่แล้ว
1: ไป
0: เรา
1: ติดในกองสแตมป์5บาทเห็นแล้ว
0: ใช่ค่ะนี่เราอยู่ที
1: ่ดีเจดีเจเราไปไหน
0: เราไปถึงกฎหมายภาษีอากรของใครเลยอ่ะ
1: โอเคโอเค
0: ไม่หรอกที่เราคุยเรื่องนี้เนื่องจากว่ามันต้องโอน
1: มันเกี่ยวกันเนาะใช่
0: ใช่ค่ะมันจะเกี่ยวข้องกันก็คือพอเรามีรายได้ที่นู่นเราจัดการภาษีอากรทางฝั่งนู้นเสร็จเรียบร้อยมันก็ต้องโอนกลับมาในเมืองไทย
1: ใช่
0: ไหมคะเราโอนกลับมาในเมืองไทยหลายคนบอกว่าทำไมฉันต้องจ่ายอีกอ่ะนี่เงินฉันนะ
1: ฉันถือมาได้ไหมฉันถอนเลยแล้วฉันถือมาถ้ายุ่งยากขนาดนี้
0: คำว่าเงินได้มันเกิดอย่างไรเงินได้ก็คือเงินได้มันได้มาแล้ว
1: มันได้มาแล้วก็ใช่เงินได้แล้วเราจะถอน
0: ถอนก็เป็นเรื่องของเธอแต่ว่าภาษีควรเธอต้องจ่ายเพราะภาษีเธอต้องจ่าย
1: ถ้าอย่างนั้นจริงๆก็หิ้วมาไม่ได้อยู่ดี
0: หิ้วมาไม่ได้ค่ะเพราะว่าหลักฐานอย่างการไปประกวดรายการใหญ่ๆแบบเนี้ยรัฐเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วถูกไหมคะรัฐต้องรู้อยู่แล้วทีนี้พอรัฐต้องรู้อยู่แล้วเราก็ต้องรู้ว่าในสิ่งที่รัฐรู้เนี
1: ่
0: ยเราต้องมาคำนวณอย่างไรแบบไหนทีนี้ถามว่าเขาเรียกอะไรนะไอ้ TDA ตัวเนี้ยถ้าเป็นสหรัฐเนี่ยเขาจะเรียกว่า Foreign Tax Credit เนาะForeign Tax Credit ตัวเนี้ยเป็นหัวใจของการไม่เสียภาษีซ้ำซ้อน
1: ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เสียภาษีเลย
0: ไม่ได้หมายความว่าไม่เสียภาษีเลยซึ่งสมมติว่าถ้าเกิดเราคำนวณ35ล้านถูกไหมคะ
1: ครับ
0: 35ล้านทีนี้มันก็ราวๆที่ต้องจ่ายอยู่ที่นู่นประมาณ11ล้านเลยนะเยอะนะคิดดิ
1: พอคิดกันสดๆตรงนี้
0: พอคิดในรายการเลยค่ะ300
1: ไม่มีอะไรสดและเลียวไปกว่านี้แหละ
0: ใช่ค่ะไอ้370,000US ดอลลาร
1: ์
0: 12,900,000ย่าง13ล้านเลยนะ3แล้วลบ35สิเธออ
1: ันนี้เราแค่ใช้ละ10 35เนาะไม่รู้ว่ามันเพิ่มหรือมันลดไปกว่าไหน
0: ตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ32 33ประมาณนั้นค่ะเงินเหลือมาแค่22
1: ล้านล้าน5
0: 22ล้าน5ทีนี้22ล้าน5ก็ต้องมาจ่ายเพิ่มพี่นี่อีก 5%
1: โอเค
0: ฮะ22ล้าน5อันนั้นน่ะคือไอ้คำว่าจ่ายไปที่สหรัฐ22ล้าน5ตรงส่วนอ๋อ
1: เพราะว่าภาษีภายในของเรามัน 35%
0: ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนิดนึงค่ะภาษีในสหรัฐมันก็เป็นเขาเรียกอะไรนะวิธีการคิดมันก็คล้ายๆกับบ้านเรานั่นแหละก็คือพอหักหน้าที่จ่ายนี่คือหักหน้าที่จ่ายไว้เต็มแล้วถูกไหมคะทีนี้พอไปนำยื่นส่งภาษีอ่ะเหมือนบ้านเราบอกว่า9493อ่ะที่ยื่น9493เป็นบุคคลในการแต่ของถ้าเกิดศิลปินเป็นคนไทยไปยื่นที่นู่นเนี่ยมันถือว่าเป็นคนต่างชาติเป็นเอเลียนแท็กเนาะพอเป็นเอเลียนแท็กเนี่ยเขาก็จะคิดคำนวณเลยจะคิดคำนวณเลยทีนี้ถามว่าพอคิดคำนวณเลยเนี่ยเขาก็จะเหมือนเมืองไทยนั่นแหละที่จะเอาหักลดหย่อนนู่นนี่นั่นมาคือหักลดหย่อนพวกนี้มันก็จะมีสมมติว่าใน35ล้านเนี่ยเวลาเรามาคิดคำนวณอัตราภาษีขั้นสูงสุดมันก็ต้องพิจารณาว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรเหมือนบ้านเราหักลดหย่อนอะไปหักค่าใช้จ่ายอะมีหักค่าใช้จ่ายเหมือนที่น้องเมธถามเมื่อกี้พี่เดินเหมาจ่ายได้ไหมหักค่าใช้จ่ายมันจะขึ้นอยู่กับว่าในประเทศนั้นในรัฐนั้น
1: ค
0: ำนวณให้คิดคำนวณเหมาจ่ายหรือพิสูจน์ทำความเป็นจริง
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็ต้องไปดูที่ว่าค่าใช้จ่ายที่หักได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ค่าลดหย่อนส่วนตัวเท่าไหร
1: ่
0: บ้านเราที่มีลดหย่อนตัวเองลดหย่อนบุตรลดหย่อนนู่นนี่นั่นนะคะแล้วเนี้ยเขาเป็นเอเลียนเนาะเ พอเป็นเอเลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันจะมีค่าลดหย่อนหรือเปล่าก็ต้องไปดู
2: บ้านเราที่จำได้ผมเคยใช้ก็
0: ค
2: ือพ่อแม่อายุ60ปีแล้วใช่ไหมครับเบ
0: ี้
2: ยประกันเบี้ยประกันชีวิตแล้วก็มีความรู้สึกว่าดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน
0: ใช
2: ่ครับที่อยู่อาศัยเนี่ย
0: ใช
2: ้ลดได
0: ้จะได้แล้วนี
2: ่ยัง
0: จะได้แล้วนี
2: ่นะ
0: จะเอามาลดหย่อนได้แล้วนี่
2: โอ้ได้โอเคได้แล้วครับดีใจอยู่เหมือนกันนะ
0: อย่าลืมจุดนี
2: ้จุดนี้
0: ใช่ค่ะก็นั่นแหละค่ะว่าต้องมาดูรายการลดหย่อนว่ามันมีรายการลดหย่อนอะไรบ้างแล้วก็ Foreign Tax Credit
2: ครับ
0: เรามีไหมอัตราแลกเปลี่ยนในเครื่องหน้าเวลานั้น
2: ครับ
0: แล้วก็ประเภทของเงินได้ตามกฎหมายไทยซึ่งเราต้องเอามาวิเคราะห์ทั้งหมด
2: ครับผม
0: นะคะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรนะ progressive tax
2: progressive tax อัตราก้าวหน้า
0: ใช่ซึ่งตรงส่วนนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นกรณีเมื่อกี้กรณีของโดยปกติเนี่ยก็จะอยู่นั่นแหละประมาณ11ล้าน12ล้านน่ะเนาะต้องหักหน้าที่จ่ายไว้นะคะแล้วก็ถ้าภาษีสหรัฐมันสูงกว่าภาษีไทย
2: ครับ
0: ก็เราใช้เครดิตทั้งหมดไม่ต้องมาจ่ายที่นี่ละ
2: โอเคโอเค
0: ใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ถ้ามันสูงกว่า
2: อ๋อถ้าจ่ายที่นู่นสูงกว่าของเราไปแล้วก็จบ
0: ถูกต้องค่ะเมื่อกี้เราคุยไปแล้วถูกไหมคะว
2: ่
0: าภาษีที่สหรัฐที่เราต้องจ่ายเนี่ยมันจะมีของแคลิฟอร์เนีย
2: ครับ
0: เพราะรายได้เกิดในรัฐแคลิฟอร์เนีย
2: คร
0: ับ ก็ต้องจ่ายคือจริงๆแล้วการทำภาษีอะที่สหรัฐมันต้องทำสองขั้นนะก็ต้องทำภาษีให้กับรัฐก่อน
2: คร
0: ับ แล้วถึงจะมาทำภาษีของประเทศสหรัฐ
2: ใช
0: ่ก็คือขั้นแรกทำหักหน้าที่จ่าย 7% แล้วก็คำนวณภาษีของรัฐนั้นว่ารัฐนั้นต้องมาจ่ายภาษีอีกเท่าไหร
2: ่ครับ
0: จ่ายเพิ่มหรือจ่ายลดใช้เครดิตได้ไหมแล้วก็ถึงมานำยื่นของ Federal Tax ก็คือของประเทศอันนะคะว่าอันเนี้ยมันจะจ่ายเพิ่มหรือจ่ายลดเหมือนกันเพราะว่าอัตราภาษีพวกเนี้ยมันสมมุติว่าเขาเรียกอะไรอ่ะต้องพอเราไปนำยื่นเสร็จแล้วเรานำยื่นเสร็จแล้วสมมุตินำยื่นหักวิดีโอพวกนี้แท็กอะไรแล้วเราก็ต้องมาดูอีกว่าFederal Tax Document กับCalifornia Tax Document น่ะกับ Withholding Tax State ที่เรามีเราต้องมา compare กันถ้าสมมุติว่าตามหลักฐานการชำระภาษีเรามีสิทธิ์ขอคืนได้เราต้องทำ Tax Return นะคะต้องทำ Tax Return
2: ขอคืนภาษี
0: ขอคืนภาษีโดยส่วนมากต้องไม่จะบอกพี่ว่าพี่เดือนหนูไม่ขอคืนหรอกจ่ายให้รับไปเถอะหนูขี้เกียจไปทำ
2: ไม่เคยขอคืน
0: ไม่เคยขอคืนเลยแล้วบอกทั้งที่บอกเมธเธอได้ขอคืนนะ
2: ไม่เคยขอใจเธอคืนให้ไปเลย
0: ไม่เป็นไรแม่บอกไม่เป็นไรผมไม่ค่อยจ่ายภาษีให้รัฐครับพี่จ่ายให้รัฐไปเลยใจดีมากคนนี้ใจดีมากนี่เธอนอกจากเธอทำบุญให้การกุศลแล้วนะเธอยังทำบุญให้ประเทศด้วยเธอนี้ได้บุญมหาศาลนะฉันบอกให้
2: พี่พอผมเชื่อไงว่าสองสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความตายและสรรพากรผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมรู้ว่าผมต้องตายแหละแต่ว่าโอเคอ่ะผมก็ให้รัดไปเลย
0: ใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวน้องก็บอกว่าพี่เหลือสองนาทีแล้วไม่มีอะไรจะคุยเรื่องยากมากแล้วคือตรงส่วนนี้พอเราทำ tax return แล้วมันก็ต้องมีหลักฐานการเงินหลักฐานการเงินตรงส่วนนี้ที่เราต้องขอมาจากสหรัฐนะไม่ใช่อยู่เราจะใช้สิทธิ์ DTA มาถึงที่เมืองไทยบอกฉันจ่ายสหรัฐแล้วฉันไม่จ่ายละคุณคิดว่าสหกรณ์จะยืมไหมจะ
2: ไม่เชื่อผมไม่
0: เชื่อไหม
2: ไปเลยใช
0: ่ค่ะคุณต้องเก็บหลักฐานทั้งหมดนะคะที่สหรัฐแล้วก็ต้องไปยื่นขอหนังสือ
2: โอเค
0: ตรงส่วนนี้ในการรับรองว่าคุณจ่ายภาษีที่สหรัฐแล้วตามที่สรรพากรไทยต้องการ
2: ครับคร
0: ับว่ามีเอกสารอะไรบ้างแล้วคุณถึงจะเอามายืนยันในประเทศไทยว่าคุณได้เครดิตภาษีตรงส่วนนี
2: ้ตามจดที่สัญญาภาษีพอเราจ่ายเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราจะหมดสิ้นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านเอกสารคือมันก็ต้องจัดกิจหลักฐานต่างๆมาเพื่อที่จะมาแสดงให้กับหน่วยงานทางสรรพากรในบ้านเราอีก
0: ถูกต้องถูกต้องค่ะเพราะว่าเวลาเรายื่นหน่วยงานสรรพากรที่บ้านเราเมื่อกี้ที่น้องเมย์ดูที่สรรพากรสหรัฐถูกไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ฝั่งไทยสรรพากรสหรัฐเนี่ย มันจะมี price agreement เน
2: า
0: ะที
2: ่ข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องรางวัล
0: รางวัลใช่
2: ไหมคร
0: ับ แล้วก็ artist agreement
2: เป็นสัญญา
0: ศิลปิน
2: สัญญาปั้นศิลปิน
0: แล้วก็มันจะมีพวกแบบฟอร์มถ้าเป็นสหรัฐก็จะเขาเรียกจะเป็นฟอร์ม W8BEN ตรงส่วนเนี้ยแล้วก็ฟอร์ม8233
2: ใช
0: ่หากเข้าเงื่อนไขอันนี้มันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้วยนะแล้วก็ฟอร์ม1042
2: คิ
0: ด S แล้วก็ US Tax Return มันเยอะนะไม่ใช่น้อยหลักฐาน Federal Tax Paid แล้วก็ California Withholding Tax State California Tax Return
2: คร
0: ับ แล้วก็หลักฐาน California Tax Paid
2: โอเค
0: เพราะมันเกี่ยวด้วยกับรัฐแล้วก็ Federal ตรงส่วนนี้ค่ะอันนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งนะถ้าโอเคค่ะโอเคค่ะต่อดีไหม ซึ่งตรงส่วนนี้เราต้องเก็บรวบรวมมาทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าสัมปทานท้องถิ่นบอกว่าขอเอกสารเพิ่มเติ
2: ม
0: ไม่ใช่ว่าเอาแค่หลักฐานที่เราจ่ายภาษีแล้วแต่ภาษีนั้นน่ะมันเกิดมาจากเงินได้ประเภทไหน
2: ที่
0: ใช่ค่ะนี่ไงถึงมันถึงต้องมี price agreement แล้วก็ artist agreement มันต้องแนบมาด้วยก
2: ับ
0: ฟอร์มของรัฐบ้านเขาแล้วพอมาถึงบ้านเราก็ต้องแสดงบัตรประชาชนที่สัมปกรณ์ต้องเตรียมหลักฐานบัตรประชาชนติ่นที่อยู่ในประเทศไทยนั่นหมายถึงว่าอิหรี่ล่ะทะเบียนบ้านคุณติ่นที่อยู่แล้วก็หลักฐาน
2: การอยู่
0: ในไทยนะคะว่าเราอยู่เกิน180วัน
2: ใช่ครับ
0: Certificate of Resident ตัวนี้แหละ
2: จะบอกว่าในไทยเนี่ยนะครับคือคุณต้องจ่ายภาษีนะถ้าคุณไม่จ่ายภาษีเนี่ยคุณไม่สามารถขอออกเซอร์ติฟิเคทออฟเรซิเดนต์ได้นะครับเพราะม
0: ัน
2: จะไม่มีข้อมูลอะไรเลย
0: ใช่ค่ะ
2: ใช่ครับเพราะว่าลูกความผมก็คือเป็นคนที่รายได้น้อยอ่ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องยื่นแบบเสียภาษีอะไรแต่พอเราจะเอาไอ้หนังสือรับรองเซอร์ติฟิเคทออฟเรซิเดนต์เนี่ยจำเป็นต้องเข้า
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็เวลาเราไปยื่นเนี่ยพกด.อะไรต่างๆที่เราเคยจ่ายไว้ทั้งหมดเราต้องยื่นพร้อมกันทั้งหมดนะคะ
2: ใช่ครับ
0: คุณเคยจ่ายภาษีคุณเคยจ่ายหักที่จ่ายอะไรไปบ้างคุณเคยจ่ายภาษีอะไรไปบ้างก็ต้องยื่นพร้อมกันในขณะเวลานั้นแล้วก็หลักฐานการนำเงินเข้าประเทศไทยเงินสดถือเข้ามาบอกหนูทุงถือเงินสดเข้ามาสามารถบอกเงินสดก็คือนั่นแหละเงินได้หลักฐานนั้นหมายถึงว่าหลักฐานการถอนเงินสดของคุณ
2: ตมให้ผ่านไหมคร
0: ับตมคงไม่ให้ผ่านนะคะก็โอเคค่ะพี่เดือนก็
2: คิดว่าเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อนนะครับแล้วก็มีความเขาเรียกว่านะใกล้ตัวแต่ไกลในความรู้สึกแต่ว
0: ่
2: าคิดว่าถ้าขาดว่ามีข้อสงสัยหรือใดๆที่คิดว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อได้แล้วก
0: ็
2: ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่มันมีความสลับซับซ้อนมากก็แนะนำให้ใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะนะครับเพราะว่าจะม
0: ี
2: ภาษ
0: ี
2: อากรเฉพาะเลยนะคร
0: ับ
2: ใช่แต่ว่าสำหรับเราเองเราให้เห็นภาพว่ามันจำเป็นต้องจ่ายนะไม่ใช่อยู่ดีช็อกเฮ้ยเรา
0: ถู
2: กหวยก็ต้องจ่ายด้วยหรอครับก็เลยนึกว่าได้6ล้านเต็มอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่
2: ตามนั้น
0: หวยก็ต้องจ่ายค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ครับหวยก็ต้องจ่ายนะ
0: ลอตเตอรี่ก็ต้องจ่าย
2: แต่เวลาซื้อไม่มีใครช่วยเราซื้อนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็คิดว่าแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนิ่ม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีหลายคนเริ่มลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ไฟไหม้คลองถมยังพบความร้อนใต้ซากอาคารเร่งฉีดน้ำป้องกันปะทุซ้ำพร้อมเดินหน้าเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยเนปาลและจีนเร่งค้นหาผู้สูญหายจากน้ำป่าไหลหลากบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตโดยขณะนี้มีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายและพบร่างผู้เสียชีวิต691รายการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงวีเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์เทียนจินพัชรินชีพชานเดชและกมลวันยอดเพชรชนะคู่จากเกาหลีใต้คว้าแชมป์หญิงคู่มาครองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการป่ารักน้ำฟื้นฟูป่าแห้งแล้งเป็นแหล่งอาหารชุมชน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานไว้เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่20ธันวาคม2525ณบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครและได้ทอดพระเนตรเห็นว่าพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายเป็นอันมากโดยราษฎรลักลอบตัดไม้บุกรุกแผ่ถางเพื่อหาที่ทำกินด้วยการเผาป่าการเผาแต่ละครั้งกินพื้นที่ 5-60 ไร่แต่นำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรจริงเพียง 5-10 ไร่เท่านั้นหากไม่รีบแก้ไขป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศก็จะถูกทำลายจนหมดสิ้นจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำขึ้นเป็นครั้งแรกที่บริเวณเชิงภูผาเหล็กบ้านถ้ำติ้วจังหวัดสกลนครโดยทรงชักชวนประชาชนทั่วไปและข้าราชการส่วนต่างๆมาร่วมกันปลูกป่าและทรงปลูกป่าด้วยพระองค์เองจำนวนหนึ่งไร่เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจากนั้นทรงขอซื้อที่ดินที่ชาวบ้านแผ่ถางและถูกทิ้งร้างเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการป่ารักน้ำจัดสรรให้ชาวบ้านเข้าไปอาศัยทำกินครอบครัวละ 1-2 ไร่เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ทุกข์ยากให้ได้มีอาชีพสุจริตมีรายได้เพื่อประทังชีวิตโดยไม่ตัดไม้ทำลายป่าอีกต่อไปภายในพื้นที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกินให้ปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆและเลี้ยงสัตว์จำพวกไก่และเป็ดอีกส่วนหนึ่งให้เป็นผืนนารวมนอกนั้นใช้เป็นพื้นที่สำหรับปลูกป่าทั้งหมดทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านเป็นทั้งผู้ปลูกและผู้ดูแลป่าเมื่อการดำเนินงานได้ผลดีทรงให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำขึ้นโดยสร้างบ้านในพื้นที่ป่าให้ราษฎรที่ยากจนที่ไม่มีที่ทำกินแต่มีความขยันขันแข็งและประพฤติดีได้อยู่อาศัยให้มีสถานะเป็นบ้านน้อยในป่าใหญ่มีหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และพระราชทานเงินจากโครงการป่ารักน้ำให้เป็นเงินเดือนครอบครัวละ 1,500 บาทเมื่อชาวบ้านสามารถตั้งตัวและหาเลี้ยงชีพได้จึงยุติการช่วยเหลือปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดสกลนครมีโครงการป่ารักน้ำทั้งสิ้น5แห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เพียงแต่ช่วยพื้นฟูพื้นป่าที่แห้งแล้งแต่ยังทรงปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้คนไทยทุกคนได้ตระหนักว่าป่าไม้คือต้นกำเนิดของชีวิตน้ำคือสายเลือดของแผ่นดินและคนคือผู้ดูแลรักษาความสมดุลนี้ให้คงอยู่ตลอดไปเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: และก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารที่จะถึงนี้วันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบแล้ว เริ่มที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปงานแก้ไขและจุดพักรถกรมทางหลวงป้องกันน้ำกัดเซาะทางหลวงหมายเลข43ตำบลสะกอมอำเภอเทพาด้านซ้ายทางจังหวัดสงขลาเพื่อแก้ปัญหาลดผลกระทบการกัดเซาะคันทางเสริมความมั่นคงคันทางยกระดับความปลอดภัยผู้ใช้เส้นทางณจุดพักรถกรมทางหลวงตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางมาถึงโรงแรมเดอะเบสเวเคชั่นราชมังคลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการติดตามความคืบหน้าการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดภาคใต้ชายแดนเน้นย้ำในเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมอยากให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรวจสอบเรื่องความถูกต้องเพราะบางครั้งออร์แกไนเซอร์อาจไม่ได้มีความรู้ที่ครอบคลุมดังนั้นอยากให้ทุกอย่างผ่านการกลั่นกรองจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก่อนที่จะออกสู่สายตาประชาชนด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่หาดใหญ่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจุดสำคัญในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้พร้อมกันนี้ได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปประกอบการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะทุกเสียงระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ว่าหนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญของการลงพื้นที่ครั้งนี้คือการรับฟังปัญหาข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากประชาชนและภาคส่วนต่างๆโดยตรงเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่รัฐบาลยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอข้อสนับสนุนหรือข้อห่วงกังวลเพราะการประชุมครม.สัญจรไม่ใช่เพียงการย้ายสถานที่ประชุมแต่เป็นโอกาสที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะได้ฟังประชาชนในพื้นที่โดยตรงซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการตัดสินใจเชิงนโยบายขณะที่5จังหวัดชายแดนใต้ประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมการกรองข้อเสนอพัฒนาพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า400ล้านบาทก่อนเสนอเข้าการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิจารณาวันที่1กันยายนนี้
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อรวบรวมและกลั่นกรองข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ก่อนนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้สำหรับจังหวัดนราธิวาสเตรียมข้อเสนอโครงการสำคัญ6โครงการวงเงินรวม404ล้านบาทครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสนับสนุนการค้าชายแดนอาทิการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงการก่อสร้างแก้มลิงและระบบระบายน้ำในเขตเมืองการพัฒนาสวนสาธารณะบริเวณเรือนจำเก่าและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวหาดนราทัศน์อย่างไรก็ตามการประชุมเวิร์กช็อปจะมุ่งพิจารณาข้อเสนอใน4มิติได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อจัดทำข้อเสนอร่วมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมชลประทานเร่งขับเคลื่อนโครงการคลองผันน้ำคลองดุสนคลองท่าจีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้นที่จังหวัดสตูลอย่างยั่งยืน
4: นายจงกรมสมพงศ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากรมชลประทานมีแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงน้ำต้นทุนในช่วงหน้าแล้งลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมสำหรับพื้นที่จังหวัดสตูลได้มีการศึกษาและวิเคราะห์แผนในการพัฒนาแหล่งน้ำในเชิงลึกพบว่าโครงการคลองผ่านน้ำคลองดูสนถึงคลองท่าจีนคือแนวทางที่ตอบโจทย์และสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ตรงจุดที่สุดโดยจะเป็นการขุดคลองผ่านน้ำเพื่อเบี่ยงทิศทางน้ำตั้งแต่บริเวณตอนบนของพื้นที่ให้อ้อมหลบตัวเมืองสตูลเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหลักทะลักเข้าสู่ใจกลางเมืองและเขตเทศบาลโดยจากสถิติในช่วงเกิดอุทกภัยพบว่ามีปริมาณน้ำหลากสูงถึงกว่า216ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่ขีดความสามารถในการระบายน้ำของคลองดูสนตอนล่างสามารถรองรับน้ำได้เพียง70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นคลองผ่านน้ำสายใหม่จึงถูกออกแบบให้มีศักยภาพในการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ149ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อทำหน้าที่ผ่านน้ำส่วนเกินกว่าขีดความสามารถของคลองดูสนให้อ้อมเมืองออกไปส่งผลให้พื้นที่ตอนล่างไม่รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำหรับความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการศึกษาและการลงพื้นที่ทำความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแล้ว
5: จากข้อมูลที่เราได้ดำเนินการวิเคราะห์นะครับปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นในช่วงอุทกภัยเนี่ยประมาณ216ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีศักยภาพด้านท้ายของคลองดูสนนะครับรับได้อยู่เพียง70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเราก็จะควบคุมน้ำไม่ให้ผ่านเข้าไปในเขตเมืองเกินศักยภาพของคลองดูสนก็มีคลองผันน้ำขึ้นมาคลองผันน้ำเนี่ยเราก็วิเคราะห์แล้วว่าจะให้สามารถระบายน้ำได้อยู่ที่ประมาณ149ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประมาณนั้นนะครับเพื่ออ้อมเมืองทำให้ปริมาณน้ำส่วนเกินจากศักยภาพของคลองดูสนเนี่ยอ้อมเมืองออกไปส่งผลทำให้ไม่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตอนล่าง
4: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสตูลกล่าวด้วยว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลอย่างยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
0: เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ไฟไหม้คลองถมยังพบความร้อนใต้ซากอาคารเร่งฉีดน้ำป้องกันปะทุซ้ำพร้อมเดินหน้าเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัย
6: ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งเคลียร์พื้นที่หลังสำรวจโดยโดรนพบว่าภายในอาคารยังมีความร้อนสะสมและยังพบกลุ่มควันบางจุดโดยเฉพาะใต้ซากโครงสร้างเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจมีแบตเตอรี่และวัสดุเชื้อเพลิงถูกทับถมอยู่ด้านล่างจึงเปิดแนวทางฉีดน้ำ3สายเพื่อระบายความร้อนและป้องกันการประทุซ้ำพร้อมใช้รถแบ็คโฮและเครื่องจักรเข้าตัดเจาะและรื้อโครงสร้างเป็นขั้นตอนเพื่อเปิดทางให้เข้าถึงจุดที่มีความร้อนและกลุ่มควันได้อย่างปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าบริเวณใต้ซากอาคารยังพบวัสดุหลายประเภททั้งแบตเตอรี่และแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งอาจเป็นเชื้อเพลิงและมีโอกาสประทุซ้ำหากความร้อนยังไม่ลดลงจึงต้องฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้น้ำซึมลงไปวัสดุที่อยู่ด้านล่างก่อนจะสามารถเข้าตรวจสอบหาต้นเหตุและประเมินความมั่นคงของโครงสร้างได้อย่างละเอียดขณะเดียวกันสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครส่งทีมลงพื้นที่ประเมินความเสี่ยงจากฝุ่นควันและสารปนเปื้อนพร้อมทีมตรวจประเมินสุขภาพและดูแลด้านจิตใจรวมถึงแจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหลังพื้นที่โดยรอบยังมีกลิ่นสารเคมีจากกลุ่มควันสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายมี10รายอาการเล็กน้อยและเดินทางกลับบ้านแล้วส่วนอีก1รายเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่สำลักควันไฟยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีขณะที่ผู้เช่าค้าแผงรายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐกล่าวว่าร้านค้าจำหน่ายแผ่นซีดีและสินค้าเบตเตอร์เล็ตคาดว่าภายในร้านน่าจะได้รับความเสียหายจากการฉีดน้ำดับเพลิงและกังวลอาจจะไม่สามารถกลับมาเปิดกิจการได้อีกซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหนักมากส่งผลกระทบต่อการค้าและรายได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
7: มาลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ค่อยว่ากันทางของผมเซ็นเตอร์เขาจะว่าอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งสองล้านติดกันตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราขายของเล็กๆน้อยๆตอนนี้จะให้ช่วยอะไรก็คงไม่ได้หรอกก็เพียงแต่ว่าให้เขาอยากรู้ว่าทางของผมเนี่ยเขาจะมีนโยบายว่าจะเปิดต่อหรือว่ายุบเท่านั้นเองตอนนี้ไม่ได้ขายของก็เดือดร้อนอยู่แล้วเพราะว่ากินของเก่าตอนนี้ก็เก็บอย่างเดียวแล้วจนกว่าเขาจะขายได้ ถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงไปไม่ไหวแล้วมันอายุเยอะนะจะ90แล้วทำมาหลาย10ปีแล้ว
6: ขณะเดียวกันสน.พระพลาชัย1ร่วมตั้งจุดอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบที่บริเวณวัดพระพิเรนโดยตำรวจเปิดรับแจ้งความและออกบันทึกประจำวันเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐรวมถึงการดูแลความปลอดภัยและป้องกันทรัพย์สินในพื้นที่เบื้องต้นมีผู้ประกอบการและลูกจ้างทยอยลงทะเบียนแจ้งข้อมูลแล้วกว่า200รายนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถึงวันพรุ่งนี
8: ้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครแจ้งผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเดินทางมายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและรับเงินเยียวยาโดยในวันนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนจนถึงเวลา 16:00 น.และตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบทางนี้เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันเวลารับเงินช่วยเหลือเยียวยาอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโทร02-281-6117ชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งประสานผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนด่วนเยียวยาผู้ประสบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร
9: ์นายโชชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยจากเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ว่าได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสำนักงานคปภ.เขตท่าพระลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยเบื้องต้นพบว่าตัวอาคารได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งคปภ.ได้ประสานให้บริษัทเร่งลงพื้นที่สำรวจประเมินความเสียหายและดำเนินการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการบูรณาการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของบรรดาร้านค้าทรัพย์สินและรถยนต์บริเวณโดยรอบหากพบว่ามีการจัดทำประกันภัยไว้จะเร่งประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมทั้งนี้เลขาธิการคปภ.ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการและเจ้าของอาคารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัยที่ครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินทั้งประกันอัคคีภัยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักหรือประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถสอบถามหรือขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @OIC Connect ปฏิพลสัทพรมารายงาน
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: รัฐบาลดีเดย์อัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่เดือนกันยายนนี้ใช้น้อยใจถูกลงเริ่ม200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าลดภาระประชาชนได้กว่า21ล้านครัวเรือน
11: นางสาวรัชดาธนาดีเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ไขที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วย หน่วยที่201ถึง400อัตรา4.1584สตางค์ต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา4.3583สตางค์ต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดจาก 3.95 สตางค์เหลือ 3.86 สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก 0.634 สตางค์ต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันนฤมลอุดมพรรายงาน
0: รอบ11เดือนของปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตดำเนินคดีได้ 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณการค่าปรับรวม 6,274 ล้านบาท
12: นายสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมายที่ยังคงเป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ตรวจสอบพบมากที่สุดสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนของปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกลุ่มดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณค่าปรับรวมกว่า 6,274 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันอย่างไรก็ตามกรมสรรพสามิตเดินหน้ายกระดับแนวทางการทำงานเชิงรุกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยนำข้อมูลการจับกลุ่มข้อมูลพื้นที่เส้นทางลำเลียงสินค้าข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเบาะแสจากประชาชนมาวิเคราะห์วางแผนการทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับลักษณะปัญหาในแต่ละพื้นที่เปลี่ยนแนวคิดจากมาตรการเดียวใช้ทั่วประเทศสู่พื้นที่ต่างกันความเสี่ยงต่างกันมาตรการก็ต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่มุ่งให้การปรับปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ยกระดับบริหารธุรกิจออนไลน์87กระบวนการลดขั้นตอนและต้นทุนผู้ประกอบการจดทะเบียนดิจิทัลส่งผลให้ปัจจุบันการจดทะเบียนธุรกิจใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลสูงถึง 95.48นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกลดขั้นตอนระยะเวลาและต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนากระบวนงานอนุมัติและอนุญาตตามกฎหมายรวม87กระบวนงานผ่านระบบบริการหลัก8ระบบให้สามารถดำเนินการทางออนไลน์ได้อย่างครบวงจรส่งผลให้ปัจจุบันการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 95.48นอกจากนี้ยังใช้ระบบวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมนิติบุคคลหรือ IBAS สนับสนุนการตรวจสอบธุรกิจเสี่ยง6กลุ่มร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกรมสรรพากร ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้จำนวนนิติบุคคลบัญชีม้าลดจาก594รายในปี2568เหลือ58บริษัทในปี2569ขณะที่กลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงร้อยละ 65.22 สะท้อนการยกระดับบริการที่ช่วยให้ประชาชนและผู้ประกอบการทำธุรกิจได้สะดวกขึ้นควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองและป้องกันความเสี่ยงกระทรวงการคลังเร่งปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมตลาดการลงทุนและการผลิตในประเทศ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเร่งปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรรถยนต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายกรมสรรพสามิตรพิจารณาโครงสร้างอัตราภาษีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนผลิตใช้ชิ้นส่วนและสร้างการจ้างงานในประเทศไทยการพิจารณาครั้งนี้ครอบคลุมรถยนต์ทั้งระบบรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปโดยเฉพาะในภาวะที่ตลาด EV เติบโตอย่างรวดเร็วขณะที่ความตกลงการค้าเสรีหรือ STA บางฉบับทำให้รถยนต์สำเร็จรูปนำเข้าจากต่างประเทศได้รับสิทธิ์ด้านภาษีศุลกากรจึงจำเป็นต้องพิจารณาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตควบคู่กันเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมตลาดการลงทุนและการผลิตในประเทศขณะเดียวกันการปรับโครงสร้างภาษีไม่ได้พิจารณาเพียงว่าจะเพิ่มหรือลดอัตราภาษีเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการวางทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ในระยะต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือนำเข้าเพื่อการลงทุนผลิตเพื่อส่งออกมุ่งสู่ Regional EV Hub ต่อยอดความแข็งแกร่งของประเทศไทยจากการเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์สำคัญหรือ Detroit of Asia ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคโดยเพิ่มขนาดการผลิตในประเทศควบคู่กับการขยายตลาดส่งออกและยกระดับ local content สู่ชิ้นส่วนมูลค่าเพิ่มสูงทั้งนี้กระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงสร้างอัตราภาษีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศในระยะต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
0: วันนี้มีการเลือกตั้งส.ส. อุดรธานีเขต 3แทนตำแหน่งที่ว่างในพื้นที่อำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีประกาศห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดจนถึงเวลา 18:00 น.วันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ข้อห้ามตามกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวหลังกำหนดให้วันนี้เป็นวันเลือกตั้งคือห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18:00 น.ของวันก่อนเลือกตั้งวันนี้จนถึงเวลา 18:00 น.ของวันนี้ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา147แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ที่ผ่านมาถึงเวลา 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีโทรศัพท์0-4221-1116-7หรือสอบถามข้อมูลได้ที่บริการสายด่วน1444ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดงานรวมพลครอบครัวโลหิตหมู่พิเศษ RH Negative ชวนคนไทยตระหนักความสำคัญโลหิตหายาก
3: เภสัชกรนรินทร์กิจเกรียงไกรกุลรองผู้อำนวยการด้านบริการโลหิตเป็นประธานเปิดงานรวมพลครอบครัวโลหิตหมู่พิเศษอาเฮดเนกาทีประจำปี2569หน้าหอประชุมมหิดลบริษัทธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่ว่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดตั้งชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษอาเฮดเนกาทีเมื่อวันที่26พฤษภาคม2532และจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของโลหิตหมู่พิเศษรวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีและการเกื้อกูลระหว่างสมาชิกพร้อมขอบคุณผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษทุกคนที่ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สถิติของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติพบว่าปี2568มีผู้บริจาคโลหิตประมาณ 1.6 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของประชากรทั้งหมดซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดไว้ที่ร้อยละ 3 ของประชากร
13: อย่างที่ทราบกันดีว่าโลหิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาชีวิตผู้ป่วยโดยทั่วไปแล้วโลหิตจะแบ่งออกเป็น2ระบบหลักคือระบบ ABO และระบบ RHซึ่งแบ่งเป็น Rh positive และ Rh negative คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 99.7 มีหมู่โลหิต Rh positive ในขณะที่หมู่โลหิต Rh negative จะพบน้อยกว่ามีเพียงร้อยละ 0.3 หรือ 1,000 คนจะพบเพียง3คนเท่านั้นต่างจากประชากรในทางยุโรปที่จะพบได้มากถึงร้อยละ 15
3: ทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติขอเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อสำรองโลหิตสำหรับผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตโดยเฉพาะโลหิตหมู่พิเศษ Rh negative ที่มีจำนวนจำกัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
14: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
15: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: 12:32ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลและจีนยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งพัดทำลายหมู่บ้านหลายแห่งรวมถึงถนนสะพานและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่โดยขณะนี้ทั้งสองประเทศมีผู้สูญหายรวมกันเกือบ 3,000 รายและพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว691รายด้านทางการจีนได้อพยพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ติดค้าง555คนและชาวจีน499คนออกจากพื้นที่ประสบภัยในทิเบตแล้วขณะที่อินเดียพบร่างผู้เสียชีวิต7รายในแม่น้ำที่ไหลมาจากเนปาลซึ่งคาดว่าเป็นร่างของผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้ทั้งนี้สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการพังถล่มของธารน้ำแข็งบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งทำให้เกิดมวลน้ำน้ำแข็งและดินโคลนปริมาณมหาศาลไหลลงมาจากภูเขาสูงในแนวเทือกเขาหิมาลัยอย่างรุนแรงนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเวเนซุเอลายังคงมีกรรมสิทธิ์และอธิปไตยเหนือทรัพยากรน้ำมันของประเทศภายใต้ข้อตกลงฉบับใหม่ที่เปิดทางให้สหรัฐเข้าถึงน้ำมันเวเนซุเอลาในระดับสูงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้สหรัฐมีสิทธิ์เข้าถึงและบริหารจัดการน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลารวม 65,000 ล้านบาร์เรลและถือเป็นข้อตกลงด้านน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวยังครอบคลุมการลงทุนจากภาคเอกชนมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลาอย่างไรก็ตามการขาดความโปร่งใสของข้อตกลงดังกล่าวทำให้ชาวเวเนซุเอลาบางส่วนรวมถึงผู้สนับสนุนรัฐบาลแสดงความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียอำนาจอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศชาติ สำนักข่าว AFP รายงานว่าชาวไอซ์แลนด์ลงประชามติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตัดสินใจว่าจะให้ประเทศกลับมาเปิดการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอีกครั้งหรือไม่โดยคู่หาเลือกตั้งปิดลงเมื่อเวลา 22:00 นตามเวลาท้องถิ่นและคาดว่าจะทราบผลอย่างชัดเจนในวันนี้

0: นางโนเอลไวท์ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในรัฐแคลิฟอร์เนียมีคำวินิจฉัยว่ารัฐบาลสหรัฐไม่สามารถเนรเทศชาวต่างชาติเพียงเพราะการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์สงครามของอิสราเอลในฉนวนกาซาหรือแสดงการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์โดยระบุว่าแนวทางดังกล่าวของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพสื่อมวลชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญสหรัฐคำวินิจฉัยดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดยื่นฟ้องศาลรัฐบาลกลางโดยระบุว่านักศึกษาต่างชาติบางส่วนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลและฉนวนกาซาเนื่องจากกังวลว่าจะถูกเพิกถอนวีซ่าหรือถูกเนรเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชานเดชควงคู่กมลวรรณยอดเพชรหัวชนะคิมอึนแจกับอิมฮีเรจากเกาหลีใต้ไป2-1เซต2-6 6-3และซุปเปอร์ไทเบรก10-8คว้าแชมป์หญิงคู่ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัลและคะแนนสะสมอีกคนละ15คะแนนการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้วันที่7ของการชิงชัยรายการวิ่งพุ่งแหลนรุ่นอายุ 85-89 ปีสำรวยสุนทรวิภาสวัย87ปีทำผลงานได้ดีที่สุด28เมตร40เซนติเมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จด้วยเหรียญเงินตกเป็นของเชสลาฟโรสแซกจากโปแลนด์ที่ทำสถิติไป24เมตร26เซนติเมตรส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของชิงเต่าเจียงจากจีนที่ทำสถิติไป21เมตร34เซนติเมตรขณะที่รายการขยิงก้าวกระโดดสมสง่าบุญนอกวัย71ปีที่ทำผลงานคว้ามาแล้ว1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องกระโดดทำสถิติไปได้7เมตร34เซนติเมตรคว้าเหรียญทองที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จทิ้งห่างอันดับ2แกลดี้เพสจากอินเดียที่ทำได้6เมตร85เซนติเมตรส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของอิเรนินตานูเนสจากบราซิลที่ทำไป6เมตร73เซนติเมตรนอกจากนี้สมสง่าบุญนอกยังคว้าได้อีก1เหรียญทองแดงจากรายการวิ่ง200เมตรด้วยเวลา 34.42 วินาทีด้วยเหรียญทองเป็นของซาร่ามอนเตซิโนจากชิลีที่ทำสถิติไป 30.33 วินาทีเหรียญเงินตกเป็นของเวนดี้อเล็กซิสจากแคนาดาที่ทำเวลาไป 31.51 วินาทีการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกประเภทหญิงเดี่ยวมิลินพิทยานันท์สกุลนักหวดเยาวชนไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอิสึกะอายาเมะจากญี่ปุ่นไป2เซตรวด6-3และ6-2ผ่านเข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จด้านประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกณัฐเจตเจตมงคลรัตเอาชนะอิชานโมดาลีจากอินเดียไป2-1เซต4-6 6-2และซุปเปอร์ไทเบรก15-13ส่งผลให้ณัฐเจตผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายทันทีการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026เป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาล2025-2026เปิดรังช้างอารีนาลงสนามอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายช่วงปรีซีซั่นต้อนรับการมาเยือนของการท่าเรือ FC รองแชมป์ไทยลีกฤดูกาล2025-2026ผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือ FC 2-1โดยทัพปราสาทสายฟ้าได้ประตูจากเคนเนตดูกอนและนาธานเปไลส่วนทีมเยือนได้ประตูจากมาเทอุสลินทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีประเทศไทยโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีเน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์และแก้ไขข้อผิดพลาดพิช

0: ยาคงศรีกัปตันทีมชาติไทยยู20กล่าวว่าขณะนี้ทุกคนได้ซ้อมแท็กติกและพยายามแก้ไขข้อเสียให้หมดก่อนจะไปแข่งขันโดยเน้นการส่งบอลให้ดีการจบสกอร์และไม่เสียบอลง่ายซึ่งสภาพทีมตอนนี้พัฒนาขึ้นมากด้วยตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพมากขึ้น3ชาติที่ทีมชาติไทยต้องเจอต่างเป็นทีมที่ดีมากในฐานะกัปตันทีมก็ต้องการให้ทุกคนในทีมทำให้เต็มที่ไม่กดดันตัวเองและให้เสียงกันตลอดเวลาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันพรุ่งนี้เวลา 19:30 นที่สนามชลบุรีสเตเดียมพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026ว่าหลังจากนักกีฬาเสร็จสิ้นภารกิจชิงแชมป์โลกกลับมาบางคนมีอาการบาดเจ็บทำให้ต้องพักรักษาตัวและฟื้นฟูร่างกายขณะที่บางส่วนจะเข้าร่วมการแข่งขันระดับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่จีนก่อนจะกลับมาร่วมเก็บตัวอีกครั้งสำหรับการฝึกซ้อมที่ผ่านมามีการเก็บตัวเป็นระยะทำให้ทุกคนได้เก็บตัวและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยความคาดหวังในเอเชียนเกมครั้งนี้คาดว่าจะได้เหรียญรางวัลใดเหรียญหนึ่งต้องยอมรับว่าในภูมิภาคเอเชียมีนักแบดมินตันระดับโลกอยู่จำนวนมากแต่นักแบดมินตันทีมชาติไทยก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดด้านโค้ชส้มสราลีทุ่งทองคำผู้จัดการทีมแบดมินตันไทยกล่าวว่าอาการบาดเจ็บของเมรัชนกอินทนนท์ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆและคิดว่าจะพร้อมทันสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส่วนวิวกุลวุฒิวิทิสารที่มีอาการบาดเจ็บหลังก็มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆเช่นกันขณะที่บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ประเภทคู่ผสมก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บมากแต่ได้ถอนตัวจากรายการ China Master World Tour Super 750ที่ประเทศจีนระหว่างวันที่1ถึง6กันยายนนี้แม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าเพื่อใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายและเตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์ที่สุดสำหรับเอเชียนเกม
1: ก็ล่าสุดก็เห็นบอกว่าถอนจีน750เพื่อที่จะรีคอเวอรี่แล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมก็จะต้องไปโชว์ตัวที่จีนบินไปโชว์ตัวที่จีนเพื่อไม่ให้เสียค่าปรับยังไงก็ต้องบินไปแล้วก็บินกลับ
0: ทั้งนี้ทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยจะเก็บตัวครั้งสุดท้ายวันที่8ถึง14กันยายนก่อนจะออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในคืนวันที่16กันยายนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยภายหลังทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่น3-1เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากและเป็นความหวังของทีมชาติไทยที่จะคว้าชัยชนะครั้งนี้มาให้ได้ซึ่งที่ผ่านมาตลอด4เดือนทุกคนทำงานกันอย่างหนักเพื่อพัฒนาให้นักกีฬามีศักยภาพสูงต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ทุ่มเทและพยายามต่อสู้จนคว้าชัยชนะมาได้
2: ต้องขอบคุณนักกีฬานะครับทุกคนเลยนะครับที่ได้ทุ่มเทและก็พยายามที่จะต่อสู้นะเอาชัยชนะมาจนได้ขอบคุณสตาฟโค้ชทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณทีมญี่ปุ่นด้วยเพราะพวกเขาก็เล่นกันอย่างมีคุณภาพการที่เราได้มีโอกาสเล่นกับทีมญี่ปุ่นถือว่าเราโชคดีได้เรียนรู้ในการเล่นในระดับ world class ว่าเขาเล่นกันระดับไหนแล้วเราจะก้าวเข้าไปสู่ในจุดนั้นในระดับ world class แบบเขาได้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องมีความแน่นอนอย่างไรบ้างแล้วก็ผู้เล่นของเราทั้งผู้เล่นเก่าก็ดีผู้เล่นใหม่ก็ดีเราต้องเรียนรู้แล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันอันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก
0: สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับจีนเจ้าภาพในวันนี้เวลา 17:45 นาทีถ่ายทอดสดทาง Monomax Sports พาณิชย์คาดนาครายงาน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่านานาประการนานับประการนานาประการหมายถึงหลายชนิดหลายอย่างมาจากคำภาษาสันสกฤตว่านานาแปลว่าต่างๆกับคำว่าประการะ แปลว่าชนิดประเภทคำนี้อาจใช้ว่านานัปปการเขียนนอหนูสระอานอหนูไม่หันอากาศปอปลากอไก่สระอารอเรือซึ่งมาจากคำภาษาบาลีว่านานากับคำว่าปะกระสมาดการเป็นนานัปปกระทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้คำว่านานาประการกับนานัปปการมักมีผู้ใช้สับสนหรือใช้ผิดจึงต้องเลือกใช้รูปใดรูปหนึ่งให้ถูกต้องว่านานาประการมีเสียงปรควบหรือนานัปปการไม่มีเสียงปรควบ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: 12นาฬิกา46นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหากรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thaiเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้เสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2-6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8 ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแกว่งแขนลดโรคท่านผู้ฟังคะปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงวัยหลายๆท่านไม่อยากออกกำลังกายนั่นคือไม่มีสถานที่ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีชุดออกกำลังกายอากาศไม่เป็นใจและอื่นๆแต่การออกกำลังกายต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลถึงปัจจัยใดๆอีกต่อไปเพราะวิธีออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้สูงวัยนั่นก็คือการแกว่งแขนการบริหารร่างกายง่ายๆด้วยการแกว่งแขนดีต่อสุขภาพอย่างมากส่งผลให้เลือดลมภายในไหลเวียนได้สะดวกช่วยให้ต่อมน้ำเหลืองไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ดีขึ้นลดการสะสมไขมันพุงยุบแถมยังช่วยลดการปวดคอบ่าไหล่ได้อีกด้วยแม้ว่าการแกว่งแขนผู้สูงอายุอาจรู้สึกว่าเป็นการใช้กำลังของกล้ามเนื้อแขนแต่การแกว่งแขนจะช่วยให้ร่างกายได้ออกกำลังโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ช่วงล่างถึง12มัดที่เกิดจากการยืนรักษาสมดุลไม่ต่างอะไรกับการออกกำลังกายโดยการเดินเพราะมีการแกว่งแขนเหมือนกันเพียงแต่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า การทำกายบริหารแกว่งแขนนั้นสามารถแก้ไขเลือดลมและเปลี่ยนแปลงสภาพของร่างกายได้และเมื่อเราทำให้เลือดลมเดินสะดวกไม่ติดขัดแล้วโรคร้ายทั้งหลายก็จะหายไปเองสำหรับการแกว่งแขนที่ถูกวิธีมีดังนี้ 1. ยืนตรงเท้าทั้งสองข้างแยกออกจากกันให้มีระยะห่างเท่ากับหัวไหล่2. ปล่อยมือสองข้างลงตามธรรมชาติอย่าเกรงให้นิ้วมือชิดกันหันอุ้งมือไปข้างหลัง 3. หดท้องน้อยเข้าเอวตั้งตรงเหยียดหลังผ่อนคลายกระดูกลำคอศีรษะและปากผ่อนคลายตามธรรมชาติ 4. จิกปลายนิ้วเท้ายึดเกาะพื้นส้นเท้าออกแรงเหยียบลงบนพื้นให้แน่นให้แรงจนกล้ามเนื้อโคนเท้าโคนขาและท้องตึงๆเป็นใช้ได้5. บั้นท้ายควรให้งอขึ้นเล็กน้อยระหว่างบริหารต้องหดก้นหรือขมิบทวารหนักคล้ายยกสูงให้หดเข้าไปในลำไส้ 6. มองตรงไปยังจุดใดจุดหนึ่งสลัดความคิดฟุ้งซ่านกังวลออกให้หมดทำสมาธิให้รู้สึกอยู่ที่เท้า 7. แกว่งแขนไปข้างหน้าเบาๆทำมุม30องศากับลำตัวแล้วแกว่งแขนไปด้านหลังแรงขึ้นทำมุม60องศากับลำตัวจะทำให้เกิดแรงเหวี่ยงนับเป็น1ครั้งโดยปล่อยน้ำหนักมือให้เหมือนลูกตุ้มแกว่งแขนไปมาโดยเริ่มจากทำวันละ500ถึง 1,000 ถึง 2,000 ครั้งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ30นาทีท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามการแกว่งแขนเป็นภาพลวงตาว่าใช้กำลังแขนแต่ที่จริงเราได้ออกกำลังโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านล่างถึง12มัดเช่นกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลังกล้ามเนื้อส่วนน่องด้านสันหน้าแข้งและน่องด้านหลังและกล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้าค่ะจบบทความประจำวันเรื่องแกว่งแขนลดโรคเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 200 กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: พี่บ้าวพี่บ้าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนูว่าจะสื่อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
4: น้องเออสื่อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าชายหมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไว้ให้ชายล่ะคะล่ะคะ
3: จริงด้วยพี่แล้วหนูต้องทำยังไงอะคะ
4: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งเก็บก่อนชายเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีค่อยทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าชายเกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกเก็บเลือกชายแล้วครับ
3: อ๋อต้องอ้อมก่อนชายไม่ใช่ชายก้อนแล้วค่อยอ้อมใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มอ้อมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกชายชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับอ้อมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจในอนาคต
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
7: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
6: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
7: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
8: เช็คเรตติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งคุณพี่คะเช็คเรตติ้งอย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะเช่นเดิมวันนี้พบกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะขอทักทายคุณผู้ฟังในพื้นที่ฝั่งอันดามันกันก่อนทักทายคุณผู้ฟังจากจังหวัดกระบี่ค่ะจากจังหวัดระนองจากจังหวัดภูเก็ตและจากจังหวัดพังงานะคะที่รับฟังผ่านสวทพังงารับฟังผ่านท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รับฟังผ่านสวทตะกั่วป่าด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังในฝั่งอ่าวไทยค่ะที่รับฟังผ่านในพื้นที่ของอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะเช่นเดิมค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงอยากจะแนะนำกันเข้ามาสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์076421055ค่ะ076421055ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเริ่มต้นในช่วงนี้ก็น่าจะพบกับสภาพอากาศที่ช่วงนี้ฝนตกอย่างหนักอย่างต่อเนื่องเลยนะคุณผู้ฟังนะตกมาตุ้มกลับมาเนี่ยประมาณวันศุกร์คุณผู้ฟังวันศุกร์เนี่ยฝนตกค่อนข้างหนักอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็เป็นไปตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งบอกว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะจริงๆตั้งแต่วันที่29แล้วก็คือเมื่อวานนี้นะคะวันนี้จนไปถึง2กันยายน2กันยายนก็จะเป็นวันพุธนะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกแบบนี้นะคะว่าในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยคือเลื่อนมาผ่านตอนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียค่ะประกอบกับในช่วงนี้มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ให้เฝ้าระวังเรื่องของพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะเพราะว่ามันจะเกิดน้ำท่วมขังค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้ก็แน่นอนว่ากำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะฉะนั้นชาวเรือค่ะก็มีการแจ้งเตือนเนาะให้เรียกว่าเดินทางใช้ความระมัดระวังนะคะแล้วก็เรือเล็กในช่วงนี้โดยเฉพาะการออกฝั่งในทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยก็คือควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้กันด้วยนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศเนี่ยคือมีเรื่องของฝนค่ะแล้วก็เหมือนที่เนี่ยคุณผู้ฟังที่ตะกั่วป่าเนี่ยฝนก็จะตกแบบสู้ตกหนักแล้วก็หยุดแล้วก็สู้แล้วก็แบบว่าท้องฟ้าจะครึ้มๆตลอดทั้งวันค่ะก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยดูแลสุขภาพนะคะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้แล้วก็ต้องเฝ้าระวังนะคะเรื่องของฝนต่างๆด้วยค่ะเพราะว่าในจุดที่มีเรื่องของปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นเสมอนะคุณผู้ฟังจะมีตลอดเหมือนกันแล้วก็บอกว่าในพื้นที่น้อย20ในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนนะคะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักนะคะอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะก็จะมีภาคใต้เนี่ยจะมีที่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ค่ะก็เนี่ยเกือบจะครบจังหวัดทาง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเลยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็คลื่นลมแรงก็จะเป็นจังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะคะที่จะมีเรื่องของคลื่นลมแรงนะคะช่วงนี้ปภ.ก็มีการให้เราเนี่ย เฝ้าระวังแล้วก็ให้ติดตามซึ่งตอนนี้ทางปภ.นะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะก็มีการจัดตั้งวอลลุ่มระดับพื้นที่ค่ะเพื่อติดตามข้อมูลสภาพอากาศสภาพน้ำท่าตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการกำลังพลให้พร้อมสนับสนุนจัดทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุนะคะโดยมีการแบบว่าระบุในพื้นที่ที่มีเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมแรงนะคะที่บอกว่ามี3จังหวัดคือระนองพังงาภูเก็ตใช่ไหมคะจังหวัดระนองเนี่ยก็จะให้เฝ้าระวังเรื่องของอำเภอเมืองระนองอำเภอสุขสำราญและอำเภอกระเปอค่ะในจังหวัดพังงาก็จะมีในพื้นที่ของอำเภอเกาะยาวอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีค่ะและภูเก็ตก็จะเป็นทุกอำเภอนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะมีการประสานแจ้งเตือนนะคะ51จังหวัดเพราะว่ามันจะมีฝั่งของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางนะคะที่จะมีเรื่องของฝนรวมไปถึงภาคใต้เนี่ยให้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักโดยกำชับจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือจักรกลสาธารณภัยเนี่ยเพื่อเข้าพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะในพื้นที่สถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นถ้ำน้ำตกถ้ำลอดนะคะหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลเนี่ยเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะออกประกาศหรือติดตั้งแจ้งสัญแจ้งเตือนสัญญาณนะคะบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำเด็ดขาดนะคะแล้วก็แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะหากสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นให้พิจารณาห้ามเดินเรือนะคะพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนทันทีคุณผู้ฟังคะคือในเรื่องของช่วงนี้ก็ต้องมีการเฝ้าระวังเพราะว่าร่องมรสุมพัดผ่านแล้วก็ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยเรามีเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยที่พัดปกคลุมนะคะอยู่แล้วคราวนี้พออิทธิพลของร่องมรสุมจากตอนบนของประเทศใช่ไหมคะมันก็มากระทำกับมรสุมที่มีอยู่ในภาคใต้เนี่ยมันก็เลยจะทำให้เราเนี่ยมีฝนตกอย่างต่อเนื่องฝนตกหนักมีอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่นะคะอย่างไรเนี่ยถ้าสถานการณ์เนี่ยมีการทวีหรือว่าฝนมันตกมากขึ้นเราก็จะได้รับเรื่องของเซลบอดแคสต์นะคะซึ่งก็จะมีการแจ้งเตือนในแต่ละพื้นที่นะคะเพื่อให้เราเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือนะคะในทุกๆด้านแล้วก็ที่สำคัญค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้รับเรื่องของได้ประสบสาธารณภัยนะคะช่องทางการช่วยเหลือค่ะก็มีตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เราอยู่นะคะอบต.เทศบาลนะคะอบจ.หรือจะติดต่อท้องที่นะคะก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือจะเป็นสายด่วนนิรภัย1784ของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเขาก็มี LINE แอดนะคะอันนี้สามารถทักเข้าไปได้นะคะเรื่องของ LINE แอดของทางปภ.นะคะก็จะเป็นเรื่องของ LINE แอด@1784DDPM ค่ะจะชื่อไลน์ว่าปภ.รับแจ้งเหตุค่ะถ้าเกิดว่ามีเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถแจ้งเหตุนะคะหรือว่าขอรับการช่วยเหลือต่างๆได้นะคะเป็นช่องทางของทางปภ.ค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนนะคะแล้วก็อย่าลืมเฝ้าระวังถ้าเกิดว่าสังเกตว่าน้ำเริ่มเปลี่ยนสีอย่างไรก็รีบขนสิ่งของจำเป็นแล้วก็รีบอพยพออกมานะคะแล้วก็พยายามติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกค่ะเรื่องของสภาพอากาศนำมาฝากทุกท่านกันก่อนนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้ทุกท่านได้ชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ
1: คุ คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเงินประกันสังคมที่เราจ่ายกันอยู่ทุกๆเดือนไม่ใช่แค่ภาษีที่ถูกหักไปเฉยๆนะครับแต่มันคือหลักประกันชีวิตที่มีความสำคัญทั้งต่อคนทำงานอย่างเรารวมทั้งนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบทุกเดือนซึ่งมีมูลค่ากองทุนสูงถึงกว่า 3.1 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวครับโดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังการบริหารจัดการเงินกองทุนนี้ก็คือบอร์ดประกันสังคมครับซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลเงินบำนาญเงินชดเชยกรณีว่างงานเงินสงเคราะห์บุตรตลอดจนการบริหารจัดการกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่หน้าที่ครับแต่คือโอกาสที่เราจะได้ส่งตัวแทนเข้าไปสู้เพื่อผลประโยชน์ของเราอย่างแท้จริงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเสียงของคุณสำคัญใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา

ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผู้ประกันตนนะคะสำหรับผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมตอนนี้นะคะสามารถเช็คสิทธิ์ได้แล้วนะคะเพราะว่าสำนักงานประกันสังคมค่ะได้มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมระบุสถานที่เลือกตั้งอย่างเป็นทางการค่ะเริ่มตรวจสอบได้แล้วตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ28สิงหาคมค่ะโดยสำนักงานประกันสังคมค่ะตอนนี้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมระบุสถานที่เลือกตั้งนะคะโดยเริ่มตรวจสอบรายชื่อในวันที่28สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะในส่วนของการกำหนดพื้นที่เลือกตั้งค่ะผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่ใช้สิทธิ์ไว้แล้วจะใช้ข้อมูลตามที่แจ้งนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ทางสำนักงานประกันสังคมค่ะจะใช้ข้อมูลที่อยู่ติดต่อเพื่อกำหนดพื้นที่เลือกตั้งนะคะโดยผู้ประกันตนมาตรา33และนายจ้างค่ะจะใช้ข้อมูลที่ตั้งสถานประกอบการส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40นะคะก็ใช้ข้อมูลที่แจ้งไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมโดยช่องทางการตรวจสอบนะคะถ้านายจ้างเนี่ยก็จะมีเรื่องของช่องทาง e-service ค่ะผู้ประกันตนก็จะมีระบบ e-self-service แล้วก็แอป SSO Plus ค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกระบบออนไลน์สามารถตรวจสอบได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ค่ะพอเข้ามานะคะก็จะมีข้อมูลที่เขียนว่าประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็มีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมอันนี้เราสามารถเข้าไปดูเรื่องของรายละเอียดต่างๆได้นะคะคุณผู้ฟังว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะคะสำหรับผู้นี้เพราะว่าให้เราเข้าไปนะจะเป็นหน้าที่เขียนว่าเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมก็จะมีการเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเลือกตั้งนะคะจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนะคะซึ่งอันนี้เข้าดูจากเว็บไซต์ค่ะก็จะมียอดอยู่ที่ 1,645,911 รายด้วยกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลจากมาตรา33นะคะซึ่งก็จะมีการแจกแจงข้อมูลนะคะว่ามีจังหวัดไหนมีการลงทะเบียนเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงการสมัครผู้แทนต่างๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญค่ะผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งข้อมูลก่อนวันเลือกตั้งค่ะทั้งนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของข้อมูลหรือว่าการเตรียมที่จะไปเลือกตั้งเกี่ยวกับบอร์ดประกันสังคมนะคะก็สามารถติดต่อไปได้นะคะที่เบอร์15

ตั้งเนี่ยจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนต่อคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งอาทิบัตรประชาชนใบขับขี่บัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานรัฐนะคะหรือจะใช้หลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นไทยดีทางรัฐต่างๆหรือว่าเป็นเรื่องของใบขับขี่นะคะดิจิทัลของ DLT หรือว่าบัตรคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งก็จะมีขั้นตอนต่างๆนะคะที่สามารถดำเนินการได้โดยถ้าเป็นนายจ้างนิติบุคคลค่ะผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนแทนต้องแสดงบัตรแล้วก็มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วก็มีเรื่องของหนังสือมอบหมายอำนาจด้วยนะคะในการดำเนินการค่ะเมื่อมีการตรวจสอบหลักฐานยืนยันตัวตนแล้วนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบคือบัตรสีฟ้านะคะใช้สำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและบัตรสีชมพูใช้สำหรับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนค่ะก็จะมีการให้ลงลายมือชื่อพิมพ์ลายนิ้วมืออันนี้ก็จะคล้ายๆกับการเลือกตั้งของเรานะคะซึ่งการลงคะแนนในการลงคะแนนให้กับผู้ประกันตนเนี่ยเขาจะเป็นการเขียนหมายเลขอาราบิกของผู้สมัครลงในช่องคะแนนโดย1ช่องสามารถเขียนได้1หมายเลขและเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขค่ะทั้งนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้มีการทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นนะคะนอกจากการเขียนตัวเลขยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยประสงค์ไม่ลงคะแนนในผู้สมัครรายใดค่ะก็ใช้เครื่องหมายกากบาทแล้วก็เขียนว่าที่มันจะมีช่องเขียนว่าไม่ประสงค์ลงคะแนนก็ให้กากบาทในช่องนั้นแทนแล้วก็จะมีการหย่อนนะคะโดยบัตรดีก็คือจะต้องเขียนเลขอาราบิกลงในช่องละ1หมายเลขเท่านั้นเลือกได้ไม่เกิน7หมายเลขค่ะอันนี้สำหรับผู้ประกันตนนะคะที่เตรียมพร้อมที่จะเลือกตั้งนะคะก็ในช่วงนี้สามารถเช็คข้อมูลเช็คเรื่องของสิทธิ์การเลือกตั้งสถานที่ต่างๆได้นะคะแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยใดๆก็สามารถติดต่อไปที่จะติดต่อโดยตรงไปที่สำนักงานประกันสังคมในจังหวัดก็ได้หรือจะโทรสอบถามไปที่1506กด9อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเรื่องของผู้ประกันตนค่ะและอีกหนึ่งเรื่องค่ะนี่ก็มาเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของThAI Passport นะคะคุณผู้ฟังก็ทาง DE ค่ะจับมือกับเทคโลกนะคะก็เป็นเทคโนโลยีต่างๆนะคะแพลตฟอร์มระดับโลกนะคะก็เปิดตัวเป็น THAI Passport ค่ะดันคนไทย5ล้านนะคะคนใช้ AI นะมี30โมเดลฟรีดึงแพลตฟอร์ม AI Pass ลุย31สิงหาคมนี้ค่ะโดยทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็มีการประกาศเปิดตัวโครงการ THAI Passport ค่ะพร้อมแพลตฟอร์ม AI Pass ค่ะที่จะผนึกกำลังพันธมิตรเทคโนโลยีระดับโลกนะทั้ง Microsoft Google Nvidia นะคะมอบสิทธิ์ให้คนไทยสูงสุด5ล้านคนเข้าถึงโมเดล AI เลยว่าปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำกว่า30โมเดลฟรีในจุดเดียวหวังเร่งยกระดับความรู้นะเรื่องของ AI literacy แล้วก็อัตราการใช้จริงเพื่อลดช่องว่างทางเทคโนโลยีค่ะซึ่งกระแสตอบรับก็มาแรงมากหลังจากเปิดตัวให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไปเมื่อวันที่19สิงหาคมค่ะก็มีผู้สมัครไปแล้วกว่า1ล้าน3แสนคนค่ะในเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ค่ะครอบคลุมทั้งนักเรียนนักศึกษาคนทำงานผู้ประกอบการค่ะแล้วก็ระบบจะเปิดให้ใช้จริงก็คือ31สิงหาคมค่ะโดยไฮไลท์สำคัญของโครงการนี้นะคะก็จะเป็นศูนย์รวมโมเดล AI ระดับโลกนะคะก็จะมี30โมเดลจาก14ผู้พัฒนาชั้นนำนะคะก็ GPT Claude Opus Gemini Proแล้วก็ Nvidia นะคะครอบคลุมการเขียนโปรแกรมการค้นคว้างานภาพเสียงวิดีโอโดยไม่ต้องสมัครแยกหลายบัญชีแนวคิดคือเลิร์นเอิร์นเพลินค่ะเชื่อมโยงการเรียนรู้มีคอร์สฝึกอบรมจาก Google for Education Microsoft Elevate นะคะแล้วก็ Nvidia Deep Learning นะคะเมื่อเรียนจบก็จะสะสมคะแนนได้รับประกาศนียบัตรพร้อมปลดบล็อกสิทธิ์ใช้งานโมเดลระดับโปรค่ะแล้วก็สิทธิพิเศษช่วงเปิดตัวนะคะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับการอัปเกรดเป็นผู้ใช้งานระดับ Innovator ฟรี30วันเพื่อได้ทดลองใช้เครื่องมือระดับสูงต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้ยังสามารถที่จะเข้าไปสมัครแล้วก็ดูรายละเอียดกันได้นะคะทุกท่านคะซึ่งตอนนี้คุณสมบัติก็คือเป็นคนไทยค่ะอายุ15ปีขึ้นไปวิธีการสมัครก็คือลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ aipass.go.th โดยเชื่อมต่อบัญชี Google Microsoft

ซอฟหรือว่า Apple ค่ะแล้วก็ต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือไม่ก็ทางรัฐค่ะข้อควรระวังก็คือถ้าเราจะใช้ให้เข้าในโหมดเบราว์เซอร์ปกติละกันนะคะเพื่อที่เราจะเข้าง่ายซึ่งการสมัครเนี่ยไม่ยากเลยดีเจมะตูมเนี่ยสมัครเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่19นะคะนั่นก็คือว่าเราเนี่ยสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะเขามีการเปลี่ยนโดเมนนิดนึงก็จะเป็น aipass.go.th ค่ะซึ่งลงทะเบียนได้แล้วค่ะสามารถกดลงทะเบียนล่วงหน้านะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยกดเข้าสู่ระบบก็เลือกบัญชีที่เราจะเข้าสู่ระบบนะคะถ้าเรามี Gmail ก็เข้า Google ถ้าเรา Microsoft ไม่ว่าจะเป็น Hotmail หรือว่าอันไหนเนี่ยก็จะเข้าอันนี้แล้วก็ Apple ถ้าเรามีบัญชีใช้ของแบบว่าทาง Apple เนี่ยก็สามารถล็อกอินได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมเรื่องของการยืนยันตัวตนซึ่งก็จะมีการยืนยันตัวตนผ่านทางรัฐแล้วก็ไทยดีแต่ว่าตัวมะตูมเนี่ยในวันแรกเนี่ยใช้ทางรัฐจะเร็วกว่านะแต่ตอนนี้น่าจะลงได้ทั้ง2อันค่ะสามารถกดยืนยันตัวตนได้เหมือนกันแล้วเขาก็จะมีการให้เรากดยอมรับเงื่อนไขเนี่ย2ครั้งแล้วก็จะมีการให้เรากรอกข้อมูลว่าเราเนี่ยเป็นใครก็คือหมายถึงว่าเป็นระดับนักเรียนนักศึกษาคนทำงานหรือว่าผู้ประกอบการหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้เขาก็จะมีเรื่องของว่าใช้เพื่อทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะมีกลุ่มอาชีพไหนนะคะเพื่อจะเป็นการเก็บข้อมูลแต่ข้อมูลเนี้ยไม่ใช่เป็นข้อมูลคือเป็นข้อมูลทั่วๆไปนะคะแล้วก็สามารถกรอกไปได้และเราก็จะได้ลองใช้กันในวันที่31สิงหาคมตอนนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็เชิญชวนนะคะลงทะเบียนกันได้นะคะผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th แล้วนะคะตอนนี้นะอันเก่าเนี่ยมันจะเป็นnet นะคะก็มีการปรับโดเมนนะคะเพื่อจะได้เข้าถึงแล้วก็มั่นใจนะคะเพราะว่าเป็นของหน่วยงานรัฐนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปได้นะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่อยากจะใช้ AI เข้าถึง AI เนี่ยก็แนะนำกันเลยสำหรับโครงการ TH AI Passport แล้วก็แพลตฟอร์ม AI Pass ค่ะที่รวม AI Pro สิทธิ์เพื่อคนไทยใช้ฟรีนะคะก็จะมีระยะเวลา1ปีแล้วก็ที่สำคัญถ้าเราอยากจะมีการอัปเกรดเนี่ยเราก็จะมีการเรียนมีการอบรมมีการเทคคอร์สในนั้นนะคะเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็จะมีแต้มเพื่อเราจะได้แลกระดับโปรใครที่สนใจจะใช้ข้อมูลหรือว่าต้องใช้ AI เนี่ยเพื่อการทำงานเพื่อการประยุกต์การใช้งานเนี่ยก็อย่าลืมไปสมัครกันด้วยยังมีเวลาวันนี้30นะคะก็ยังมีเวลาอยู่ก็พรุ่งนี้ก็จะเตรียมเปิดตัวแล้วยังไงก็อย่าลืมสมัครกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่นำมาฝากทุกท่านกันนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้ทุกท่านได้พักฟังเพลงหนึ่งสักช่วงหนึ่งดีกว่าแล้วกลับมาในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาวันนี้จะหยิบยกปฏิทินการท่องเที่ยวในเดือนกันยายนของจังหวัดพังงานะคะว่ามีกิจกรรมที่ไหนอย่างไรกันบ้างค่ะในช่วงเดือนกันยายนนะคะก็จะมีกิจกรรมค่ะ 19-20 กันยายนค่ะ The Soul of เกาะยาวทุ่งนาหุ่นไล่กาวิถีเกาะค่ะณนาผืนใหญ่ที่สุดในทะเลอันดามันเกาะยาวน้อยค่ะโดยของทางททสำนักงานพังงาค่ะแล้วก็จะมีงานเซิร์ฟค่ะติปิจาปิกกรมพาทรไทยแลนด์นะคะที่ Memory Surf Village เขาหลักค่ะซึ่งจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่25-26กันยายนนะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะ25-26กันยายนนะคะแล้วก็ในวันที่26ค่ะก็จะมี Marriott เขาหลัก Sport Day ค่ะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้นที่โรงเรียนบางม่วงตะกั่วป่านะคะแล้วก็27กันยายนก็มีกิจกรรมปั่นจักรยานลดภาวะโลกร้อน2569ค่ะโดยชมรมจักรยานจังหวัดพังงานะคะก็เป็นเบื้องต้นสำหรับกิจกรรมปฏิทินท่องเที่ยวในเดือนกันยายนของในพื้นที่จังหวัดพังงา นะคะซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมกรอมพาทรเนี่ยซึ่งก็จะมีกิจกรรมแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะสำหรับเรื่องของติปิจาบริกกรอมพาทรไทยแลนด์นะคะ25กันยายนค่ะก็จะได้ฟังกับวงพอดค่ะแล้วก็26กันยายนค่ะก็จะเป็นวงลานดอกไม้ค่ะก็ชิลๆไปฟังกันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีเรื่องของการแข่งขันเซิร์ฟค่ะซึ่งเขาจะมีการแถลงข่าวกิจกรรมงานนี้นะคะในวันที่1กันยายนค่ะในส่วนรายละเอียดอื่นๆค่ะเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังในสัปดาห์ต่อไปแล้วกันนะคุณผู้ฟังเผื่อว่าใครสนใจอยากจะมาเล่นเซิร์ฟหรือว่าอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศชิลๆนะคะเรื่องของการแข่งขันการโต้คลื่นเยาวชนก็สามารถติดตามกันได้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังหลังจากได้ฟังเรื่องของการแถลงข่าวรายละเอียดของงานกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดพังงาจริงๆก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะใครอยากจะมาพักผ่อนนะคะก็สามารถมาได้ที่เขาหลักนะคะจังหวัดพังงาเราเป็นเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่องเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาสัมผัสบรรยากาศบริการอาหารแล้วก็สัมผัสความสุขกันนะคะเพราะว่าพังงาเที่ยวได้ทั้งปีค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการกันด้วยนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ดีเจมะตูมแล้วก็ดีเจพี่หม่งลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้ง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการยกระดับท่าเรือสงขลาสู่ศูนย์กลางโลจิสติกอ่าวไทยตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการยกระดับท่าเรือสงขลาสู่ศูนย์กลางโลจิสติกอ่าวไทยตอนล่างพร้อมสั่งกรมเจ้าท่าเสนอขอเพิ่มงบขุดลอกร่องน้ำปี2570อีก133ล้านบาท
8: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับความเป็นประตูสู่การค้าและศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างโดยนายสันเพชรเปิดเผยว่าที่ผ่านมาท่าเรือสงขลามีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ยกขนและปัญหาความตื้นเขินของร่องน้ำส่งผลให้ผลผลิตยางพาราภาคใต้กว่า170ต้องส่งออกผ่านท่าเรือปีนังของมาเลเซียการปรับปรุงครั้งนี้มีการตั้งปั้นจั่นยกขนสินค้าหน้าเรือจำนวน2ตัวช่วยให้เรือสินค้าสามารถขนส่งยางพาราตรงสู่ประเทศจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้ทันทีช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและตั้งเป้าดึงการส่งออกยางพาราที่เคยผ่านท่าเรือปีนังกลับมาผ่านท่าเรือสงขลาได้ไม่น้อยกว่า150พร้อมคาดการว่าภายใน 5-6 ปีปริมาณสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น4ล้านตันต่อปีและตู้สินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 450,000 TEU ต่อปีนอกจากนี้สั่งการให้กรมเจ้าท่าเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก133ล้านบาทตามข้อเสนอของภาคเอกชนซึ่งโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลามีกำหนดเปิดใช้งานในเดือนตุลาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพาหลังเจอสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาติดต่อกัน2ปี
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพาหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องติดต่อกัน2ปีในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับฟังปัญหาและความต้องการของโรงพยาบาลซึ่งน้ำท่วมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการเดินทางมารักษาพยาบาลของประชาชนการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินรวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ต่อนายรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเร่งตรวจสอบเส้นทางคมนาคมโดยรอบโรงพยาบาลโดยเฉพาะจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำกัดเซาะพร้อมเร่งซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยและสะดวกพร้อมกันนี้ยังได้ให้กำลังใจผู้บริหารแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพาโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาและผลักดันการแก้ไขเชิงโครงสร้างเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องอาศิยะดาโอสปทปัตตานีรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีอิสราเอลประณามอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์โจมตีของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเอาแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการกระทำของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งก่อเหตุบุกทำร้ายชาวปาเลสไตน์ในหมู่บ้านกุสลาและจารูตเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นอาชญากรรมและละเมิดกฎหมายอย่างรุนแรงรวมถึงส่งผลกระทบต่อสถานะของอิสราเอลในเวทีระหว่างประเทศและยังเป็นการขัดขวางปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์อีกด้วยทั้งนี้สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์โจมตีชาวปาเลสไตน์ได้มากกว่า 1,330 ครั้งนับตั้งแต่ต้นปี 2,569 จนถึงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยแล้วเกิดขึ้นประมาณ6ครั้งต่อวันน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
11: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
13: โกฟันสนุกได้ทุกวัน พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
14: รักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดินร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ฟื้นคืนกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันดำเนินรายการโดยมูลนิธิอนุ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการส่องธรรมชาติอันดามันนะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.นะครับวันนี้นะครับผมไม่มาคนเดียวนะครับมากับนานๆจะมาครั้งนะครับครูเกตสาวสวยนะครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะแต่ต้องพูดคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าฟังทางคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็จะได้ยินแค่เสียงแต่ถ้าดูทาง Facebook นี่เห็นหน้าด้วยไหม
0: ทางไหนครับ
1: วันนี้อายวันนี้ขี้อายหรอ
0: ขี้อาย
1: ทางสวทภูเก็ตเรดิโอค่ะ
0: ใช่สามารถรับชมได้ทาง Facebook นะครับ
1: หลังจากคือดูได้ย้อนได้ย้อนดูได้
0: ใช่ครับ
1: ทางคลื่น FM นี่จะฟังแล้วก็ผ่านเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับวันนี้มีข่าวอะไรบ้างครับ
1: โอ้ยก่อนอื่นเลยอย่างนี้ค่ะต้องแสดงความห่วงใยและกำลังใจก่อนดีกว่านะคะ
0: ครับ
1: เชื่อว่าหลายๆท่านได้ดูคลิปสุดๆเลยนะคะของเรื่องของภัยพิบัติต่างๆในช่วงเวลาที่หลายพื้นที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะทางรายการขอส่งความห่วงใยความเสียใจและกำลังใจอย่างสุดหัวใจค่ะไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวทุกคนขอให้ทุกท่านเข้มแข็งและผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้อย่างปลอดภัยนะคะ
0: ครับ
1: ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาสมัครและทุกภาคส่วนที่กำลังทำงานอย่างเต็มที่อย่างเต็มกำลังเพื่อช่วยเหลือผู้คนขอให้ทุกความช่วยเหลือส่งต่อความหวังและขอให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบสามารถฟื้นฟูและกลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันค่ะ
0: ครับ
1: แม้เราจะอยู่ห่างไกลกันนะคะแต่ความห่วงใยและน้ำใจของมนุษย์ไม่มีพรมแดนขอส่งพลังไปยังทุกๆคนทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเองที่ตอนนี้ประสบกับเรื่องของน้ำท่วมนะคะ
0: และอุทกภัยนะครับ
1: และล่าสุดที่
0: จังหวัดน่าน
1: ที่
0: ไม่ใช่บ้านเรา
1: บ้านเราที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็จังหวัดอื่นที่รับผลกระท
0: บ
1: ส่วนเพื่อนร่วมโลกแล้วกันนะคะประเทศที่ล่าสุดที่เราได้ดูคลิปแล้วรู้สึกว่าโอ้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรก
0: ็คือรุนแรงมากเลยนะครับ
1: กับทิเบตนะคะยังไงก็ขอส่งพลังใจขอส่งกำลังใจเป็นตัวแทนนะคะถ้าได้ฟังกันคลื่นนี้แล้วก็คือร่วมกันส่งใจไปช่วยทุกท่านไปช่วยทุกพื้นที่กลับคืนสู่ความสงบความปลอดภัยและให้มีความหวังอีกครั้งนะคะด้วยความจริงใจและให้กำลังใจค่ะวันนี้เราในเมื่อมาเรื่องนี้แล้วคุณวิโยคิดว่าเราน่าจะคุยเรื่องอะไรคะ
0: วันนี้นะครับทางรายการก็มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในชุมชนของเรานะครับซึ่งจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวใกล้ตัวเราทุกคนมากนะครับนั่นก็คือการสร้างที่อยู่อาศัยในที่ราบลุ่มหรือแนวเชิงเขาที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัตินะครับ
1: จะเข้ากับก็เรียกความเป็นไปของเรื่องของภัยพิบัติตอนนี
0: ้ใช่ครับ
1: นะคะดังนั้นก็ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยบ้านเนี่ยค่ะเป็นสถานที่ที่เราทุกคนต้องการให้เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยถูกไหมคะ
0: ครับ
1: เป็นที่พักผ่อนเป็นที่ที่สมาชิกในครอบครัวกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น
0: ใช่
1: แต่ถ้าคำถามสำคัญก็คือบ้านของเราปลอดภัยจากภัยธรรมชาติจริงหรือไม่
0: ใช่โดยเฉพาะบ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบนะครับซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำทะเลหนุนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับบ้านที่อยู่บริเวณเชิงเขานะครับหรือพื้นที่ลาดชันนะครับก็อาจมีความเสี่ยงจากดินถล่มนะครับดินหล่นน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็การกัดเซาะของหน้าดินนะครับ
1: คุณเคยเห็นนี้ไหมที่เมื่อกี้หินหล่นใช่ไหม อย่างที่เป็นเชิงเขาแล้วคนขับรถอยู่แล้วมีภาพที่ก้อนหิน
0: หล่นลงมาใช่ไหม
1: กลิ้งลงมาส่วนมากเนาะมันก็มีจริงๆด้วยนะคะ
0: มีครับ
1: ตอนแรกอย่างนี่ขอวกกลับมาที่ในปานทิเบตนะคะกับอะไรนะที่ทิเบตด้วยใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นร่วมกันเรานึกว่าอยู่แค่ในภาพยนตร์เนาะ
0: ใช่ดูเหมือนในภาพยนตร์เลยใช่ไหม
1: ดูกลับมาแล้วที่มาเจอมาดูซ้ำก็คือเฮ้ยนี่ของจริงน
0: ี่ของจริงเลยใช่
1: ไม่ใช่ในฉากของภาพยนตร์
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: คือใจหายมากๆแล้วก็แบบ
0: มันน่ากลัวนะครับน่ากลัวมาก
1: เลยค่ะมาก
0: น่ากลัวมากเลย
1: ก็ดูคลิปครั้งแล้วครั้งเล่าบอกในขณะเดียวกันก็ส่งกำลังใจแหละนะคะเพราะว่าเราก็เป็นเพื่อนร่วมโลกด้วยกันน่ะนะคะทีนี้ถ้าเมื่อกี้บอกว่า การสร้างบ้านไม่ใช่เป็นเรื่องของความสวยงาม
0: ครับ
1: หรือไม่ใช่เรื่องของขนาดบ้านหรือราคาก่อสร้างเท่านั้นแต่ต้องเพิ่มเลยคำถามแรกคือเรากำลังสร้างบ้านอยู่ที่ไหน
0: ครับ
1: และคำถามต่อมาคือพื้นที่แห่งนั้นมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอะไรบ้างนี่คือสองข้อด้วย
0: สำคัญมากเลยนะครับ
1: มากค่ะเพราะว่าถ้าไม่งั้นโครงการบ้านต่างๆเดี๋ยวนี้จะอย่างนี้ด้วยค่ะเพื่อความสะดวก
0: ครับ
1: ผู้บริโภคผู้อุปโภคบริโภคเหรอเนาะเรียนง่ายๆว่าคนที่มีกำลังซื้อบ้านอ่ะบางทีเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้หรอกค่ะบ้านสวยบ้านกว้าง
0: ชาวบ้านนะครับหรือว่าจะ
1: บ้านจัดสรร
0: ตอนเราจะไปดูบ้านหรือว่าซื้อบ้านเราดูแบบอะไรบ้านสวยงามไว้ก่อนแต่ว่าความปลอดภัยความปลอดภัยต้อง
1: อ
0: ันดับแรกนะครับ
1: คิดหรอกว่าเราจะอวดใครถูกไหมโย
0: ค
1: ะคุณโยพูดตรงๆนะตอนนี้เราต้องถามว่าเอ้ยฉันอยู่ปลอดภัยแค่ไหน
0: ใช่เดี๋ยวนี้
1: ปลอดภัยอะไรบ้าง
0: เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะธรรมชาติเอาคืน
1: บางโครงการใช่ไหมคะดินซุด
0: ใช่ใช
1: ่บ้านแยก
0: ใช่ครับ
1: ห้องครัวหายไปไหนนี่ไม่ต้องถามใครเคยถามคุณนั่นแหละวันดีคือดีเอ้ากระทะห้องครัวหายไปไหนแล้วใช่ไหมคะที่กรุงเทพใช่ไหมเราเคยเจอแบบนั้นแต่ทีนี้โอ้มันก็ยากนะบางคนจ่ายเป็นโครงการบ้านใหญ่ๆจ่ายร้อยล้านสมมตินะ
0: ใช
1: ่อันนี้สำหรับเราสมมติแต่สำหรับบางคนคือเรื่องเล็กๆเนาะ
0: ครับ
1: บ้านขนาดใหญ่มากแพงมากแต่ความปลอดภัยไม่มี
0: น้อยมากใช่ไหม
1: เราไม่ได้ต้องการที่จะเคลมเงินคืนมาหลังจากที่เสียหายแล้วถูกไหมคะเราอยากอยู่ด้วยชีวิตประจำวันที่ว่าอยู่แล้วปลอดภัยอยู่แล้วมีความอบอุ่นอยู่แล้วสมาชิกทุกคนมีความสุขอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่มานั่งแก้ไขเรื่องปัญหาบ้านทีหลังหรือว่าประสบภัยทีหลังเนาะดังนั้นวันนี้เรามาจะมาพูดกันตั้งแต่เรื่องของการเลือกพื้นที
0: ่
1: การสำรวจสภาพดินการออกแบบบ้านการวางระบบระบายน้ำนี่ก็สำคัญ
0: การป้องกันน้ำท่วม
1: ป้องกันดินถล่มรวมถึงการเตรียมตัวของสมาชิกในครอบครัวด้วยเลยดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าการป้องกันที่ดีที่สุดไม่ใช่การป้องกันภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วจึงแก้ไขใช่ไหมแต่อะไรคะคุณวิโย
0: การลดความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนก่อสร้างบ้าน
1: นั่นแหละใช่เลย
0: ใช่เลยใช่ไหมครับ
1: ทีนี้ถ้าจะเดี๋ยวคุณวิโยลองให้รายละเอียดนะว่าถ้าดิฉันถามไปว่าทำไมทำเลบ้านจึงสำคัญ
0: ครับก่อนจะสร้างบ้านนะครับสิ่งแรกที่ควรให้ความสำคัญนะครับครูเกตไม่ใช่สีของบ้านไม่ใช่รูปแบบหลังคาแล้วก็ไม่ใช่การตกแต่งภายในแต่คือทำเลครับเพราะบ้านที่ออกแบบดีมากนะครับหากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับก็ยังได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับพื้นที่ราบลุ่มก็มีข้อดีหลายอย่างเช่นพื้นที่ที่เดินทางสะดวกมีพื้นที่ใช้สอยนะครับแล้วก็มักเหมาะกับการตั้งชุมชนแต่ก็มีข้อเสียนะครับที่ต้องระวังก็คือการระบายน้ำนะครับแล้วก็หากพื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่านะครับบริเวณโดยรอบนะครับเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำอาจไหลนะครับมารวมกันในพื้นที่ดังกล่าวนะคร
1: ับ เป็นที่รับน้ำไปเลย
0: เป็นที่รับน้ำนะครับระบบระบายน้ำไม่เพียงพอก็อาจเกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานานนะครับส่วนพื้นที่เชิงเขานะครับแม้จะมีภูมิทัศน์ที่สวยงามอากาศดีแล้วก็บางแห่งสามารถมองเห็นวิวทะเลนะครับหรือว่าวิวธรรมชาติอย่างสวยงามนะครับแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าพื้นที่ลาดชันนะครับอาจมีความเสี่ยงนะครับด้านเสถียรภาพของดินโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนนะครับที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับน้ำจะซึมลงไปในชั้นดินนะครับทำให้ดินมีน้ำมากขึ้นแล้วก็พื้นที่ที่มีความลาดชันนะครับก็จะมีสภาพดินไม่มั่นคงนะครับก็อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความเคลื่อนไหวของดินได้นะครับที่มี
1: เคลื่อนตัว
0: เคลื่อนตัวนะครับ
1: เคยเห็นนี้ที่กระบี่ดินยุบเป็นหลุมใหญ่ๆอ่ะ
0: ใช่
1: ไหมดินยุบตัวหรือว่าสะพานถนนต่างๆที่พอดินข้างล่างมันโดนเซาะไปแล้ว
0: มันโดนเซาะหรือว่าอุ้มน้ำมาเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะ บ้านหายไปก็มีเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยค่ะก่อนที่จะซื้อที่ดินหรือก่อนก่อสร้างเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นโครงการบ้านก็ต้องฝากถึงเจ้าของโครงการเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วคอนโดด้านไหนบ้างครับ
1: ก็พื้นต้องดูอย่างนี้เลยว่าศึกษาข้อมูลลึกๆเลยนะ
0: ครับ
1: พื้นที่แห่งนี้เคยน้ำท่วมหรือไม
0: ่โอ้อันนี้ก็สำคัญนะครับ
1: ค่ะน้ำเคยท่วมสูงแค่ไหนถ้าเคยท่วมเนาะ
0: ครับ
1: น้ำระบายออกเร็วหรือช้าคุ้นเคยกับความว่าน้ำรอระบายไหมนะ
0: ได้ยินบ่อยครับได้ยินบ่อย
1: ค่ะพื้นที่เคยเกิดดินถล่มหรือไม
0: ่ครับ
1: นะคะหรือว่าบริเวณใกล้เคียงมีร่องรอยการกัดเซาะของดินหรือไม
0: ่
1: มีลำห้วยมีทางน้ำธรรมชาติหรือคลองอยู่ใกล้พื้นที่หรือไม
0: ่ครับ
1: นะคะและที่สำคัญคือในอดีตเมื่อเกิดฝนตกหนักพื้นที่แห่งนี้เคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนี่ก็ต้องถามอะไรบ้างถามคนในชุมชน
0: ใช่
1: ถามในชุมชนเหล่านั้นคนเก่าคนแก่
0: ถามคนเก่าคนแก่ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับ
1: ใช่ค่ะนั่นแหละก็สำคัญนะคะถึงป้อข้อมูลเหล่านี้แหละค่ะจะทำให้เราได้มาประกอบกับการตัดสินใจหรือว่าแน่นอนว่าเราต้องการพื้นที่ตรงนี้แหละก็ประกอบกับเรื่องของการป้องกันนะคะเป็นการออกแบบอย่างเงี้ยค่ะดีขึ้นหรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นนะคะคุณวิเยลก็คือบ้านในพื้นที่ราบลุ่มควรออกแบบอย่างไร
0: อันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะมาถึงพื้นที่ราบลุ่มกันบ้างนะครับสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเงินนะครับกูเกตการจัดการน้ำนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับหากจำเป็นต้องสร้างบ้านนะครับพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วมนะครับการออกแบบควรพิจารณาระดับพื้นบ้านให้เหมาะสมกับข้อมูลความเสี่ยงของพื้นที่นะครับหรือว่าบ้านบางประเภทนะครับอาจยกระดับพื้นที่นะครับที่อยู่อาศัยให้สูงขึ้นนะครับเพื่อลดโอกาสที่น้ำจะเข้าถึงภายในบ้านนะครับแต่การยกบ้านสูงนะครับเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับคุณเกศเราต้องคิดถึงการเดินทางของน้ำด้วย
1: โอเค อย่าไปขวางทางมันเนาะเวลาน้ำไม่มีขากับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแต่เวลามันเดินมาเนี่ย
0: มันมาไวมาก
1: มาไวมากพันขาหมื่นขาแสนขาแล้วทีเดียวเชียวเนาะเพราะฉะนั้นยังไงล่ะถ้าคิดถึงเรื่องของทางเดินของน้ำ
0: ก็เราไม่ควรถมดินนะครับหรือก่อสร้างจนปิดกั้นทางน้ำตามธรรมชาตินะครับ
1: ใช่
0: เพราะอาจทำให้น้ำเปลี่ยนทิศทางนะครับแล้วก็ไหลไปท่วมบริเวณอื่นด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็นะครับควรออกแบบระบบระบายน้ำรอบบ้านนะครับให้เหมาะสมนะครับเช่นอะไรบ้างนะครับเช่นรางระบายน้ำท่อระบายน้ำบ่อพักน้ำแล้วก็พื้นที่รองรับน้ำด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ระบบเหล่านี้นะครับควรได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับให้สอดคล้องกับพื้นที่จริงนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะครับก็คือตำแหน่งของอุปกรณ์ไฟฟ้า
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงครับคุณเคครับ
1: ถ้าเราสมมติว่าปลั๊กอยู่ต่ำเกินไปคือบ้านสมัยก่อนจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องพวกนี้
0: ใช่ไห
1: มครับบางทีปลั๊กไฟปลั๊กเต้าเสียบนะคะ
0: ครับ
1: อยู่ต่ำเกินไปพอน้ำมานิดเดียว
0: ใช่
1: มันก็จะเกิดการช็อตได้
0: เดี๋ยวนี้มันจะทำให้สูงระดับเอวหรือเปล่าหรือว่า
1: สูงขึ้น
0: น
1: ี่ถ้าดีๆในอนาคตนะคะอันนี้คิดเล่นๆนะดิฉันไม่ใช่วิศวะไง
0: ครับ
1: แต่ว่าก็คิดอย่างนี้ว่าพอมันเป็นระบบที่ว่าปิดตัวเองอ่ะ
0: ครับ
1: นินจวิทในความในอุดมคติของดิฉัน
0: ครับ
1: พอน้ำมาหรือว่าน้ำท่วมหรือว่าจะโดนอะไรที่เป็นเกี่ยวกับน้ำปั๊บมันปิดตัวเองอ
0: ่
1: ะ
0: อัตโนมัติหรือเปล่า
1: ออกแบบได้ไหมคะวิศวกรดิฉันคิดให้แล้วนะไม่คิดค่าคิดทีก้าภูอะไรก็เรียกปัญญา
0: ลิขสิทธ
1: ิ์มีลิขสิทธิ์อันนั้นเนี่ยคือสวิตช์ปิดตัวเองเลยแล้วก็เซฟตี้ไง
0: ครับ
1: ตัดทุกอย่างทำงานเรียบร้อยหมดเลยอย่างเงี้ยนั่นดีเนาะ
0: ท่าน
1: น่าจะมีแล้วแหละแต่ดิฉันมองยังไม่เคยเห็นเท่านั้นเองเนาะทีนี้เมื่อกี้บอกว่าเรื่องของอะไรนะอุปกรณ์ไฟฟ้าหากว่ามันอยู่พื้นที่เสี่ยงอะลักษณะตำแหน่งที่เสี่ยงอะไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงการติดตั้งที่เสี่ยงอะเราก็ต้องถ้าเป็นบ้านรุ่นใหม่เขาไม่น่ากังวลอะไรแต่ถ้าเป็นบ้านรุ่นก่อนๆเนี้ยก็ส่วนมากมันจะเตี้ยนะคะเพราะน้ำกับไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างมากเลย
0: ใช่นะมันคู่กันใช่ไหม
1: มันไม่ถูกกัน
0: ไม่ถูกกัน
1: เพราะว่าถ้าไฟน้ำเต้าสมมติว่าน้ำมาแล้วไฟช็อตเนี่ยคนที่ไปยืนอยู่แถวนั้นน่ะอันตรายค่ะน้ำมากระแสน้ำมันพามา คุณผู้ฟังอาจคิดว่าบ้านเราไม่เคยน้ำท่วมแล้วจะต้องเตรียมทำไมเคยได้ยินประโยคนึงว่าอยู่มา50ปีแล้วไม่เคยมีน้ำท่วมแบบนี้เลย
0: ใช่ไหมครับ
1: นั่นไงนั่นไงมาและประโยคพวกนี้ก็คือเพราะฉะนั้นไว้ใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้ภาวะโลกร้อน
0: ครับ
1: อย่างเขาเล่าว่าเขาดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเนปาลตอนนี้น่าจะมาจากเรื่องของหิมะละลายด้วย
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะซึ่งเราเองอ่ะเราดูข่าวนี้เราก็เห็นแค่ว่าเป็นมวลน้ำ
0: มหาศาล
1: มหาศาล
0: มหาศาล
1: สึนามิบกได้ไหมแรงกว่าเนาะ
0: แรงกว่าครับ
1: แรงกว่านะสึนามิมันยังมีจังหวะที่ว่าพอน้ำลดแล้วเราวิ่งทันในภาพในคลิปที่เราเห็นน่ะวิ่งไม่ทันนะ
0: ไม่ทัน
1: โอ้แต่เราก็ภาวนาม
0: าเร็วมากเลย
1: ส่งใจส่งพลังอะไรดีที่จะให้ท่านเหล่านั้นน่ะปลอดภัยได้มากที่สุดอะค่ะ
0: โอเค
1: เนาะเราอาจจะบอกว่าเรียกไม่ได้จริงๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแต่ว่าอยากให้มีคนที่ปลอดภัยให้ได้มากที่สุดเลยนะคะก็ขอให้สูญเสียน้อยสุดว่างั้น
0: ช่วงนี้เราก็พักกันสักครู่นะครับ
1: ค่ะ
0: และเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ช่วงต่อไปครับ

0: ที่แบบเศร้าๆทั้งน
1: ั้
0: นถ
1: ้
0: าเกิดขึ้นจริงแต่ว่าก็มีเยอะที่สร้างบ้านแล้วก็มีความมั่นคงนะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเพราะว่าไปธรรมชาติเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิดในรูปแบบเดิมทุกปีใช่ไหม
1: คร
0: ับบางทีปีนี้น้ำท่วมปีหน้าจะไม่ใช่น้ำท่วมละจะเป็นเรื่องอื่นแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังรู้ตัวไว้ก่อนแล้วก
1: ัน
0: สภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะคะปริมาณฝนอาจมากขึ้นหรือบางพื้นที่ไม่มีฝนตกเลยส่วนระบบเรื่องของน้ำใต้ดินหรือว่าอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อีกเช่นเดียวกันนานั้นทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องของที่พักอาศัยหรือว่าบ้านแล้วเนี่ยการสร้างบ้านบริเวณเชิงเขาเป็นยังไงคุณบินโย
1: ครับซึ่งเรื่องของการสร้างบ้านแนวเชิงเขานะครับหรือว่าพื้นที่ลาดชันนะครับพื้นที่แบบนี้นะครับต้องให้ความสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องเสถียรภาพของของลาดดินนะครับคอนก่อสร้างบ้านนะครับควรให้วิศวกรนะครับหรือผู้เชี่ยวชาญประเมินสภาพพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดชันมากนะครับหรือมีการตัดหน้าดินและถมดินจำนวนมากนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยนะครับกูเกตคือการตัดไหล่เขานะครับโดยไม่มีการออกแบบรองรับนะครับเพราะการตัดดินนะครับหรือหน้าดินนะครับอาจทำให้รูปทรงของลาดเขานะครับเปลี่ยนไปแล้วก็ส่งผลต่อเสถียรภาพของพื้นที่ด้วยนะครับ
0: เช่น
1: เดียวกับการถมดินนะครับหากถมนะครับโดยไม่ได้ออกแบบระบบป้องกันนะครับหรือการระบายน้ำอย่างเหมาะสมนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงในอนาคตได้นะครับซึ่งดังนั้นนะครับหากสร้างบ้านบนพื้นที่ลาดชันนะครับสิ่งสำคัญนะครับมีความสำคัญก็ประการแรกเลยนะครับสำรวจสภาพพื้นที่นะครับเราสำรวจยังไงนะครับว่าพื้นที่เราที่จะสร้างบ้านน
0: ะ
1: ให้เหมาะสมนะครับประการที่สองนะครับตรวจสอบสภาพดินครับแล้วก็ประการที่สามประเมินความลาดชันนะครับอันนี้ว่าที่เราจะสร้างบ้านนะมีความลาดชันเท่าไหร่เป็นยังไงนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ลำดับที่สี่นะครับวางระบบระบายน้ำการระบายน้ำในนี้ก็สำคัญนะครับว่าการระบายน้ำเป็นยังไงให้เหมาะสมนะครับแล้วประการที่5นะครับออกแบบฐานรากและโครงสร้างให้เหมาะสมกับพื้นที
0: ่
1: แล้วก็ประการที่6หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศประเทศโดยไม่จำเป็นนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือเร
0: ื่
1: องน้ำนะครับ
0: เพราะน้ำฝนที่ไหลลงมาจากพื้นที่สูงเนี่ยค่ะสามารถสร้างแรงกระเซาะนะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการพังทลายของดินได้ด้วยทีนี้ถ้าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการพังภูเขาเนาะการเอารถแมคโครไปตักดินออกนะจากที่เป็นภูเขามันจะต้องกลายเป็นที่ราบ
1: ใช
0: ่พื้นที่ใกล้กันต้องคำนึงด้วยอย่างนี้ว่าถ้าเราไปราบอยู่คนเดียวระหว่างนั้นก็เป็นเขาหมดเนี่ยความเสี่ยงอยู่ที่ใครเสี่ยงทั้งสองฝ่ายนะส่วนที่เป็นพื้นที่สูงกว่ามันก็จะเป็นการเซาะหน้าดินลงมาส่วนพื้นที่ราบก็คอยรับความกระทบผลกระทบจากการที่ดินเซาะลงมาต้นไม้ล้มลงมาอย่างนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ลองดูเป็น2ด้าน1ประโยชน์2โทษนะคะเพราะว่าด้านไหนมากกว่าก็นั่นแหละค่ะ
1: เราต้องคิดการไกล
0: จะต้องดูใช่ต้อง
1: กัน
0: ไว้ดีกว่าแก
1: ้
0: กันไว้ดีกว่าแก้ค่ะเพราะว่าบางทีถ้าเราสร้างบ้านสวยงามแต่อยู่ในที่ลุ่มในขณะที่ล้อมรอบด้วยดินที่สูงกว่าโอกาสที่มันจะสไลด์ลงมาถ้าเราไม่มีสิ่งที่ป้องกันหรือว่าเป็นเขื่อนนะก็เรียกเขื่อนไหมที่กั้นๆอ่ะถ้ากำแพงน่าจะเอาไม่อยู
1: ่
0: ต้องเป็นอะไรที่กั้นแล้วแข็งแรงกว่าสิ่งที่จะสไลด์ลงมาหาเรานั่นแหละจึงจะใช่นะคะ
1: เราต้องป้องกันดีๆนะ
0: ใช่ค่ะทีนี้สัญญาณเตือนล่ะทีนี้ฉันจะบอกว่าดิฉันจะบอกสัญญาณเตือนที่ควรสังเกตเนาะว่าก็เกินไงเตือนสัญญาณเตือนจากไปธรรมชาติไปธรรมชาติไม่ได้ไลน์มาบอกนะ
1: ครับ
0: แต่องค์กรนะไลน์มาบอกได้สำหรับพื้นที่ลาดเชิงเขาเนี่ยหากพบว่ามีรอยแตกร้าวบนพื้นดินหรือมีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อย่างผิดปกติเนี่ยค่ะควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเลยอย่างเช่นดิฉันบอกว่าที่กระบี่วันก่อนใช่ไหมที่ว่าชาวบ้านเจ้าสวนอ่ะเจ้าของสวนอ่ะสังเกตว่าเอ๊ะมันมีดินยุบแปลกๆเนาะพอแป๊บเดียวเท่านั้นแหละขยายเป็นวงกว้างเลย
1: ใช่เราก็ต้องควรแจ้งหน่วยงานที่
0: ต้องแจ้ง
1: ที่เกี่ยวข้อง
0: ใกล้สุดก็ผู้ใหญ่บ้าน

0: แหละกำนันอบต.นั่นนู่นนู่นนู่นยาวไปเรื่อยธรณีสำนักงานธรณีก็มีเนาะหรือว่าหากว่าพบว่าต้นไม้เสาหรือสิ่งปลูกสร้างมีลักษณะเอียงผิดปกติแล้วก็อย่าเพิ่งมองข้ามอย่ามองข้ามว่าอ๋อมันเก่าแล้วนะมันนี่นั่นนี่นู่นบางทีฐานรากข้างล่างมันไม่ได้แล้ว
1: มันไม่ได้แล้วนะครับ
0: เราต่อให้เป็นเราหล่อด้วยเราหล่อด้วยเหล็กเราก่อด้วยอิฐเสริมเหล็กอย่างเงี้ยแต่ถ้าดินที่รองรับมันอยู่ทุดไปแล้วอ่ะมันก็ต้องเอียงค่ะ
1: ครับ
0: ยังไงก็ต้องเอียงเนาะหรือว่าหากว่ามีน้ำผุดหรือมีน้ำไหลออกมาจากพื้นที่ลาดเขาในลักษณะที่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยไม่เคยขึ้นมาก่อนแต่เราก็สังเกตละนี่ทำไมอยู่ๆก็มีน้ำไหลออกมาจากช่องเขาแบบนี้ก็ต้องดูว่ามันน่าจะมีอะไรผิดปกตินะคะ
1: ครับ
0: และหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงควรติดตามประกาศเตือนภัยของทางราชการอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
1: อันนี้สำคัญมากเลย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าพื้นที่ราบลุ่มเนี่ยหากระดับน้ำหรือว่าในส่วนของพื้นที่ราบลุ่มแล้วกันว่าหากระดับน้ำในคลองหรือแหล่งน้ำใกล้บ้านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วล่ะก็ต้องดูว่าบางคนบอกอ๋อไม่ไรน้ำฝนมันไหลลงคลอง
1: ครับ
0: แค่นี้มันไม่ได้ละมันยับใจไม่ได้ละก็ต้องติดตามสถานการณ์เช่นเดียวกัน
1: ที่สำคัญคือเราต้องดูน้ำสีของน้ำด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ถ้าเป็นน้ำป่าสีอะไรคะน้ำป่า
1: สีขุ่นมาก
0: น้ำป่านะสีจะตอนแรกๆมาตอนแรกน้ำใสเล่นอยู่ดีๆน้ำตกสมว่าไปเล่นน้ำตกนะ
1: เป็นสีเหมือน
0: น้ำใสอยู่ดีอยู่ๆมาเหมือนชาเริ่มเป็นน้ำชา
1: ชาเย็นเลย
0: ยิ่งถ้าเป็นชาเย็นเติมนมเข้มข้นอะไรเงี้ยมา
1: เป็นกาแฟเลยนะ
0: ลุกรีบเลยค่ะรีบออกจากบริเวณนั้นโดยเฉพาะเลยยัน
1: การ
0: แล้วนะคะไม่รอดนะคะถ้างั้นไม่ใช่ได้แช่งนะไม่ได้แช่งเลยแต่ว่าถ้ายังเล่นสนุกสนานโอ้ยน้ำมารอน้ำมาเดี๋ยวมันจะหนีไม่ทันนะคะ
1: เราต้องเตรียมตัวแล้วก็ติดตามนะคร
0: ับ
1: ฟังข่าวอย่างใกล้ชิด
0: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเราฝนตกหนักเนี่ยอย่ารอจนเห็นน้ำเข้าบ้านแล้วจึงเตรียมตัวเขาเรียกว่าเตือนของใช่ป่ะที่เอาไว้ที่สูงเนาะบางบ้านคุณได้ดูในคลิปที่จังหวัดไหนนะจังหวัดน่านไหมที่ว่าก็เอาแผ่นที่เป็นพลาสปฏิกันน้ำอ่ะมากั้น
1: ใช่ใช่ด้านหน้านะสีส้มใช่ป่ะ
0: สีส้มๆคล้ายๆแบรีเออร์แต่ว่ามันบางกว่าโอ้ชักก็ท่านะก็หมายว่าก็เตรียมการนะคะก็เตรียมการได้ดีเลยรอดไปนะรอดไปทีนี้เตรียมแผนล่วงหน้าแหละอย่ารอไม่ใช่ว่าน้ำมาแล้วอีก2เมตรจึงจะมาเตรียมการไม่ทันกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะอันนี้ด้วยความปรารถนาดีเลยเนาะเราก็ต้องเตรียมแผนล่วงหน้าเลยรู้จะต้องรู้ว่าบ้านของเราอยู่ตรงไหนรู้ว่าทางออกอยู่ตรงไหนได้ดีมีทางออกทางเข้าสัก2ทางเนาะ
1: ครับ
0: เข้าทางเขาบอกว่าถ้าไม่มีทางออกให้ออกทางเข้าทีนี้ถ้าทางเข้าน้ำมันมาทำไงล่ะมันก็ออกต้องไปหาทางออก
1: ส่วนมากจะมีทางเข้ากับทางออกทางเดียวกันนะครับ
0: บ้านรุ่นใหม
1: ่คร
0: ับรู้ว่าทางออกอยู่ตรงไหนถ้าบ้านรุ่นใหม่นี่มันส่วนมากมีทางเข้าทางออกทางเดียว
1: ใช่ทางเดียวกัน
0: แต่ถ้าบ้านโบราณนี่มีทางหลังบ้านด้วยนะ
1: ใช่
0: ไว้หนีแม่เที่ยวในสมัยก่อนแม่อยู่หน้าบ้านเราหนีหลังบ้านใช่ไหมเรารู้ว่าทางออกอยู่ไหนคุ้นเคยค่ะรู้ว่าศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยอยู่ไหนหรือว่าพื้นที่ที่สูงกว่านะพื้นที่ที่สุดอย่างก็บอกว่าหนีน้ำท่วมก็ให้ศึกษาไปว่าถ้าขึ้นทางนี้ไปอยู่เนินเขาเราจะปลอดภัยนะคะและสมาชิกในครอบครัวทุกคนควรรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรหากเกิดเหตุฉุกเฉินจนฉันบอกว่าฉันเคยมีกระเป๋ายังชีพอยู่
1: ตั้งนานใช่ไหมครับ
0: สมัยนู้นนะคะปี47อ
1: ่
0: ะ
1: หลังจากสึนามิแล้ว
0: ใช่ค่ะดิฉันครอบครองเป้ยังชีพอยู่2ปีเต็มๆมาเปิดดูอีกทีไอ้บะหมี่
1: กึ่งสำเร็จรูปมันก็
0: เป็นผงละเอียดเลยแต่ทิชชู่ยังดีอยู
1: ่
0: แล้วก็ยารักษาโรคก็หมดไปแล้ว
1: อายุนะ
0: แต่ว่าไม่เป็นไรเราก็มาเซตอัพกันใหม่เป้ยังชีพกับเดี๋ยวในคราวโน้นคราวอื่นเดี๋ยวก็เอามาดูว่าเป้ยังชีพมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวก็มาฝากกันแล้วก็ถึงต่อไปนี่ก็หัวข้อต่อไปอีกสิ่งที่ไม่ควรทำในการสร้างบ้านพื้นที่เสี่ยงคุณมีอยู่ลองดูสิ
1: ค่ะสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับหรือว่าการสร้างบ้านในพื้นที่เสี่ยงนะครับประการแรกนะครับอย่าสร้างบ้านโดยดูเฉพาะความสวยงามบ้านสวยไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็ประการที่สองนะครับอย่าตัดหน้าดินหรือปรับพื้นที่ลาดชันนะครับเองโดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นะครับอาจส่งผลนะครับต่อเสถียรภาพของหน้าดินนะครับแล้วก็ข้อที่สามนะครับประการที่สามนะครับ อย่าปิดกั้นทางน้ำธรรมชาติ
0: ใช่ไ
1: อ้นี่ก็สำคัญถ้าสร้างบ้านปิดกั้นทางน้ำเดินอันตรายมากเลยนะครับ
0: ใช่น้ำมันก็ยังดันอยู่ทางเดินของมันนะมันจำได้
1: เพราะอะไรครับเพราะคิดว่าคูน้ำหรือทางน้ำเล็กๆนะครับไม่มีความสำคัญแล้วนะครับในช่วงหน้าฝนตกนะตกหนักทางน้ำเหล่านั้นนะครับอาจมีความสำคัญต่อการระบายน้ำนะครับแล้วก็ประการที่4นะครับอย่าถมดินนะครับโดยไม่ศึกษาทิศทางการไหลน้ำของน้ำนะครับ
0: ใช่แต่ภาษาบ้านๆเรียกน้ำแทงน้ำแทง
1: เพราะการถมพื้นที่1อาจทำให้น้ำเปลี่ยนเส้นทางนะครับแล้วก็ไปสร้างปัญหาในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับ
0: คุณ
1: เพชรแล้วก็ประการที่5นะครับอย่าประหยัดนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการและความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นวัสดุตกแต่งบางอย่างนะครับอาจเปลี่ยนภายหลังได้นะครับซึ่งโครงการ
0: โครงสร้าง
1: รากฐานระบบระบายฐานราก
0: บ้านเนี่ยมันจะมีเรื่องของโครงสร้างเรื่องของฐานรากนี่ดิฉันลูกคนสร้างบ้าน
1: อ๋อคนสร้างบ้านนะครับ
0: ก็มันจะมีเรื่องของโครงสร้างข้างล่างพอเราจัดการเรื่องดินยิ่งบางคนนี่เรื่องนี้ด้วยค่ะเรื่องปลวกไม่ใช่
1: ปลวก
0: บางคนก็จะเทตัวไอ้น้ำยาฆ่าปลวกไว้เลยตั้งแต่เริ่มสร้างเลยนะจะบอกให้แล้วก็ฐานรากระบบระบายน้ำใต้ดินต่างๆระบบป้องกันภัยและสิ่งที่ควรให้ความสำคัญคือเป็นสิ่งแรกเลยค่ะเพราะว่าก็บอกว่าบ้านรากฐานที่มั่นคงอ่ะมันจะทำให้บ้านเราอยู่อย่างมีความสุขโดยไม่เสี่ยงต่อภัยพิบัติต่างๆเนาะนั่นแหละเนี่ยเป็นเรื่องดีนะ
1: การอะไรก็เรียกว่าวางเสาเข็มใช่ไหม
0: แม่พอพูดถึงนี้เคยมีเมื่อก่อนนึกถึงเรื่องไงก็บอกว่ารากฐานของตึกคืออิฐอันนี้ดิฉันคิดรู้ว่าใครคิดไม่รู้รากฐานของชีวิตคือการศึกษาน่าจะมีคนคิดก่อนแหละแต่ดิฉันไปลอกมา ดิฉันไปอ่านแล้วดิฉันชอบ รากฐานของตึกคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษาแต่ตอนนี้รากฐานของตึกไม่ใช่อิฐอย่างเดียวละ
1: มันเป็นอะไรครับ
0: ก็ต้องศึกษานี่ไงที่เราพูดไปเมื่อ
1: ใช่ครับ
0: เรื่องระบายน้ำด้วย
1: ใช่
0: นั่นหลายอย่างโครงสร้างเลยแหละสำคัญมากค่ะบ้านที่ทรุดอย่างที่จังหวัดน่านอีกแล้วนะเราขออนุญาตนะคะจังหวัดน่านขออนุญาตยกตัวอย่างของภูมิภาคบ้านหลังสวยๆอ่ะที่ทรุดลงไปในคลองอะค่ะ
1: ครับ
0: สงสารเจ้าของบ้านด้วยนะคะอุตส่าห์เก็บเงินเจ้าของบ้านบอกว่าเก็บมา
1: เพราะว่า
0: ชีวิตเลยนะ
1: น้ำมันมาแรงไง
0: ใช่โอ้แรงน้ำนี่มันแรงจริงนะ
1: แรงปะทะ
0: ใช่
1: แล้วก็ทำให้บ้าน
0: มันไม่มาอย่างเดียวสิคะมันพาเพื่อนที่เป็นต้นซุงมาด้วยอ่ะ
1: บ้านสุดเลย
0: อ๋อต้นซุงนี่ต้องโทษคนอีกละ
1: แล้วเขาอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบนะครับ
0: เก็บหอมรอมริบมา
1: สร้างบ้านประมาณล้านกว่าบาทนะครับ
0: แล้วหาย
1: ไปพริบตาม
0: ันไม่ได้หายแบบนู้นแต่มันซุดเน
1: า
0: ะ
1: รู้สึกว่าเขาอยู่มันได้ไม่กี่ปีเอง
0: ไม่กี่ปี3-4 ปีเองสงสารคุณแม่ด้วยนะคะท่านก็สูงวัยแล้วก็อยากอยู่บ้านที่ว่าอยู่กับลูกหลานแบบอุ่นเนาะ
1: บ้านปลายชีวิต
0: ทีนี้บ้านหลังอื่นด้วยค่ะที่เราไม่พูดถึงแต่ว่าทั่วโลกเลยแล้วกันว่าบางอย่างนี่อย่างนี้ด้วยค่ะพอมาแล้วเห็นสิ่งที่เป็นประติมากรรมสิ่งที่เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ค่ะหายไปกับน้ำเลยนะแล้วไม่สามารถสร้างเหมือนเดิมได้แล้วด้วยนะถูกไหม
1: ใช่เพราะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยู่ในความไม่ประมาทนะครับแล้วก็ต้องอะไรก็เรียกว่าต้องคิดนะครับว่าเราจะป้องกันยังไงนะครับ
0: แล้วทีนี้เนี่ยเวลาบ้านปลอดภัยอ่ะต้องเริ่มจากครอบครัวก่อนอย่ามัวแต่ก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือกันอย่างเดียวใช่ไหมคะแม้ว่าบ้านเราจะสร้างเข้มแข็งอย่างแข็งแรงยังไงแล้วแต่ถ้าสมาชิกในครอบครัวไม่รู้วิธีรับมือภัยพิบัติเนี่ยบ้านก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ
1: ์ใช่ครับ
0: แล้วก็ต้องมีเวลาเงยหน้าขึ้นมาคุยกันบ้างว่าเรามาวางแผนกันไหมว่าถ้าม
1: ัน
0: เกิดภัยพิบัติเนี่ยเรามีแผนยังไงบ้างอย่างเช่นถ้าน้ำท่วมเราจะไปที่ไหนไม่ใช่ต่างคนต่างไปกันศูนย์กันหมดละเราจะไปยังไงโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ต้องมีทางหนีทีไรใช่ไหมเขาเรียกนะให้ลูกๆอย่างตาลูกเล็กด้วยสิโอ้ตาลูกโตแล้วก็พอจะช่วยเหลือตัวเองได้
1: ไม่ว่ามีผู้ป่วยติดเตียง
0: มีผู้ป่วยด้วยโอ้อย่าทิ้งเขานะคะ
1: ค
0: ุ
1: ณเท่าคนแก่อย่างนี้ครับ
0: ต่อให้เป็นสัตว์เลี้ยงแม
1: ่
0: สุนัขแมว
1: ก็ต้อง
0: นกไก่
1: ใช่
0: ถ้าเอาไปได้ยานะอันนี้ต้องใช้คำว่า
1: อย่าละเลยใช่ไหมครับ
0: คือพาเขาไปด้วยเถอะใกล้ถึงที่สุดก่อนแล้วจึงจะปล่อยเนาะเพราะว่าถ้าไม่ไหวจริงๆเราเองต้องเอาชีวิตไว้ก่อนถูกไหมคะ
1: อันดับแรกต้อง
0: ใช่
1: ต้องตัวเราก่อน
0: สติเลย
1: สติต้องมา
0: แต่ทีนี้อ ย่างที่บอกเมื่อกี้คือวางแผนไว้ว่าถ้าเกิดภัยพิบัติเราจะไปที่ไหนถ้าเกิดดินถล่มเราจะออกทางจากบ้านทางไหน
1: ครับ
0: หน้าต่างก็ออกได้นะคุณแต่ว่านี่ติดอะไรรู้ไหมบ้านรุ่นใหม
1: ่กง
0: เหล็กดัด
1: กงหรือว่า
0: เหล็กดัดแพงฉันไม่ตัดของฉันหรอกชีมิก็ไม่ได้อีกอ่ะทำไงดีอ่ะ
1: แต่ชนบทนะส่วนมากก็จะไม่มีเหล็กดัด
0: ใช่ก็ออกทางหน้าต่าง
1: แต่สังคมเมืองนี่ครับ
0: กันโจรไง
1: กันโจร
0: เออดิฉัน
1: เวลาไฟไหม้นี่ก็ลำบาก
0: แต่ถ้าบ้านที่เป็นกระจกบางบ้านเขาไม่ได้ติดเหล็กดัดนะก
1: ็
0: เป็นกระจกเราสามารถทุบกระจกออกไปทางกระจกได
1: ้
0: ทางนั้นอะทางประตูที่เป็นกระจกได้โอ้มันต้องมองหลายทางเลยค่ะคุณอันนี้ที่ได้ยินรายการที่พวกเรามาพูดคุยกันนี้คือเราปรารถนาดีโดยแท้เนาะ
1: ครับ
0: อ่าเพราะว่าอยากให้ทุกคนปลอดภัยเมื่อมีภัยพิบัตินั่นเองค่ะหรือว่าถ้าสมาชิกในครอบครัวพัดหลงอันนี้ก็สำคัญนะคะ
1: คร
0: เราจะติดต่อกันอย่างไรมีจุดนัดพบไหมว่าถ้ามีเกิดอะไรขึ้นเราไปเจอกันตรงไหนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเออ
1: เราควรเตรียมหมายเลขฉุกเฉินด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะถ้าเป็นเด็กเล็กนี่เราต้องมีอะไรที่เป็นข้อมือไว้ wristband เนาะ
1: wristband
0: เออมันเขาเรียกอะไรเดียที่ว่ามัดข้อมือคล้ายๆผู้ป่วยอ่ะที่ว่ามีที่ข้อมือไว้ให้อ่ะแต่เราก็ต้องมีเบอร์ฉุกเฉินแหละ
1: ค
0: ือในภาวะตกใจนี่บอกตรงว่าลืมหมดแหละบางทีเบอร์โทรตัวเองยังลืมเลยจริง
1: ๆ
0: แม่นๆตัวเองนี่แหละเตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่จำเป็นของตัวเองของญาติของใครของคือยิ่งจะมีตั้ง4ภาคก็ดีเนาะ ใช่มั้ยถ้าเราสะสมไปอยู่ภาคนึงเราก็สามารถที่จะโทรหาญาติอีกภาคนึงแล้วไปพูดง่ายๆว่าถ้าเราไม่มีที่พักอาศัยอ่ะสามารถไปพึ่งพากันได้เนาะญาติกันไงก็ต้องช่วยกันก่อนนะคะเนาะและเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้ในตำแหน่งที่หยิบง่ายยกตัวอย่างเช่น
1: อะไรครับ
0: น้ำดื่มอาหารที่เก็บได้นาน
1: ยารักษาโรค
0: ใช่
1: ตัวยาประจำต
0: ั
1: ว
0: โดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานความดันที่ต้องกินยาทุกมื้อเนาะไฟฉายแบตเตอรี่สำรองเอกสารสำคัญค่ะสำคัญจริงๆเลยเอกสารเนี่ยแล้วก็อุปกรณ์สื่อสารต่างๆนะคะตัวนี้แต่พวกน้ำกับอาหารนี่จำเป็นด้วยค่ะที่สำคัญคือตรวจสอบสิ่งเหล่านี้เป็นระยะด้วยนะคะเพราะว่าบางอย่างหมดอายุอย่างที่ฉันบอกอ่ะ2ปีมาเปิดดูหมดแล้วของแล้วนะคะเอาล่ะทีนี้น่าจะเป็นเรื่องของการให้แนวคิดดีกว่าแนวคิดสร้างบ้านให้เหมาะกับธรรมชาติดีกว่า
1: คุณ
0: วิโยลองดูสิ
1: เราไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้ทั้งหมดนะครับโกเกตแต่เราสามารถลดความเสี่ยงจากธรรมชาติได้นะครับในการสร้างบ้านนะครับพื้นที่เสี่ยงจึงไม่ควรเป็นการอะไรต่อสู้กับธรรมชาตินะครับแต่ควรเป็นการเข้าใจธรรมชาติและก็ออกแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่นะครับหากเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะครับต้องเข้าใจเรื่องน้ำหากเป็นที่ลาดชันต้องเข้าใจเรื่องดิน
0: ใช่ค่ะ
1: หากอยู่ใกล้ชายฝั่งต้องเข้าใจเรื่องคลื่นนะครับการกัดเซาะและก็ระดับน้ำด้วยนะครับแล้วก็หากอยู่ใกล้ลำน้ำต้องเข้าใจเส้นทางการไหลของน้ำและประวัติการน้ำท่วมด้วยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดนะครับเราควรศึกษาข้อมูลนะครับภัยพิบัติของท้องถิ่นก่อนตัดสินใจสร้างบ้านนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับบ้านที่ดีจึงไม่ใช่เพียงบ้านที่สวยนะครับแต่คือบ้านที่แข็งแรงเหมาะสมกับพื้นที่และช่วยให้คนในบ้านมีเวลาปลอดภัยมากขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับโอเค
0: ค่ะทีนี้นะคะก่อนที่จะจบรายการวันนี้เนี่ยก็หลักง่ายๆ5ข้อละกันที่จะฝากกันไว้นะ1รู้จักพื้นที
1: ่
0: ก่อนสร้างบ้านต้องรู้ว่าพื้นที่นั้นมีความเสี่ยงอะไร2รู้จักดินและน้ำพื้นที่ราบลุ่มต้องให้ความสำคัญกับการระบายน้ำส่วนพื้นที่เชิงเขาต้องให้ความสำคัญกับเสถียรภาพของดินและน้ำฝนค่ะ
1: ครับ
0: ประการที่3ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชันพื้นที่ถมใหม่หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะควรให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินการก่อนการก่อสร้างค่ะข้อที่4ประการที่4เราอย่าเปลี่ยนแปลงธรรมชาติโดยไม่จำเป็น
1: ครับ
0: อย่าปิดทางน้ำอย่าตัดเชิงเขาอย่าตัดดินพื้นที่ภูเขาอย่าถมพื้นที่โดยไม่ศึกษาผลกระทบและประการสุดท้ายเตรียมพร้อมเสมอค่ะเพราะว่าภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัวนะคะแล้วก็การเตรียมพร้อมสามารถช่วยลดความสูญเสียได้ค่ะคุณผู้ฟังขาบ้านคือสถานที่ที่เราสร้างขึ้นเพื่อปกป้องชีวิตของเราและคนที่เรารักนะคะดังนั้นก่อนที่จะถามว่าบ้านของเราจะสวยแค่ไหนอย่าลืมถามอีกคำถามหนึ่งด้วยว่า บ้านของเราจะปลอดภัยแค่ไหนเมื่อธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะการเลือกทำเลอย่างรอบคอบการออกแบบอย่างเหมาะสมการก่อสร้างตามหลักวิศวกรรมและการเตรียมพร้อมของทุกคนในครอบครัวล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชุมชนที่ปลอดภัยค่ะ
1: ครับ
0: เพราะการป้องกันภัยพิบัติที่ดีที่สุดไม่ได้เริ่มต้นเมื่อภัยมาถึง
1: แต่นะครับ
0: แต่ยังไงคะ
1: แต่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่เราตัดสินใจว่าจะสร้างบ้านนะครับว่าบ้านนั้นอยู่ตรงไหนและสร้างอย่างไรนะครับ
0: นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณ
1: นะครับ
0: พลเอกยศนันท์ไหลเจริญนะคะประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอนามัน
1: ครับแล้วก็คุณสำราญสินทองนะครับเลขาธิการมูลนิธินะครับแล้วก็ท่านผอ.สวท.นะครับคุณดัชนีสัจบุญทวีแล้วเขาก็
0: ฝ่ายทางรายการกองไปดูแลช่วยดูแลรายการ
1: ช่างเทคนิคนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได
0: ้คุณนวพันธ์ด้วยคุณนวพันธ์พลายพันธ์นี่ดูแลเรื่องการวาง
1: ใช่วางผังนะครับ
0: โอ้ยคำปรึกษาเราปรึกษาตลอดเลยนะคะ
1: พี่เอของเรานะคร
0: ับ ทีนี้เราเองเนี่ยคุณผู้ฟังของเราเนี่ยนี่เมสเซจมาตุ้งแต่งตุ้งแต่งตุ้งแต่งตลอดเขาวันไหนที่หมายถึงว่าถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนที่อยากมีส่วนร่วมมาออกรายการได้นะคะอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมค่ะอะไรที่เป็นประโยชน์ต่ออันดามันของเราต่อธรรมชาติของเรานะคะยินดีค่ะทางรายการยินดีท่านมาร่วมพูดคุยนำความรู้นำประสบการณ์มาแบ่งปันกับคุณผู้ฟังทั่วโลก
1: ใช่ไม่ว่าจะเป็นส่วนของราชการ
0: ใช่ค่ะเอกชน
1: นะครับ
0: หรือว่าชาวบ้านทั่วไปก็ได้
1: เจ้าบ้านทั่วไปก็ได้หรือว่าผู้นำชุมชนก็ได้
0: ได
1: ้
0: ค่ะแจ้งให้พวกเราทราบนะคะผ่านทางรายการชมย้อนหลังได้ที่สวทภูเก็ตเรดิโอ
1: นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับ
0: ธรรมชาติอันดามันค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งหมดทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็รักค่ะก็มาเจอกันใหม่นะคะคราวหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
2: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นปภ.เสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วแต่ยังคงจัดกำลังเตรียมพร้อมสนับสนุนแผนการฟื้นฟูจังหวัดน่านต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วแต่ยังคงจัดกำลังศูนย์ปภ.เขตเชียงรายเตรียมพร้อมสนับสนุนแผนการฟื้นฟูของจังหวัดน่านต่อไป
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านว่าปภ.ได้ระดมสัมภาระกำลังจากศูนย์ปภ.เขต5นครราชสีมาเขต8กำแพงเพชรเขต9พิษณุโลกเขต10ลำปางและเขต16ชัยนาทเข้าปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่ตามแผนงานได้แก่บ้านร้องหมู่4ตำบลปัวบ้านแก้มหมู่4ตำบลวรนครและบ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจนกลับคืนสู่สภาวะปกติและคืนความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และชุดเครื่องจักรกลสาธารณภัยบางส่วนกลับที่ตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดน่านตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่สำคัญเพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาและมูลนิธิในการฟื้นฟูพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนแผนการฟื้นฟูของจังหวัดน่านต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเร่งแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งบนทางหลวงพร้อมปรับปรุงทางเข้าโรงพยาบาลเทพาเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
10: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถริมทางหลวงหมายเลข43ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมต่อไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้พบชายฝั่งถอยร่นต่อเนื่องและมีพื้นที่เฝ้าระวังยาวกว่า500เมตรจึงสั่งการให้กรมทางหลวงบูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่าและจังหวัดสงขลาเร่งสรุปรูปแบบการป้องกันและแนวกระทบด้านงบประมาณเพื่อป้อง องกันความเสียหายต่อโครงข่ายคมนาคมและระบบความปลอดภัยในการเดินทางจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลเทพาเพื่อติดตามผลกระทบจากอุทกภัยและระบบคมนาคมเข้าออกสถานพยาบาลซึ่งรับดูแลผู้ป่วยในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงโดยเตรียมประสานงบประมาณพัฒนาอาคารบริการพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเส้นทางจราจรหน้าโรงพยาบาลเพิ่มช่องทางเดินรถเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและช่วงเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนพศรแก้วคำรายงาน
1: เช่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ติดตามการยกระดับประสิทธิภาพบริการประชาชนโดยเฉพาะการขนส่งสิ่งของในภาวะวิกฤต
11: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่พร้อมรับฟังภาพรวมการให้บริการของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้นายชัยชนกกล่าวว่าได้รับตรวจให้วางแผนบริหารจัดการเรื่องของสิ่งของที่รับบริจาคในภาวะวิกฤตมายังศูนย์ไปรษณีย์ก็อาจทำให้เกิดปัญหาสินค้าล้นคลังจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการให้การสื่อสารและการขอรับบริจาคสิ่งของเป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติโดยเฉพาะเมื่อเกิดน้ำท่วมอาจทำให้ไม่สามารถมองเห็นหรือระบุเส้นทางการนำจ่ายได้อย่างชัดเจนดังนั้นการมีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องและแม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างมากโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การสนับสนุนเครื่องมือด้านการจัดเก็บและระบุตำแหน่งหรือ Pen Point Location สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะช่วยให้การนำแจกสิ่งของเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมธีดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
15: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
14: ้
15: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราวัยและพบกันที่โกฟัน
16: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
17: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนูกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตัดเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะรวมประชาสัมพันธ์
5: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

0: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
1: ้
0: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวและพบกันที่โกฟัน

0: ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือผู้ค้าน
6: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมพร้อมนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางช่วยภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงและมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วันส่วนกรณีมีเปลวไฟประทุบริเวณร้าน KFC เมื่อวานนี้คาดว่าเกิดจากแก๊สกระป๋องที่ปล่อยและประทุเล็กน้อยแต่ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมขณะที่คุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครยืนยันว่าขณะนี้ไม่พบค่าที่เป็นอันตรายแม้ช่วงแรกค่า PM 2.5 และ PM 10จะสูงกว่าปกติโดยขอให้กลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากป้องกันโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเนื่องจากอาจมีฝุ่นและสารเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้ด้านผู้ป่วยสีแดงล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วรู้สึกตัวดีไม่มีอาการน่ากังวลขณะที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ตั้งจุด One Stop Service เพื่อให้สามารถแจ้งความกับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรุงเทพมหานครในจุดเดียวนิตยาคุณสิมรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดกิจกรรมดีพร้อม ITC Center 11มุ่งยกระดับผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
7: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11และเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจดีพร้อม ITC Center 11เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าเปลี่ยนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภาคให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับประชาชนช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ขาดแคลนเครื่องมือเทคโนโลยีและทุนโดยเปิดให้เข้ามาทดลองใช้เครื่องจักรแปรรูปทดสอบการผลิตปรับปรุงนวัตกรรมและต่อยอดสินค้าเกษตรประมงพื้นบ้านสู่ตลาดจริงทั้งนี้สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือยกระดับโรงงานให้ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถขอคำปรึกษาและใช้บริการเครื่องจักรและการผลิตได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอุศนีหมัดและสวทเบตงรายงาน
5: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมวกกันน็อก200ใบรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
8: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมวกกันน็อกจำนวน200ใบให้ตำรวจอินฟลูเอนเซอร์สายงานจราจรและงานป้องกันปราบปราม พื่อนำไปมอบต่อให้ประชาชนในพื้นที่พร้อมรณรงค์สร้างวินัยจราจรภายใต้แนวคิดขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกโดยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ได้มอบหมายให้ตำรวจอินฟลูเอนเซอร์และตำรวจจราจรร่วมรณรงค์สร้างวินัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแนวคิด3พร้อม3มี3ไม่ได้แก่คนรถและถนนพร้อมมีสติมีวินัยมีน้ำใจและไม่ประมาทไม่เกิดอุบัติเหตุและไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ภัยคุ้มครองคุณ
1: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
2: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีพราไวย์และพบกันที่โกฟัน
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
8: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์

0: ดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านบ่ายวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569น้ำพัทราทิพย์สกุลชิดพร้อมมากเลยค่ะที่จะมาดูแลคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่จะพาทุกท่านทันข่าวทันชีวิตพร้อมเติมความคิดดีๆให้วันหยุดของคุณค่ะบ่ายวันอาทิตย์แบบนี้ใครกำลังพักผ่อนขอให้พักแบบจริงจังเลยนะคะไม่ใช่บอกว่าพักแต่เปิดมือถือเช็คงานตอบแชทแล้วพูดกับตัวเองว่าไม่ได้ทำงานค่ะแค่ตอบนิดเดียวนิดเดียวของบางคนคือ47ข้อความหรือว่ามากกว่านั้นไปแล้วนะคะแบบนั้นเขาเรียกว่ากับเข้ากะค่ะไม่ได้พักวันนี้ค่ะน้ำอยากเริ่มรายการด้วยการพาไปเที่ยวแบบเดิมเลยเที่ยวก่อนที่จะไปฟังข่าวสารกันแต่จดหมายวันนี้ค่ะใกล้มากเลยใกล้จนคนภูเก็ตหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไปมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้น้ำจะพาทุกท่านไปสะพานหินค่ะสถานที่ที่คนภูเก็ตคุ้นเคยกันดีไม่ว่าจะไปวิ่งไปออกกำลังกายไปนั่งเล่นไปกินไปงานต่างๆหรือแค่ขับผ่านค่ะแต่คำถามคือเราเคยรู้จักสะพานหินกันจริงๆแล้วหรือยังคะเพราะบางสถานที่เนี่ยเราไปบ่อยมากจนลืมไปว่ามันมีเรื่องราวของตัวเองซ่อนอยู่ด้วยนะคะสะพานหินอยู่บริเวณปลายถนนภูเก็ตค่ะติดชายฝั่งทะเลถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สาธารณะสำคัญของเมืองคนภูเก็ตเนี่ยใช้พื้นที่ตรงนี้ทั้งพักผ่อนออกกำลังกายจัดกิจกรรมจัดงานใหญ่และเป็นพื้นที่รวมตัวของคนในเมืองมาอย่างยาวนานเลยตรงนี้น้ำชอบมากค่ะเพราะมันไม่ใช่สถานที่ที่มีชีวิตเฉพาะตอนนักท่องเที่ยวมาแต่มีชีวิตเพราะคนภูเก็ตใช้มันจริงๆค่ะเช้าก็จะมีคนมาวิ่งเย็นก็จะมีคนมาเดินบางคนก็พาลูกมาค่ะบางคนมากับเพื่อนบางคนมาคนเดียวบางคนบอกว่ามาวิ่งแต่สุดท้ายแล้วหยุดที่ร้านของกินค่ะอันนี้น้ำไม่ตัดสินใครใดๆทั้งนั้นเลยนะคะถือว่าออกจากบ้านแล้วมีความคืบหน้าไปหนึ่งขั้นค่ะอีกหนึ่งจุดสำคัญของสะพานหินค่ะคืออนุสาวรีย์หลัก60ปีหลายคนอาจเคยเห็นแต่ไม่รู้ความหมายเลยว่ามันคืออะไรอนุสาวรีย์พูดรอเรือไม่ชัดละที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงช่วงเวลาครบรอบ60ปีของการนำเรือขุดแร่ดีบุกเข้ามาใช้ในภูเก็ตค่ะซึ่งเรื่องเหมืองแร่ภูเก็ตดีบุกเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากเลยของประวัติศาสตร์ภูเก็ตค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่เราจะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้ภูเก็ตเคยเติบโตจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่เกิดการค้าเกิดการเดินทางเข้ามาของผู้คนเกิดชุมชนเกิดวัฒนธรรมและหลายสิ่งที่เรามองเห็นในภูเก็ตในทุกวันนี้ค่ะก็จะมีรากที่เชื่อมโยงกับยุคนั้นดังนั้นค่ะอนุสาวรีย์ที่เราเห็นจึงไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่ก่อสร้างหนึ่งชิ้นค่ะแต่เหมือนหมุดเล็กๆที่เตือนว่าเมืองนี้เคยผ่านอะไรมาบ้างค่ะนอกจากนี้แล้วบริเวณสะพานหินเนี่ยยังเป็นพื้นที่ของกีฬาและกิจกรรมของคนภูเก็ตด้วยมีศูนย์กีฬาสนามพื้นที่ออกกำลังกายรวมถึงกิจกรรมต่างๆของจังหวัดและเทศบาลเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่รวมประวัติศาสตร์สุขภาพชุมชนชีวิตประจำวันไว้ในพื้นที่เดียวนี่แหละค่ะเสน่ห์ของสถานที่ที่เราคุ้นเคยค่ะบางทีความสนใจไม่ได้อยู่ที่ใหม่แค่ไหนนะแต่อยู่ที่เราเคยมองมันจริงๆแล้วหรือยังคะถ้าวันนึงมีเพื่อนจากต่างจังหวัดถามว่าภูเก็ตมีที่ไหนที่คนท้องถิ่นไปจริงๆบ้างสะพานหินน่าจะเป็นหนึ่งคำตอบได้เลยค่ะเพราะที่นี่เราไม่ได้เห็นแค่ทะเลแต่เห็นชีวิตของคนได้เห็นว่าเมืองนึงเนี่ยต้องมีพื้นที่ให้คนได้ออกมาใช้ชีวิตด้วยและนำคิดว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไม่จำเป็นต้องพาไปแต่สถานที่ไกลๆค่ะบางครั้งแค่กลับไปเที่ยวสถานที่ที่เราเคยมองข้ามเรียนรู้ประวัติใช้พื้นที่อย่างเคารพช่วยกันรักษาความสะอาดสนับสนุนร้านค้าและกิจกรรมในพื้นที่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลบ้านเราได้เหมือนกันค่ะถ้าวันอาทิตย์นี้ยังไม่มีแพลนไปไหนนะต้องขอฝากสะพานหินไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกด้วยค่ะไปเดินไปนั่งไปออกกำลังกายไปดูทะเลแล้วลองมองสถานที่เดิมด้วยสายตาใหม่บางทีเราจะได้รู้ว่าภูเก็ตของเรามีเรื่องเล่าที่อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดค่ะ ช่วงแรกวันนี้น้ำพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวสถานที่ใกล้ตัวอย่างสะพานหินพื้นที่ที่มีทั้งประวัติศาสตร์วิถีชีวิตสุขภาพและความทรงจำของคนภูเก็ตหลายรุ่นช่วงต่อไปค่ะจากพื้นที่ของเมืองน้ำอยากพาไปดูพื้นที่ของความสามารถกับโครงการArt Field ฉนวนศิลปะพื้นที่ที่เปิดให้เด็กและเยาวชนเอางานศิลป์ของตัวเองออกมาให้คนอื่นได้เห็นแล้วต่อด้วยวันครอบครัวชูบีนัมเบอร์วันจังหวัดภูเก็ตที่บอกเราว่าการดูแลเยาวชนไม่ใช่แค่การบอกว่าอะไรห้ามทำแต่ต้องสร้างพื้นที่ดีๆให้เขาเนี่ยได้รู้จักคุณค่าของตัวเองด้วยพักฟังเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงดีๆกันสักครู่แล้วกลับมาทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันค่ะ
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

คุณผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์กับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดค่ะช่วงแรกเราไปดูพื้นที่ของเมืองกันมาแล้วช่วงนี้น้ำอยากพาไปดูอีกพื้นที่นึงค่ะไม่ใช่สนามไม่ใช่สวนแต่เป็นพื้นที่ที่ให้คนหนึ่งคนเนี่ยได้ลองพูดว่านี่คือสิ่งที่ฉันทำได้ค่ะอาร์ตฟิลด์ฉนวนศิลปะเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาวิทยาลัยอาชีวะภูเก็ตเปิดโครงการอาร์ตฟิลด์ฉนวนศิลปะของแผนกวิชาศิลปกรรมณลามไลท์อเวนิวภูเก็ตค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่26ถึง31สิงหาคม2569จุดสำคัญของงานนี้ค่ะก็คือการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนักศึกษาได้นำความรู้ทักษะและความสามารถด้านศิลปกรรมออกมานำเสนอจริงค่ะต่อหน้าคนจริงด้วยนะในพื้นที่จริงด้วยค่ะน้ำชอบข่าวนี้มากเพราะว่าการเรียนบางอย่างถ้าอยู่แต่ในห้องเรียนเราจะรู้ได้ว่าเราจะรู้ได้ยากกว่าสิ่งที่ทำค่ะสื่อสารกับคนอื่นได้จริงไหมแต่งานแบบนี้ค่ะเด็กจะได้รู้ทันทีเลยว่าคนดูหยุดไหมคนถามอะไรคนตีความผลงานอย่างไรคนรู้สึกอะไรและที่สำคัญค่ะเจ้าของผลงานจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในหัวเราเวลาเอาออกมาสู่โลกความจริงเนี่ยมันอาจถูกมองได้หลายแบบค่ะนี่คือเสน่ห์ของศิลปะเพราะศิลปะหนึ่งชิ้นอาจไม่ได้มีคำตอบเดียวและบางครั้งศิลปะก็ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสมบูรณ์ค่ะตอนที่เราทำเสร็จเท่านั้นแต่มันจะมีชีวิตเพิ่มมากขึ้นตอนที่มีคนมายืนดูแล้วถามว่าทำไมถึงคิดแบบนี้ค่ะงานอาร์ตฟิลด์ยังเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกการทำงานร่วมกับคนอื่นฝึกการจัดพื้นที่การนำเสนอการแก้ปัญหาการประสานงานซึ่งทั้งหมดนี้นะคะคือทักษะที่การทำงานจริงต้องใช้ค่ะดังนั้นสิ่งที่เด็กได้จากงานนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การที่ได้โชว์งานเพียงเท่านั้นแต่คือการลองเข้าสู่โลกจริงในพื้นที่ที่ยังปลอดภัยพอให้เรียนรู้และนำคิดว่านี่คือหนึ่งในสิ่งสำคัญของการศึกษาค่ะคือเรียนแล้วต้องได้ลองใช้เรียนศิลปะก็ต้องได้สร้างงานเรียนออกแบบก็ต้องได้สื่อสารเรียนอาชีพก็ต้องได้ลองเจอโลกอาชีพจริงค่ะเพราะบางครั้งเด็กไม่ได้ขาดความสามารถนะคะแต่เขาเนี่ยยังไม่มีพื้นที่ที่จะให้คนอื่นได้เห็นค่ะจากพื้นที่ที่ให้เด็กได้แสดงความสามารถมาต่อกับพื้นที่ที่ช่วยให้เด็กได้รู้คุณค่าของตัวเองกับอีกหนึ่งโครงการสำคัญของจังหวัดภูเก็ตค่ะวันครอบครัว To Be No. 1จังหวัดภูเก็ตครั้งที่10เมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้จัดงานวันครอบครัว To Be No. 1ครั้งที่10ณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเชื่อชูเครือข่ายที่ช่วยกันขับเคลื่อนการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนค่ะภูเก็ตเนี่ยดำเนินงานโครงการ To Be No. 1มาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2555และปัจจุบันได้รับการยอมรับในฐานะจังหวัดต้นแบบระดับเพชรพร้อมรักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชรปีที่7ปี2569จังหวัดภูเก็ตส่งจังหวัดอำเภอและชมรม To Be No. 1เข้าร่วมการคัดเลือกระดับภาคใต้จำนวน23ชมรมและมี15ชมรมเนี่ยผ่านการเข้าประกวดระดับประเทศตัวเลขนี้ค่ะสะท้อนมากว่าเรื่องรางวัลสะท้อนมากกว่าเรื่องรางวัลค่ะแต่มันบอกว่ามีคนจำนวนมากเลยที่กำลังช่วยกันสร้างพื้นที่ดีๆให้กับเด็กและเยาวชน To Be No. 1ค่ะมี3แนวทางสำคัญคือการสร้างกระแสรณรงค์ป้องกันยาเสพติดการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและการสร้างเครือข่ายน้ำว่าหัวใจที่น่าสนใจที่สุดคือภูมิคุ้มกันทางจิตใจค่ะเพราะการป้องกันเด็กจากสิ่งเสี่ยงไม่ใช่แค่พูดว่าห้ามอย่างเดียวนะคะเด็กคนนึงเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเขาเก่งอะไรรู้ว่าเขามีคุณค่ามีเพื่อนมีครูมีครอบครัวมีพื้นที่ที่ทำให้เขาเนี่ยได้ทำสิ่งที่เขาชอบมีคนฟังเขาเขาจะมีแรงต้านจากข้างในค่ะตรงนี้เชื่อมกับอาร์ตฟิลด์ได้พอดีเลยค่ะงานแรกเปิดพื้นที่ให้เด็กได้แสดงตัวตนงานที่สองช่วยสร้างสังคมที่บอกกับเด็กว่าตัวตนของเธอมีคุณค่านะและนี่อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีป้องกันปัญหาที่ดีที่สุดก็ได้ค่ะเพราะเด็กที่รู้ว่าตัวเองมีอนาคตจะมีเหตุผลมากขึ้นที่จะดูแลตัวเองค่ะน้ำอยากฝากประโยคนี้ไว้ค่ะการดูแลเยาวชนไม่ได้เริ่มวันที่เกิดปัญหา
แต่เริ่มตั้งแต่วันที่เราสร้างพื้นที่ดีๆให้เขาได้เติบโตก่อนค่ะช่วงนี้เราเห็นแล้วค่ะว่าพื้นที่เนี่ยอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงพื้นที่ให้เด็กได้โชว์งานทำให้เขาเนี่ยได้เห็นความสามารถของตัวเองพื้นที่ให้เยาวชนมีเครือข่ายทำให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้เดินคนเดียวช่วงสุดท้ายเรากลับมากันที่ข่าวรอบตัวกันบ้างค่ะมีทั้งคอนเสิร์ตร็อกงานพ่อต่อบางเหนียวสภาพอากาศภูเก็ตแล้วปิดท้ายด้วยเรื่องที่นำว่าทุกคนที่ต้องทำงานกับคนอื่นควรฟังค่ะคือ5วิธีบริหารความคิดและมุมมองในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพราะชีวิตจริงค่ะคุณผู้ฟังคะเก่งคนเดียวไม่พอเสมอไปบางงานต้องเก่งเรื่องทำงานกับคนอื่นด้วยค่ะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะ

0: กวัน
1: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวและพบกันที่โกฟัน

0: สู่ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ข่าวไม่เยอะมากแต่มีทั้งเรื่องเที่ยวเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอากาศแล้วจบด้วยเรื่องชีวิตการทำงานค่ะไปกันเลยสายร็อกค่ะน้ำขอย้ำอีกครั้งค่ะกับงาน Harbor Group Music ครั้งที่4วันที่10กันยายน2569มันจะมีคอนเสิร์ตที่สายร็อกเนี่ยต้องไปพบกับ Loso Original Marijuana และ TG Tiger ค่ะงานนี้สำหรับผู้มีอายุ20ปีขึ้นไปนะคะท่านใดที่ยังไม่มีโต๊ะสามารถสำรองโต๊ะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทาง LINE Official Thailand Mountain Phuket ค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งที่ทาง LINE Official ค่ะ @sign ค่ะ Thailand Mountain Phuket ค่ะหรือจะโทรไปที่0988900094ก็ได้ค่ะใครจำวันที่ได้แล้วดีมากเลยค่ะใครยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะน้ำจะไม่โกรธค่ะแต่วันที่10กันยายนเนี่ยขอให้จำได้ตอนที่ออกจากบ้านก็พอเพราะถ้าไปวันที่11เนี่ยงานจบแล้วนะคะอันนี้น้ำคงจะช่วยไม่ได้จริงๆค่ะมากันต่อค่ะสำหรับงานเพาะต่อบางเหนียวจากเสียงเพลงเรามาต่อกันที่บรรยากาศวัฒนธรรมกันดีกว่าค่ะงานประเพณีเพาะต่อหรืองานเทศกาลศาสตร์จีนภูเก็ตที่ศาลเจ้าเพาะต่อกงบางเหนียวปีนี้เนี่ยจะจัดระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง10กันยายน2569ค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่น้ำพูดวันนี้คือวันที่30สิงหาคมพูดง่ายๆว่าพรุ่งนี้เริ่มแล้วค่ะหนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือขบวนแห่เต่าวันที่31สิงหาคมเริ่มตั้งขบวนบริเวณลานมังกรเวลา 16:30 นาทีค่ะก่อนเคลื่อนไปยังศาลเจ้าพอต่อกงบางเหนียวอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนนึกถึงเวลาได้ยินคำว่าเพาะเต่าคือขนมเต่าแดงค่ะซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลความยืนยาวและความดีงามใครที่ไม่เคยไปน้ำอยากชวนค่ะเพราะงานแบบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของพิธีนะแต่เป็นโอกาสให้เราได้เห็นว่าชุมชนหนึ่งรักษาความเชื่อศรัทธาและวัฒนธรรมไว้ในชีวิตประจำวันอย่างไรค่ะและถ้ามีเพื่อนต่างจังหวัดหรือเพื่อนต่างชาติช่วงนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยค่ะที่จะพาให้เขาเนี่ยได้ไปเห็นภูเก็ตในอีกมุมที่ไม่ได้มีแค่ทะเลค่ะมาต่อกันที่สภาพอากาศภูเก็ตวันที่30สิงหาคม2569กันดีกว่าค่ะเป็นเรื่องที่ทุกคนใช้ได้ทันทีเลยวันนี้ภูเก็ตยังมีแนวโน้มมีเมฆมากและมีเมฆฝนคะนองในหลายพื้นที่บางช่วงค่ะอาจมีฝนค่อนข้างตกหนักเลยรวมถึงบริเวณทะเลอันดามันอาจมีคลื่นลมแรงโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองใครที่จะเดินทางในวันนี้น้ำขอสรุปสั้นๆเลยนะคะ1พกร่ม2เผื่อเวลา3ขับรถให้ช้าลงและ4ถ้าฝนแรงหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำขังค่ะและ5ใครจะออกเรือเช็คประกาศทางการล่าสุดก่อนทุกครั้งด้วยนะคะเพราะภูเก็ตช่วงนี้เนี่ยตอนออกจากบ้านอาจจะเป็นแดดค่ะขับไปไม่ถึง10นาทีฝนตกอีก20นาทีเดี๋ยวกลับมาแดดออกใหม่เรียกว่าครบทุกฤดูเลยภายใน1ทริปค่ะถ้ามีฝนฟ้าคะนองหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยนะใกล้เสาไฟหรือกลางพื้นที่โล่งส่วนการเดินทางทางทะเลค่ะย้ำอีกครั้งนึงความปลอดภัยมาก่อนความสวยของรูปทริปเลื่อนได้ชีวิตเราเลื่อนชีวิตเราเลื่อนไม่ได้นะคะปิดท้ายค่ะก่อนจะปิดท้ายไปเลยอยากชวนคุณผู้ฟังกลับมาที่เรื่องที่หลายคนน่าจะเจอกันทุกวันเลยคือการทำงานกับคนอื่นค่ะเพราะชีวิตจริงเนี่ยไม่ว่าจะทำงานบริษัทธุรกิจองค์กรชุมชนหรือแม้แต่ทำงานในครอบครัวเราหนีคำว่าคนไม่พ้นค่ะและบางทีงานไม่ยากนะคะแต่คนค่ะอันนี้แล้วแต่วันเลยดังนั้นวันนี้นะมี5วิธีง่ายๆที่จะช่วยให้เราเนี่ยทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นข้อที่1ค่ะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเวลามีคนคิดไม่เหมือนเราอย่าเพิ่งตีความว่าเขาต่อต้านเรานะคะบางครั้งเขาแค่เห็นในมุมที่เราไม่เห็นประสบการณ์ต่างกันหน้าที่ต่างกันข้อมูลที่ได้รับต่างกันความเห็นจึงต่างกันได้ค่ะสิ่งสำคัญคือฟังให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินว่าความคิดเห็นนั้นมีอะไรที่เอามาใช้ได้บ้างน้ำชอบคิดแบบนี้ค่ะความเห็นต่างไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเราหยุดฟังตั้งแต่รู้ว่าเขาคิดไม่เหมือนเราต่างหากค่ะข้อที่2ค่ะ จัดเป้าหมายให้ตรงกันตั้งแต่ต้นค่ะอันนี้สำคัญมากเลยหลายทีมทะเลาะกันไม่ได้เพราะไม่มีใครไม่เก่งนะคะแต่เพราะว่ากำลังวิ่งไปคนละเส้นชัยค่ะคนนึงคิดว่างานนี้เน้นเร็วอีกคนคิดว่าเน้นละเอียดส่วนอีกคนคิดว่าเน้นประหยัดอีกคนคิดว่าเน้นภาพลักษณ์ถ้าไม่คุยกันตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ต้นทุกคนอาจจะตั้งใจมากแต่ผลงานไปคนละทางค่ะเหมือนคนนึงกำลังสร้างบ้านอีกคนกำลังออกแบบเรือต่อให้คนทั้งสองขยันมากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะดังนั้นก่อนเริ่มงานต้องตกลงกันให้ชัดเลยนะคะว่าเป้าหมายคืออะไรอะไรสำคัญที่สุดอะไรเป็นสิ่งที่ยืดหยุ่นได้อะไรคือสิ่งที่ห้ามพลาดคุยกันตั้งแต่ต้นค่ะลดปัญหาตอนถ่ายได้เยอะมากๆเลยข้อที่3ค่ะสื่อสารให้ตรงแต่ไม่แทนกันเรื่องนี้น้ำว่าเป็นศิลปะเลยค่ะเพราะว่าบางคนคิดว่าพูดตรงแปลว่าพูดอะไรก็ได้ไม่ใช่นะคะการสื่อสารที่ดีคือการพูดชัดแต่ยังให้เกียรติอีกฝ่ายวิจารณ์งานไม่ใช่วิจารณ์คนค่ะแทนที่จะพูดว่าเธอทำงานไม่ดีเลยอาจเปลี่ยนเป็นตรงนี้ยังไม่ตอบโจทย์เพราะเหตุผลนี้ลองปรับแบบนี้ดีไหมข้อมูลเหมือนกันแต่อารมณ์คนฟังต่างกันมากค่ะและถ้ากำลังโกรธนะบางทีเนี่ยยังไม่ต้องรีบตอบก็ได้เราให้อารมณ์ลงก่อนแล้วค่อยคุยกันด้วยข้อเท็จจริงค่ะเพราะคำพูดบางคำพูด5วินาทีแต่แก้ความรู้สึกกัน5เดือนเลยนะคะข้อที่4ค่ะยืดหยุ่นกับวิธีคิดแต่ไม่ทิ้งเป้าหมายเวลาทำงานบางอย่างเปลี่ยนได้ค่ะเปลี่ยนแผนได้เปลี่ยนวิธีได้คนเปลี่ยนได้เทคโนโลยีเปลี่ยนได้ถ้ามีวิธีที่ดีกว่าเหมาะกว่าเร็วกว่าหรือประหยัดกว่าค่ะเราก็ควรที่จะเปิดใจการเปลี่ยนวิธีคิดเมื่อมีข้อมูลใหม่ไม่ได้แปลว่าเราแพ้แต่แปลว่าเราเรียนรู้ค่ะสิ่งเดียวที่ต้องระวังคือเปลี่ยนจนลืมว่าเป้าหมายเดิมคืออะไรดังนั้นค่ะยืดหยุ่นได้แต่ต้องรู้ว่าเรากำลังจะไปไหนนะข้อที่5ค่ะให้เกียรติให้เครดิตและสนับสนุนกันข้อนี้ง่ายมากเลยแต่หลายที่ค่ะมองข้ามค่ะถ้าไอเดียของใครดีพูดชื่อเขาให้เครดิตเขาถ้าใครทำงานดีชมเขาถ้าใครช่วยงานเราขอบคุณเขาไม่ต้องรอให้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะคำง่ายๆอย่างอันนี้ไอเดียของเขานะหรืองานนี้เขาช่วยเราเยอะมากเลยนะก็สร้างความรู้สึกดีให้ทีมได้มากๆแล้วค่ะเพราะคนทุกคนเนี่ยอยากรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำมีคนมองเห็นค่ะและเมื่อคนรู้สึกว่าตัวเองได้รับความเคารพเราก็จะกล้าเสนอไอเดียกล้าช่วยและกล้ารับผิดชอบมากขึ้นค่ะนี่คือพื้นฐานของความไว้วางใจในทีมนะคะสรุป5ข้อให้จำกันได้ง่ายๆขึ้นมันจะสรุปให้แบบนี้ค่ะฟังให้เป็นเป้าหมายให้ตรงพูดให้ดียืดหยุ่นให้ได้และให้เกียรติกันค่ะแค่5อย่างนี้งานหลายงานอาจจะเบาลงเยอะค่ะเพราะการทำงานกับคนอื่นเราไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันทุกเรื่องเราไม่จำเป็นต้องสนิทกันทุกคนและเราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกันตลอดเวลาค่ะแต่เราต้องรู้ว่าเรื่องไหนควรถกเรื่องไหนควรฟังเรื่องไหนควรปล่อยและเรื่องไหนถึงเวลาวางอีโก้ค่ะแล้วพางานของเราเนี่ยไปถึงเส้นชัยด้วยกันจะดีกว่านะคะและทั้งหมดค่ะคือเรื่องราวที่น้ำหยิบมาฝากคุณผู้ฟังในวันอาทิตย์นี้ค่ะวันนี้เราเริ่มจากพื้นที่ใกล้ตัวอย่างสะพานหินแล้วไปดูพื้นที่ที่เปิดให้เด็กได้แสดงความสามารถผ่านอาร์ตฟิลต่อด้วยพื้นที่ที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนผ่านชูบีนัมเบอร์วันช่วงสุดท้ายเราเดินผ่านทั้งเสียงเพลงวัฒนธรรมพ้อต่อสภาพอากาศก่อนจะกลับไปหาเรื่องที่อยู่ใกล้ชีวิตคนทำงานทุกคนคือการทำงานกับคนอื่นให้เป็นน้ำอยากฝากไว้ว่าบางครั้งความเก่งไม่ได้วัดว่าเราพูดเก่งแค่ไหนแต่ดูด้วยว่าเราฟังคนอื่นเป็นไหมไม่ได้วัดแค่ไอเดียของเราดีไหมแต่ดูด้วยว่าเราช่วยให้ไอเดียของคนอื่นมีพื้นที่เติบโตได้หรือเปล่าและไม่ได้วัดแค่ว่าเราทำงานเสร็จไหมแต่ดูด้วยว่าคนที่ทำงานกับเรายังอยากทำงานกับเราอีกไหมคะขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่อยากให้ทุกท่านได้ทันข่าวทันชีวิตและมีความคิดดีๆกลับไปเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันค่ะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดขอลาไปก่อนขอให้บ่ายวันอาทิตย์นี้มีทั้งความสุขรอยยิ้มและคนรอบตัวที่คุยกันรู้เรื่องค่ะและถ้าวันนี้คุยไม่รู้เรื่องจริงๆพักก่อนค่ะทานข้าวก่อนค่ะบางปัญหาอาจไม่ต้องเปิดประชุมเพิ่มแค่ทุกคนหายหิวก็คุยกันดีขึ้นมาก กว่าเดิมแน่นอนค่ะพบกันใหม่ในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันสวัสดีค่ะ
1: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกำชับตำรวจทหารเพิ่มความเข้มงวดยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับตำรวจทหารเพิ่มความเข้มงวดยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสั่งบูรณาการกำลังตำรวจและทหารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมเน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นสูงสุดเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการก่อเหตุในทุกรูปแบบสำหรับการเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดและจะไม่ให้การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกลายเป็นภาระในการจัดกำลังพลดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการเร่งด่วนให้มีการตั้งจุดตรวจยกระดับการสืบสวนสอบสวนเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วพร้อมมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประมวลงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตั้งเป้าหมายยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งสำคัญของภาคใต้
9: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรมณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีการคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้แบบเรียลไทม์พร้อมเน้นย้ำให้ศูนย์มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อส่งต่อระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีผมธีราธิยานนท์รายงานค่ะ
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลาสัมผัสเสน่ห์ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมนำเสนอวัดพระนอนวัดแหลมพ้อและผ้าทอเกาะยอสู่ซอฟต์พาวเวอร์
10: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลลงพื้นที่จังหวัดสงขลาภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรณวัดพระนอนวัดแหลมพ้อตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพร้อมนำเสนอเรื่องราวด้านศาสนาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สาธารณชนโอกาสนี้คณะได้กราบไหว้พระนอนปางปรินิพพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระนอนวัดแหลมพ้อโดยวัดพระนอนวัดแหลมพ้อถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของเกาะยอและจังหวัดสงขลามีความโดดเด่นทั้งด้านศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมายังจังหวัดสงขลาสะท้อนศักยภาพของเกาะยอและจังหวัดสงขลาในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: Phuket isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits from land to sea. Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport.This is Phuket. Phuket Sport City and Sport Tourism. Move beyond your limits.
12: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the chimes of Thai culture, gentle, grateful, and warm. A place where traditions are honored and diversity is embraced. Live, lifestyle, and story will blend together in harmony.From local ways of life to a world that meets here as one. Phuket is where differences become beauty and Thai charm shines through every connection.
11: Phuket isn't just a place to visit. It's where care means comfort, world-class healthcare, delivered with warmth you can feel.From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket. Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries.
13: The best thing to do is collection activities and interesting news for tourists and expats in Phuket. Good afternoon to our listener. Happy weekend on Phuket Radio Thailand, FM 96.75 MHz. Welcome to Phuket Variety Program from 5 to 6 p.m.
14: Good afternoon, everyone. Welcome to Phuket Variety. You are listening to Radio Thailand Phuket on FM 96.75 MHz, live from Phuket every Saturday and Sunday from 5 p.m. to 6 p.m. We bring you local news, great music, and interesting stories. I'm your host today, and we have a very, very special guest for you. Stay tuned and enjoy the next hour with us. Today we are talking about a very important topic for students and parents in Phuket, studying abroad in New Zealand. Many young people dream of studying in another country, but choosing the right university, applying for scholarships, and getting a student visa can feel confusing. What is student life really like over there? How hard is it to apply? And what kind of support can international students get? We are very happy to have a special guest in our studio today. Ms. Tam Lee, Regional Market Manager from University of Otago in New Zealand, founded in 1869. The University of Otago is New Zealand's oldest university, right? Yeah. Located in Dunedin, a safe and famous student city. It offers world-class programs in health science, business, computer science, and tourism. Ms. Tam is here in Phuket to meet directly with local students and families. Coming up after the break, Tam will share everything you need to know, including entry requirements, student visa tips, and scholarship opportunities for up to 50,000 New Zealand dollars, nearly 1 million Thai baht. Before we talk to our guests, let's take a quick music break. Keep your radio tuned to FM 96.75 MHz. We will be right back.
11: Phuket isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits from land to sea. Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport. This is Phuket. Phuket Sport City and Sport Tourism. Move beyond your limits.
12: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the chimes of Thai culture, gentle, grateful, and warm. A place where traditions are honored and diversity is embraced. Live, lifestyle, and story will blend together in harmony. From local ways of life to a world that meets here as one. Phuket is where differences become beauty and

0: you tell about the, how to contact to who wants to go to New Zealand?
1: Yeah. Like I said, you know, we have on the website, www.otago.ac.nz.
0: Otago.ac.nz.
1: So, so AC stand for academic.
0: Ah.
1: NZ stand for New Zealand.
0: Ah.
1: Yeah. So it's really easy to remember.
0: Yeah, okay.
1: But you can, like I mentioned earlier, you can always contact our local partner.
0: Ah.
1: What is my experience education? They
0: my
1: have
0: experience
1: an office in Phuket.
0: Yeah.
1: So I'm sure you can find them via line, Facebook, website, Google Maps.
0: Ah, Google Maps.
1: Yeah.
0: My experience.
1: Education
0: นะครับผมนี่แหละครับก็ติดต่อไปได้นะครับ My Experience Education นะครับมีออฟฟิศอยู่ที่ภูเก็ตนะครับผมก็ลองเสิร์ชหาดูได้มีทั้ง Facebook นะผม Google นะครับแล้วก็ Instagram ก็น่าจะมีด้วยนะครับผมก็ลองไปหากันดูนะครับช่วยเหลือได้แน่นอนใครที่อยากจะหาข้อมูลอยากจะไปเรียนอยากจะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆลองติดต่อไปดูนะครับช่วยเหลือได้แน่นอนทุกๆเรื่องนะครับผมโทรไปได้นะครับเอาละครับลากันจริงๆแหละครับแอบทิ้งท้ายไว้หลายช็อตมากๆเลยนะครับเพราะว่านึกขึ้นได้ว่าอยากจะพูดหลายๆเรื่องนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับในรายการ Phuket Variety ในวันนี้นะครับ Thank you again and นะครับ
1: Thank you very much ขอบคุณค่ะ
0: Thank you so much
1: Thank you so much for having me today and this is pleasure to talk to you ขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณครับวันนี้ก็ทีมงานโสทภูเก็ตนะครับขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันพรศิริคำวังและคุณเลอลักษณ์จันเทพสวัสดีค่ะคุณเลอลักษณ์คะ
2: สวัสดีค่ะคุณพรศิริคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีในบรรยากาศที่ฝนตกตอนบ่ายเนี่ยแดดออกลมเม็ดแล้วก็แดดแล้วก็ฝนแล้วตอนนี้ก็หนักละ
1: ถล่มหนักเลยทีเดียวในกทม.เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นมีทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนเหมือนกันว่าวันตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนนะที่จะต้องเผชิญกับภาวะฝนตกนี่แหละแต่ว่าที่น่าห่วงใยก็คงจะเป็นทางด้านจังหวัดน่านนะเชียงใหม่เชียงรายทางภาคเหนือที่โดยเฉพาะน่านนี่ซ้ำอีกระลอกนะคุณละลักแต่ว่าอีกภาพนึงเนี่ยก็คือ ทางครม.สัญจรอ
2: ัน
1: นี้ก็มีการเริ่มที่จะยกคณะไปแล้วเห็นทางโฆษกรองโฆษกรัฐบาลก็พาสื่อมวลชนเนี่ยลงไปดูอัตลักษณ์ของเมืองสงขลานะคะนำไปก่อนเลยตั้งแต่วันนี้นะคะโดยการประชุมเนี่ยจะมีขึ้นในวันอังคารเนา
2: ะ
1: วันนี้วันอาทิตย์ก็เดินทางลงไปแล้วแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์ก็คงมีความเคลื่อนไหวอีก
2: ใช่ค่ะมีความเคลื่อนไหวเยอะมากนะคะก่อนที่เราจะไปดูความเคลื่อนไหวของตัวครม.เองที่เขาลงไปไหนบ้างดูการต้อนรับจากฝั่งพื้นที่กันหน่อยนิดนึงว่าโอ้เรามาวาระในที่ครม.สัญจรครั้งนี้ค่ะจริงๆอ่ะก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนา
1: ะ
2: 31สิงหาคมถึง1กันยายนนะคะคือวันจันทร์วันอังคารแน่นอนวันอังคารที่1เนี่ยก็จะเป็นการประชุมใหญ่นะคะซึ่งจะจัดที่อำเภอหาดใหญ
1: ่ค่ะ
2: จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งแน่นอนค่ะก็มีพี่น้องชาวภาคใต้ต้อนรับนะคะเขาก็มีการจัดเวทีเสวนาสนทนาร่วมกันว่าเราจะต้องก่อนประชุมครม.สัญจรครั้งนี้มีการจัดเวทีวิชาการชาวบ้านนะคะในรูปแบบที่รัฐบาลต้องฟังเสียงประชาชนค่ะการพัฒนาแผ่นดินถิ่นเกิดว่าควรจะเป็นยังไงแล้วก็จะใช้เวทีนี้แหละเร่งไฟศรัทธานะคะปลุกความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนนะคะก็วันนี้เองนะคะก็มีการจัดที่มหาวิทยาลัยสงขลาศรีนครินทร์ที่ลานใต้ตึกคณะนิติศาสตร์นะคะก็มีแบบโอ้โห10ประเด็นน่ะวันนี้นะวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากพี่น้องชาวภาคใต้นะคะสักช่วงบ่าย2เนี่ยเขาก็จะมีการจัดทำเวทีเสวนาเกี่ยวเรื่องของการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์นะคะสำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งอันนี้มันเป็นประเด็นอยู
1: ่
2: ซึ่งแผนแม่บทพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ปัตตานีค่ะมันก็จะมีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้แหละเนา
1: ะ
2: ที่จะมาร่วมกันครั้งนี้นะคะก็อยากจะให้ฟังเสียงประชาชนชาวภาคใต้ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมจนะก็มีนะคะพี่น้องที่ภาคใต้ก็เตรียมต้อนรับกันแบบเต็มที่มากๆนะคะแล้วก็ส่วนแพ็คในเรื่องของครม.สัญจรเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนผู้ฟังว่าการประชุมครม.ครั้งนี้เนี่ยเขามุ่งเน้นในเรื่องของการขับเคลื่อนพัฒนาเนา
1: ะ
2: แล้วก็ไปเรื่องของการแก้ไขนะคะโดยเฉพาะเศรษฐกิจกับปากท้องพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็จะพร้อมที่จะปรับปรุงเกี่ยวเรื่องของผังเมืองการจัดโซนนิ่งให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเรื่องนี้คุณพรศรีมันจะข้ามไม่ได
1: ้
2: สงขลาหาดใหญ่เนี่ยน
1: ้
2: ำท่วมเนาะมันมีการพูดในเรื่องของผังเมืองกับการจัดโซนนิ่งพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่ผ่านรับน้ำ อะไรต่างๆด้วยนะคะแต่การประชุมครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้กินแค่พื้นที่ของสงขลาอย่างเดียวมันกินพื้นที่ไปถึง5จังหวัดเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่สงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสนะ
1: คะ
2: แน่นอนค่ะว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569นะคะครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการมุ่งบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและพัฒนาให้ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้อง ประชาชนนะคะ
1: ค่ะ
2: โอ้แต่ว่าที่สงขลาเนี่ยถ้าหากว่าเรานับดูเนี่ยคุณมอนสิริจริงๆก็ไปทุกยุคนะคุณทักษิณก็ไปลุงตู่ก็ไปใช่ไหม
1: ก็เป็นหัวเมืองปักใต้ที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นเมืองเศรษฐกิจด้วย
2: เมืองเศรษฐกิจแต่เมืองเศรษฐกิจที่ถูกน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วอ่ะ
1: ใช่ก็ดูแค่สนามบินสงขลาสนามบินหาดใหญ่ก็มีไฟล์บินค่อนข้างเยอะก็ทั้งต่างชาติด้วยทั้งไทยด้วยแต่ว่าทางฝั่งโน้นเนี่ยมาเลเข้ามาเที่ยวก็เยอะ
2: อ
1: ันนี้ก็คือก็เรียกว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เป็นแหล่งเงินทุนเป็นแหล่งเงินที่จะใช้ในการพัฒนาทั้งจังหวัดและก็ประเทศได้ด้วยแต่ก็เห็นมีการแบ่งกันเป็น4กลุ่มนะ4มิติ
2: ค่ะ
1: นะคะในด้านของการพัฒนาก็คือมีมิติทางด้านเศรษฐกิจมิติทางด้านสังค
2: ม
1: ความมั่นคงแล้วก็ภัยพิบัติโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของภัยพิบัติก็อย่างที่ทราบกันดีว่าปีที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมหนักหนาสาหัสเลยรอบนี้ก็เลยเห็นทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีคมนาคมนะซึ่งเป็นชาวสงขลาหาดใหญ่ด้วยใช่ไหม
2: ใช
1: ่โกเกียเนี่ยนะคะก็เป็นประธานที่จะมีย
2: ืดหัวหาดอยู่ช่วงเนี้ย
1: ใช่มีรัฐมนตรีที่จะเข้าร่วมประชุมก็ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัตินะมีคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็จะมีข้อเสนอแนวทางบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยการขุดลอกการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยซ้ำซากนะคะพร้อมทั้งจะมีการพัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม
2: ์
1: และเสนอให้แก้ไขระเบียบการเบิกจ่ายเงินยับยั้งป้องกันภัยพิบัติให้มีความชัดเจนขึ้นเพื่อที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถใช้งบประมาณเตรียมการป้องกันได้ก่อนเกิดวิกฤตนะคะโดยทั้ง4มิติเนี่ยจะถูกนำไปประมวลเป็นวาระสำคัญเพื่อที่จะเสนอให้เข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจรครั้งนี้
2: ใช่ค่ะก็วาระต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือคักมาก
1: ค่ะ
2: มันก็จะมีวาระลับไม่ลับแลนด์บิดยุทธศาสตร์ปฏิรูปผังเมืองการจัดโซนนิ่งนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป้าหมายของอย่างเช่นในเรื่องของวาระการแก้ปัญหาปากท้องฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก5จังหวัดภาคใต้เนี่ยคุณพรศรีท่านผู้ฟังเป้าหมายครม.ครั้งนี้คือเขาจะมุ่งเน้นไปที่3จังหวัดนะ
1: 3จังหวัดชายแดน
2: ถูกที่มันมีประเด็นกันอยู่ตอนเนี้ยนะคะก็คือปัตตานียะลานราธิวาสแน่นอนว่า3จังหวัดนี้มีสถิติรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรต่ำสุดถูกไหมในที่สุดในประเทศละ เขาก็จะไปเน้นในเรื่องของเสริมอาชีพฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที
1: ่
2: ส่วนไอ้เรื่องของการปฏิรูปผังเมืองกับการจัดโซนนิ่งเนี่ยคุณผู้ฟังเป้าหมายของครม.ครั้งนี้เนี่ยเขาตั้งใจที่จะไปทบทวนใช้คำว่าทบทวนก่อนนะทบทวนปรับปรุงผังเมืองรวมและก็เศรษฐกิจใน5จังหวัดภาคใต้จริงๆผังเนี้ยใช้มานานมากแล้วเนาะแล้วก็ให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจการค้าชายแดนในปัจจุบันแล้วก็เปิดโอกาสให้หอการค้ากับภาคเอกชนเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เสนอจุดที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงส่วน missing link เนี่ยก็คือเมกะโปรเจกต์คมนาคมแล้วก็การเชื่อมระบบรางเนาะอันนี้สำคัญนะที่มีการพูดถึงเขาบอกว่าการผลักดันโครงข่ายเรื่องของรถไฟทางคู่สายใต้ส่วนขยายเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวการท่องเที่ยวอย่างไร้รอยต่อก็จะมีตั้งแต่ตอนบนนะเนาะภาคใต้ตอนบนตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร
1: ์
2: หาดใหญ่แล้วก็ชายแดนมาเลย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนอีกอันนึงเนี่ยไม่พูดไม่ได้คือยุทธศาสตร์ท่าเรือชายฝั่งอันดามันที่มันมาทดแทนแลมบิดเนา
1: ะ
2: ที่เขาพับไปก่อนใช่ไหมเป้าหมายเนี่ยเขาจะสั่งให้ทางสนขค่ะศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือขนส่งสินค้าฝั่งอันดามันเล็งพื้นที่ไหนล่ะอันดามัน
1: อ
2: ่ะระนองเลย
1: ค่ะ
2: สตูลกระบี่พังงาเชื่อมระบบรางเลยค่ะหลังจากรัฐบาลส่งสัญญาณชัดเจนเนาะว่าเขาได้พักหรือยกเลิกพักแหละเนาะพักเป็นพักทุกรัฐบาล
1: ก็
2: เรื่องโครงการแลนด์บิดอ่ะ
1: เหมือนมันจะมีดราม่าเกิดขึ้นก็เขาเรียกก็โยนกลับไปศึกษารายละเอียดวันดีคืนดีก็อาจจะเอามาปัดฝุ่นก็ได้
2: ใช่ซึ่งคือทั้งหมดทั้ง4วาระคุณผู้ฟังถ้าหากว่าเราเชื่อมโยงประเด็นที่มันเกิดขึ้นก่อนตอนนี้คือเรารู้กันมาสักพักแหละว่าครม.สัญจรเนี่ยจะลงไปที่สงขลาเนาะแล้วมันก็มีเกิดเหตุด้วยใช่ไหมคะที่ภาคใต้อะไรเงี้ยนะแน่นอนว่า ถ้าทั้งหมดทั้งเรื่องวาระที่เราพูดไปทั้ง4วาระเนี่ยมันจะเชื่อมโยงตั้งแต่ในเรื่องของฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากเรื่องของการดับไฟใต้เพราะมันคือการแก้ปัญหาปากท้องที่ยั่งยืนเนาะรวมถึงแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ทำงานแบบเชิงรุกด้วยการพยายามดึงผู้เห็นต่างหรือว่ากลุ่มที่ประท้วงเรื่องแลนด์บิดหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเข้าสู่โต๊ะเจรจาด้วยข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการทั้งกลุ่มคนบริหารจัดการทั้งความเข้าใจแล้วก็นำเอามาปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไรกับมติครม.ด้วยครั้งนี้นะคะ
1: แต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในมิติของความมั่นคงดิฉันเพิ่งเปิดผ่านๆเมื่อสักครู่นี้เห็นเรื่องของการที่จะมีการสร้างผลักดันให้มีการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซีย
2: หรอ
1: แล้วก็จะมีการจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะเพื่อที่จะป้องกันการลักลอบเข้าเมืองแล้วก็ค้าของเถื่อน
2: อ
1: ันนี้ก็เรื่องความมั่นคงก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทางชายแดนที่มีมาอย่างยาวนานเนาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ก่อนที่จะมีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คงจะเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มโจรใต้ที่ก่อเหตุวันเดียวเนี่ย50กว่าจุด
2: สุดยอดนะมีการทำงานเป็นกลุ่มด้วย
1: ค่ะก็ถ้า5คนเนี่ยต่อสถาน1สถานการณ์นี่ก็ปาเข้าไป 2-300 แล้วนะแต
2: ่ก็กลุ่มกองกำลังอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่ แต่ก็มีการวิเคราะห์กันว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ของกลุ่มผู้ไม่หวังดีเนี่ยน่าจะมีราวๆ500-600คนก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแต่ว่าไอ้ประเด็นเรื่องความมั่นคงที่จะไปเข้าครม.กันวันอังคารเนี้ยเรื่องของการทำสร้างรั้วชายแดนกับมาเลเซียเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีการยกเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตุ๊กตาขึ้นมาก่อน
2: โมเดล
1: เป็นโมเดลเพื่อที่จะนำร่องหรือว่าต้องไปหารือไปคุยกับประเทศเพื่อนบ้านยังไงก่อนเพื่อที่จะปิดช่องว่างของเรื่องของการค้าของเถื่อนตรงนี้ด้วย
2: กำแพงได้ไหมกำแพงสิ่งก่อสร้าง
1: แต่ไม่รู้ว่าต้องยาวแค่ไหนนะ
2: สูงขนาดไหน
1: เพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าอ่ะก่อเหตุเสร็จข้ามฝั่ง
2: เร็วเลยง่าย
1: แต่ว่ามันไปทางภูเขาไปทางอะไรอย่างเงี้ย
2: พื้
1: น
2: ที่มันก็ไม่ช่องทางธร
1: รมชาติก็ต้องดูว่าถ้าทำเนี่ยต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ความยาวความสูงอย่างที่คุณบอกเนี่ย
2: จริงมันต้องจัดระบบในเรื่องของการดูแลความมั่นคงทั้งสองฝั่งด้วยนะมันไม่ได้เพียงแค่เชิงก่อสร้างอย่างเดียวทีนี้เราไปดูว่าภาคใต้กับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันถูกกินหัวเมยมาสักพักแล้วนะตีหัวหาดเนี่ย
1: พักใหญ่เลยแหละ
2: พักใหญ่เลยนะ
1: พักใหญ่เลย
2: สองสมัยสามสมัยแล้วนะ
1: สองสมัยสามสมัยแล้วก็
2: สิบสองปีสิบปี
1: เลยแล้วสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่เป็นประชาชาติไป
2: ใช่
1: ใช
2: ่
1: ไหม
2: วันนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องอาจจะต้องออกแอคชั่นนิดนึง
1: ก่อนแล้วก็มีพักส้มด้วยพักส้มก็มีบ้างประปราย
2: ทุกพักอ่ะพักเขียวอ่ะ
1: พักเขียว
2: พยายามที่จะไปตีหัวห่าอยู่เหมือนกัน
1: พัก
2: กล้าทำ
1: กล้าทำ
2: ก็พยายามอยู่นะซึ่งแต่วันนี้ถ้าบอกว่ารัฐการที่รัฐบาลเนี่ยไปลงพื้นที่แล้วประชาธิปัตย์ไม่แอคชั่นเลยก็ไม่ได้วันนี้ที่พักประชาธิปัตย์ดิฉันก็เห็นคุณชัยชนะเดชเดโชเนาะ
1: ค่ะ
2: ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะพร้อมด้วยทีมคณะของเขาละค่ะนะคะก็ออกมาร่วมการแถลงข้อเสนอให้กับรัฐบาลก่อนที่มันจะมีการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าที่เราเรียกกันครม.สัญจรนี่แหละนะคะว่ามันควรจะมีนโยบายอะไรบ้างซึ่งถ้าหากว่าดูรวมๆแล้วเนี่ยมันก็สอดล้อไปด้วยกันแต่จะขยี้ประเด็นหน่อยเดี๋ยวฉันอ่านคร่าวๆแล้วกันนะคะวันนี้เขาก็บอกว่าทางคุณชัยชนะเนี่ยบอกชี้ว่ารัฐบาลเนี่ยได้เล็งเห็นถึงปัญหาแหละแล้วก็เขาก็อยากจะเสนอแนวทางแก้ไขเพราะว่าแน่นอนอำนาจในการแก้ไขมันอยู่ที่รัฐบาลเนา
1: ะ
2: นะคะก็เลยประกอบด้วย4เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแน่นอนละราคาพืชผลทางการเกษตรพาราปาล์มน้ำมันผลไม้มังคุด
1: ค่ะ
2: โอ้โหเหลือโล15บาทเนี่ยฉันเจอปัญหาแบบนี้มาตลอดนะนะคะก็เลยเสนอในเรื่องของพิจารณาสร้างนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรรับเบอร์วันเล่อย่างเงี้ยนะคะที่นาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงเกี่ยวเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างพื้นฐานเมื่อรัฐบาลประกาศว่าจะไม่ทำโครงการแลนด์บิดแต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรไว้ก็ควรเอามาพิจารณาลงทุนในโครงการ Southern Connect อย่างเงี้ยนะคะเพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงท่าเรือสงขลาระนองแล้วก็ท่าเรือตังไปยังแหลมฉบัง
1: ะ
2: นะคะยกระดับศูนย์การค้าทุ่งสงหรือ ICD นี่แหละนะ รวมถึงเนี่ยรถไฟทางคู่เชื่อมต่อมาเลเซียเพชรบุรีสุไหงโกลกอะไรเงี้ยนะคะการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้อีกนะที่เขาบอกว่ารัฐบาลต้องทบทวนล่ะตรวจสอบความคุ้มค่าด้วยความโปร่งใสของงบประมาณซึ่งเรื่องนี้เป็นทุกรัฐบาลเนาะในเรื่องของแบบงบประมาณในเรื่องของสามจังหวัดชายแดนนะคะแล้วก็รวมถึงกำลังพลด้วยว่ามันมีชื่อปฏิบัติหน้าที่แต่ตัวอยู่จริงหรือเปล่ามีการทุจริตเบิกเงินแต่ตัวไม่อยู่หรือเปล่านะคะตลอดจนตรวจสอบในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยนี่ไฮไลท์สำคัญวันนี
1: ้
2: ฝากไปถึงคุณพิพัฒน
1: ์น่าสนใจ
2: นิดนึง
1: ในฐานะเขาเรียกอะไร
2: คนที่ไปตีหัวห่
1: านคนตีหัวห่านหลักสำคัญ
2: นะคะฝากถึงคุณพิพัฒน์หน่อยว่าสิ่งที่เคยประกาศว่าจะทวงคืนความยิ่งใหญ่ให้ภาคใต้นั้นเนี่ยวันนี้เป็นรัฐบาลแล้วแต่ยังไม่เห็นการเริ่มต้นฟื้นฟูอย่างแท้จริงเป็นไงนะคุณชัยชนะก็ย้ำอีกบอกว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ขอให้ท่านลงไปทำงานจริงๆไม่ใช่ไปลงแค่สร้างภาพแล้วกลายเป็นภาระให้ราชการต้องมาคอยต้อนรับถ้าหากว่าลงไปแล้วทำจริงงบจริงพัฒนาจริงอย่าเป็นแค่เสือกระดาษเราก็พร้อมยินดีอ่ะเป็นไงน
1: ะ
2: นี่ก็เป็นในส่วนที่คุณชัยชนะฝากให้กับพ่อที่ตีหัวหาแล้ว คุณพิพัฒน์นะ
1: คะ
2: แน่นอนแล้วก็นอกนั้นก็จะออกมาพูดเนี่ยแหละค่ะเรื่องของวิกฤตชาวประมงบ้างนะคะความเห็นของชาวบ้านต่างๆที่ออกมานำเสนอก็ให้ฟังเสียงพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ
1: ขณะที่ทางด้านอีกคนนึงเนี่ยคุณธนกรวังบุญคนของชนะนะคะสสบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยน่าจะเป็นคนคนนครไห
2: ม
1: คุณธนกรเนี่ยก็บอกเรื่องของการลงพื้นที่ของครม.เนี่ยเป็นการลงพื้นที่ภายใต้รัฐบาลของคุณอนุทินการประชุมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ประชุมเชิงนโยบายเท่านั้นนะแต่เป็นการไปลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและข้อกังวลของประชาชนในพื้นที่โดยตรงก่อนที่จะมีการประชุมครม.สัญจรก็จะรัฐมนตรีก็จะมีการลงพื้นที่ล่วงหน้านะคะ1วันเพื่อจะติดตามงานในแต่ละจังหวัดทั้งการขับเคลื่อนพัฒนาและแก้ปัญหารายได้ประชากรต่ำในกลุ่ม5จังหวัดชายแดนใต้ด้วยมีการเสนอโครงการรวมทั้งสิ้นเนี่ย199โครงการเลยนะคะคิดเป็นวงเงินเบื้องต้นโอ้โหนี่เขาเอาวงเงินครม.ออกมาก่อนเลยนะคุณธนกรเนี่ย 5.7 หมื่นล้านบาทนะคะการขออนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3เส้นทางเชื่อมโยงโครงข่ายชุมพรถึงปาดังเบซาวงเงิน 100,000 ล้านบาทแล้วก็การเซ็นสัญญาก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลากระแสสินเขาชัยสนนะคะรวมทั้งสะพานเชื่อมกอลันตาแล้วก็รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุกฝ่ายกรณีการพัฒนาอำเภอจันะโดยยึดผลประโยชน์ศึกษาสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนที่ฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องเรื่องการปิดถนนต่างๆเนี่ยคุณธนกรบอกว่าจังหวัดสงขลาได้เตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยจัดนิทรรศการนำเสนอข้อเสนอทางการพัฒนาจังหวัดแล้วก็บริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งไม่ว่าครม.ในรัฐบาลไหนลงพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการเช่นนี้อยู่แล้วนะเพื่อที่ให้เกิดความเรียบร้อยความปลอดภัยเพราะหากไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีก็จะเกิดเหตุไม่คาดฝันฝ่ายค้านก็จะหยิบยกไปตำหนิเจ้าหน้าที่อีกว่าไม่มีความพร้อมก็คือกรณีว่าต้องมาแห่รับนายกอะไรทำนองนี้คุณธนกรก็เลยดักคอไว้
2: ดักนี่ไงดักไปดักมาเกิดวุ่นแล้วนี่มีการรายงานข่าวขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าครม.สัญจรวุ่นแล้วเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันค่ะว่าที่สงขลาเนี่ยที่เขาจัดประชุมครม.กันเนี่ย
1: ค
2: ือมันมีกิจกรรมตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง1กันยายนมันมี2วันเขาบอกว่าทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าไม่สะดวกในการค้าขาย
1: อ้าวนึกว่าจะคึกคัก
2: ขอไปสั่งปิดถนน
1: เออ อ๋อ เดี๋ยว
2: ใช่ไหม
1: เดี๋ยวเราไปต่อ
2: เดี๋ยวไปต่อ
1: เดี๋ยวเบรกนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเมื่อสักครู่นี้คุณเลอลักทิ้งท้ายไว้โอ้โหมันหยดเลยนะยังไงสงขาวุ่นแล้วเหรอ
2: เขาบอกว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่พ่อค้าแม่ค้าก็บ่นน่ะว
1: ่
2: าปิดถนนจะขายของกันยังไง
1: อ๋อ
2: เออแต่ล่าสุดตำรวจได้ออกคำสั่งใหม่
1: เขาก็ไม่ได้ปิดทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่า
2: ออกคำสั่งใหม่แล้ว
1: อ๋อ
2: ยกเลิก
1: เม
2: ื่อช่วงเย็นวันนี้ยกเลิกแล้วการปิดถนน
1: ค่ะ
2: คือสงขาเนี่ยถ้าคุณไปเที่ยวเนี่ยเขาจะมีแบบถนนคนเดิน อะไรเงี้ยถนนนางงามนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณจะมาปิดถนนเขาไม่ได้ไง มีเสียงบ่นแต่ตัวเครื่องบินละแพง
1: อ๋อแพงเพิ่งแพงตอนพอเราลองไปนี่ใช่หรอจะไม่แพงได้ไงเขาเหมาลำกันไปโอ้โห
2: แต่มีอีกอาชีพธุรกิจหนึ่งแซลๆน
1: ะ
2: เขาบอกว่าวิธีคิดราชการเนี่ยเวลารับครม.สัญจรเนี่ยมันต้องทำป้ายธุรกิจ
1: ไ
2: ปนิ้ว
1: ทำป้าย
2: คึกคักกันทั้งเมือง
1: เ
2: ขาบอกว่าโอ้โหเป็นธุรกิจที่แบบคึกคักมากในช่วงนี้นะคะที่แบบว่า
1: จะไปหน่วยไหนขอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะ
2: ทุกไปแล้วไปเท่าไหร่อ่ะไปกี่ที่อ่ะ
1: ขอต้อนรับรองนายกก็ต้องใหญ่หน่อย
2: แล้วไปตั้งกี่วันแล้วอ่ะไปกี่ที่กี่จุดมันไม่ใช่มีแค่นายกไง
1: เออดีดี
2: เออธุรกิจคึกคักก็เนี่ยแหละในเรื่องของการทำป้ายงานพิมพ์ไวนิลบอกว่ามีป้ายออเดอร์เยอะมากป
1: ้
2: ายสัมพันธ์ทำสื่อไม่ใช่แค่ป้ายรับอย่างเดียวประชาสัมพันธ์ต่างๆก็มีนะ
1: ป้ายแฟนไม่มีนะ
2: ไม่แน่เดี๋ยวรอดู FC น่าจะเยอะ
1: ก็ให้เขาคึกคักบ้างนะป้ายเพราะว่านานๆไปที
2: อ
1: ่ะเหมือนแบบนานๆจะมีอีเวนต์อ่ะ
2: ปริ้นอ่ะนะแบบว่าธุรกิจปริ้นอ่ะมันก็เนาะชะลอตัวก็เอานิดนึงแหละ
1: แต่ก็เห็นถึงความคึกคักแหละแหมมันก็มีเหรียญมันก็มี2ด้านบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องธรรมดา
2: ปิด
1: ถนนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปิดทั้งวันทั้งคืนเขาปิดเฉพาะช่วงที่อ่ะนายกผ่านแล้วมันตีผ่านนิดๆหน่อย
2: ไม่ปิดจนเขาขายของไม่ได้จนต้องสั่ง
1: มันขนาดนั้นเลยเหร
2: อเดี๋ยวโทษทางคนในพื้นที
1: ่เออแต่ว่ายังไง
2: แต่ตำรวจสั่งยกเลิกแล้วน่าจะมา
1: ก็นี่จราจรนานๆมีผู้ใหญ่ลงไปทีจัดการไม่ถูก
2: คุณธนากรบอกไงเดี๋ยวก็ถ้าเกิดไม่ทำก็หาว่าดูแลไม่ได้เกิดเหตุก็ไม่พร้อม
1: ความปลอดภัยก็ต้องมี
2: อ๋อนี่ไงปิดถนนต้อนรับนายกเนี่ยเขาบอกว่ามันเพื่อประโยชน์แต่แน่นอนล่ะอย่างที่เราบอกว่าการธุรกิจนู่นนี่นั่นมันคึกคักอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็พยายามดันอาหารใต้ด้วยนะ
1: อันหนึ่งร้านอาหาร
2: นี่พูดถึง
1: กี่กระทรวงเนี่ย
2: น้ำลาย
1: ลงไป
2: น้ำลายสอ
1: เ
2: ลยนะนึกถึงเมนูอาหาร
1: กินแกงเหลืองมาเนี่ยกี่กระทรวงที่ลงไปแต่ละกระทรวงในองค์คาพยพเท่าไหร่ร้านอาหารโรงแร
2: ม
1: แน่นอนได้เม็ดเงินกันไปเต็
2: ม
1: ๆบางทีเนี่ยอย่างปัญหาของรอบที่มีการไปประชุมครม.สัญจรในรอบที่ผ่านมาเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคุณเลอลักก็คือครม.สัญจรเมืองรองปัญหาคืออะไรโรงแรม
2: ที่พักไม่พอ
1: แต่
2: ที
1: ่จริง
2: จำได้ป่ะพวกเราเนาะ
1: โ
2: อ้โห10ปีแล้ว
1: อยู่ดีนอน
2: อยู่ดีมั้ยฮ
1: ะ
2: อยู่ดีมั้ย
1: ไม่ค่อยดีไง
2: ว่า10ปีแล้วไม่ได้อ่ะ
1: 10ปีที่แล้วอย่างนี้นี่เมืองรองโรงแรมหลักๆนี่ก็ต้องให้นายกคลมอใช่ไหมคลมอก็ตัก30กว่าคนแล้วแล้วมันตีอ่ะ
2: แล้วพูดติดตามแล้วมันตีเบอร์หนึ่งก็ต้องให
1: ้เออ
2: คณะ
1: ก็นั่นแหละอ่ะก็ถือว่าแม
2: ่คักเศรษฐกิจคือคัก
1: เศรษฐกิจคือคักเขาก็คงไปกันรัฐบาลชุดนี้ก็สงขาสักรอบนึงใช่ไหมมันก็ไม่ได้ไปบ่อยก็
2: ถือว่า
1: ตอนรับหับสู้ไม่เหมือนไปขึ้นอะไรขึ้นบกที่พัทยากันนะ
2: มันไปกันเออทำไมถึงไม่มีคนทำ AI แบบต้อนรับนายกเหมือนต้อนรับทหารที่พัทยาล่ะ
1: เออไม่มีหรอกคุณจะเก็บกระเป๋าวิ่งไปบางคนเขาชอบสายฝอไงฝรั่งรอทหารฝรั่งอะไรอย่าง
2: นี้นี่ฉันว่าอยากจะลาพักร้อนไปสัก10วัน
1: โอ้โหนี่ดิฉันเฮ้ยทำอย่างนี้ดีกว่าคุณเลิศรักเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าระหว่างความคึกคักที่พัทยากับครม.สัญจร
2: เ
1: อ้ยแต่มันเทียบกันไม่ได้หรอกครม.สัญจรแค
2: ่สามวันสองวัน
1: แล้วมันตี36คน
2: อันนี้อายุอานาม
1: อันนี้เขาขึ้นเทียบกัน 5,000 อ่ะ
2: ฟิตเนสไม่ได้เข้าด้วยครม.
1: อันนี้พัทยานี่ซิกแพคอันนั้นเนี่ยซิตี้เยียโ
2: อเออพอพูดถึงซิตี้เยียโอมันใช่นะคุณว่าต่อให้มันมีแบบลูกใครหรือคนรุ่นใหม่มามันก็ยังไม่ได้อยู่แถวหน้านะใช่ไหมแล้วเออมันจะไปได้ยังไงแต่เอาล่ะไอ้เรื่องของครม.สัญจรเนี่ยถ
1: ้
2: าจำได้เนี่ยย้อนนิดนึงถ้าอ่านข่าวแบบนี้เดี๋ยวเด็กๆก็จะหาว่าเราอ่านข่าวแบบคนแก่นะ
1: โอ้เด็กๆเขาไม่มีใครฟังวิทยุหรอกคุณ
2: ไม่แบบเออพวกนักข่าวใหม่ๆอาจจะไม่รู
1: ้
2: ว่าครม.สัญจรตั้งแต่สมัยยุคทักษิณดิฉันก็ไม่ทันคุณทันไงใช่ไหมคุณหมอส
1: ิ
2: ใส่ผ้า
1: สี่ศูนย์อ่ะ
2: เดี๋ยวดิฉันไม่ทันตอนน
1: ี้ใส
2: ่
1: ผ้าเขามาขับมอ
2: เ
1: ตอร์ไซ
2: ค์อะไรอย่างเงี้ยถือกระเป๋าตังค์สั่งปุ๊บสั่งทำปั๊บ
1: สามารถโมเดล
2: อะไรอย่างงี้น่ะ
1: นอนวัด
2: ถูกนะมันคือเครื่องมือยุทธศาสตร์ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านขั้วอำนาจในการบริหารประเทศเน
1: ี่
2: ยถูกป่ะแล้วถ้าเกิดว่าตอนสมัยคุณทักษิณเนี่ยมันคือเทคนิคทางการตลาดทางการเมืองน
1: ะ
2: ถ้าเรามองกันแบบนี้นะเออนะคะแล้วก็ย้อนดูเลยว่าแบบในยะของตั้งแต่ยุคคุณทักษิณชินวัตรจนถึงแบบ
1: เดี๋ยวคุณไล่มั้งแต่คุณทักษิณใช่ไหมคุณทักษิณนี่ออริจินอลคอรมอสัญจร
2: เนี่ยดิฉันแค่เปิดประเด็นคุณมอสลีเล่าจำได้หมดอ่ะ
1: ไม่ดิฉันก็จะพูดถึงเหมือนครั้งแรกเนี่ย first time ในการทำอีเวนต์ทำอะไรต่างๆเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยทัวร์นกขมิ้นคอรมอสัญจร
2: ตลาดเลย
1: อีกอย่างนึงอะไรรู้ไหมวันเสาร์นายกพบประชาชนแต่ยุคนี้ยังไม่มีนะยุคนี้ไม่มี
2: พอเหอะอย่ามีเลยตอนนี้พวกคุณก็บ่นกันอยู่ถ้าข่าวเว้นละเกิน
1: ไม่แน่นะยุบไปยุบมาอ
2: ย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวเขาได้ฟังอยู
1: ่จบหมดละ
2: หมดละนี่แค่ยุคคุณทักษิณนะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งพอมายุคคุณจริงๆคุณทักษิณคุณอภิสิทธิ์คุณยิ่งรักคุณอภิสิทธิ์ไปเช้ายังกลับเหนื่อยมากตอนนั้นเหนื่อยจริง
1: ค่ะ
2: พอยุคคุณยิ่งรักเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าขมิ้นไปทุกที่ประจวบกับมีม็อบอีกอะไรเงี้ยเก็บผ้าเก็บผ่อนแต่จริงๆอ่ะมันเป็นนัยยะจริงๆมันจะค่อยๆเห็นวิวัฒนาการของการลงครม.สัญจรนะมันจะปรับเปลี่ยนไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยเน
1: า
2: ะ
1: แต่ที่เห็นเนี่ยที่ลักษณะคล้ายคลึงกันก็คือไปในพื้นที่ฐานเสียงของตัวเอง
2: คุณนี่มีคนบอกว่าครม.สัญจรจริงๆอ่ะเริ่มครั้งแรกสมัยพลเอกชาติชาย
1: อ
2: ันนี้อาจจะต้องคุยกับคุณแสงระวี
1: เราจะไม่ทันเราทันคุณทักษิณเราก็เลยนึกว่าทักษิณเป็นออริจินอล
2: จริงเขาบอกว่าตั้งแต่คุณครั้งแรกเลยสมัยพลเอกชาติชายชุนทวันแต่ยุคที่สร้างภาพแล้วก็จำจริงๆอย่างที่เราคุยกันคือคุณทักษิณนี่แหละ
1: ค่ะ
2: เออนะคะแบบแต่คุณทักษิณอ่ะเวลาลงพื้นที่เขาไม่ได้ลงแบบการนักการเมืองไงเขาลงนักการตลาดเคาะปุ๊บทำปั๊บเคาะโต๊ะทำเลยอะไรเงี้ยนะเออคำไหนนอนนั่น อะไรเงี้ยไฮไลท์อาจสามารถโมเดลที่101อะไรเงี้ยนะตอนนั้นมีเรียลิตี้โชว์ด้วยไหมคุณใช่ป่ะ
1: ใช่
2: มันมีแบบถ่ายทอดสดแบบแก้จนกันเลยที่อาจสามารถ อย่างเง
1: ี้
2: ยโอ้โหเก่งนะต้องยอมรับนะไอ้เรื่องนี้เนี่ยแต
1: ่
2: พอมาแบบพอหลังจากคุณทักษิณมาเนี่ยก็เริ่มใช้เป็นแบรนด
1: ์
2: สร้างเป็นแบรนด์ในเรื่องของการแบบลงไปลากหญ้าเลยภาคเหนือภาคอีสานอะไรเงี้ยนะ
1: คุณทักษิณเนี่ยโอ้โหทุกฤดูกาลต้องมีเชียงใหม
2: ่เ
1: ปีใหม่สงกรานต
2: ์อ้าวหัวหาดหัวหาด
1: นักข่าวยุคนั้นเนี่ยแทบต้องไปซื้อบ้าน
2: ที่
1: เช
2: ีย
1: งใหม่
2: ก
1: ันแล้ว
2: แต่ถ้าสมมุติคุณสังเกตว่าพอหลังจากเชียงใหม่เนี่ยอีสานต้องมา
1: ค่ะ
2: แล้วคุณมันมีอย่างนึงคือสมัยนี้ดิฉันว่ายังไม่เท่ากับสมัยนั้นนะในเรื่องของแบบงบฟาสต์แท็กอ่ะใช่ป่ะมันก็แบบเอาเลยแบบงบประมาณแบบอนุมัติแบบฟาสต์แท็กได้เลยอะไรเงี้ยหรือแบบระบบราชการแบบเดิมเลยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอมายุคคุณประยุทธ์เนี่ยดิฉันก็ทันอยู่ตอนนั้นอยู่กันเต็มๆมาแล้วสมัยคุณประยุทธ์เนี่ยสัญจรเพื่ออะไรความมั่นคงสายสัมพันธ์ทางการเมืองล้วน
1: ๆ
2: ใช่ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เน้นในเรื่องของการสร้างความปองดองสยบความเคลื่อนไหวอะไรเงี้ย มันคนละมุมไง
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าหากว่ามายุคคุณอนุทินนะมันคือการแก้เก
1: ม
2: ถ้าเมื่อกี้สี่มิติเมื่อกี้มันคือเกมการเมืองที่มันมีปัญหาด้วยถูกป่ะ
1: ค่ะ
2: แก้ปัญหาปากท้องชายแดนใต้เลือกจังหวัดที่มันเป็นเกมก่อนเลยว่าแบบเอ้ยมันต้องแก้เกมแบบขาลงก่อนว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็แน่นอนก็เลยต้อง
1: แก้เกมได้อะไรรู้ไห
2: ม
1: รถทะเบียนรถลงพื้นที่ทะเบียนอะไรก่อน
2: เออทะเบียนอะไรทางมาจากระวีมาหน่อยนะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าการลงครม.สัญจรของยุคนี้เนี่ยมันจะพลิกเก
1: ม
2: ให้มันฟื้นหรือจะกลบจุดอ่อนอาจจะต้องรอดูหรือมันจะเป็นเกมที่แย่งสมรภูมิภาคใต
1: ้
2: ถ้าหากว่าเรามองในเรื่องของความเข้มแข็งของพรรคเนี่ยภาคใต้นี่อ่อนไหวสุดนะถูกปะ
1: ค่ะ
2: มันยังมีแบบแรงอ่อนไหวที่มันยังยื้อได้ดึงได้ควบได้ตีหัวหานแล้วจะยึดคืน อะไรเงี้ย
1: มันคล้ายๆกับกทม.
2: เออ
1: ทำนองนั้นไหมคือพร้อมที่จะไหลเวียนแต่เพื่อไทยก็ตีไม่ได้สักทีนะ
2: เออเพื่อไทยตีไปไม่ถึง
1: ต้องเป็นพรรคใหม่สมัยก็ยังไม่ยังแทบจะยังไม่เห็นแต่ว่าภูมิใจไทยนี่ก็มีคุณพิพัฒน์นี่แหละที่สามารถที่จะนำทัพแล้วก็ได้เสียงมาค่อนข้างเยอะส่วนหนึ่งก็อาจจะไปรวบรวมกำลังพลเดิมๆของ
2: ขั้วเดิม
1: ประชาธิปัตย์ขั้วลุงตู่ที่สลายภาคใต้ในยุคแรกๆเลยคือพรรคลุงตู
2: ่เออใช่
1: พลังประชารัฐยุคที่มีลุงตู่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ทำให้
2: สมัยขั้ว
1: ยุคนั้นเนี่ยคุณพิสิทธิ์ประกาศว่
2: า
1: ไม่เอาประชาไม่เอารัฐไม่เอาผู้นำจากรัฐประหารใช่ไหมก็นั่นแหละก็กลายเป็นวาทกรรมที่ทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยถึงกับต้องคอตกมาจนถึงยุคนี้เลย
2: แต่เขาก็พยายามนะยุคนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่ถ้าก
1: ลับ
2: มาย
1: ุคนี้ก็ดีขึ้นเพราะตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์ก็ต้อง
2: ลาออก
1: เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการนำทัพแล้วพ่ายแพ้ก็
2: แต่
1: หายหน้าหายตาไปจากคอรมอไอการเมืองไป
2: อยู่ในวงแวดวงวิชาการเดี๋ยวฉันเชิญไปบรรยายก็ได้ทุกครั้ง ได้คิวทุกครั้ง แต่ว่าแน่นอนแหละเพราะฉะนั้นนอกจากถ้าหากว่ามันต้องดูในทางการเมืองของการคอรมอสัญจรครั้งนี้ด้วยว่าการปล่อยอนุมัติต่างๆเนี่ยมันจะเป็นปล่อยนโยบายแบบไหน
1: ค่ะ
2: ประชานิยมแบบภูมิใจไทยด้วยไหมแก้เกมหรือเปล่ายอมถอยในบางเรื่องไห
1: ม
2: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่ไม่ให้มันแพ้มันต้องป้องกันแชมป
1: ์มันยากมันยากนะ
2: เออมันเป็นพื้นที่ที่มันแบบพื้นที่เดียวที่มันต้องมีการแข่งขันสูงเพราะอย่าลืมว่ามันไม่ใช่มีแค่พรรคประชาธิปัตย์อย่างเดียวนะ
1: ค่ะ
2: กล้าทำก็จ้องอยู่นะ
1: ประชาชนก็ไม่รู้ยังมีแรงอยู่หรือเปล่า
2: เออ
1: แล้วก็อย่าลืมว่า
2: เหนื่อยอยู่
1: ทัพเดิมประชาธิปัตย
2: ์
1: รอบที่แล้วเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคะแนนพรรคเขาเนี่ยบัญชีรายชื่อเนี่ยคะแนนเขามาเยอะนะเป็นสีฟ้านะภาคใต้แต่เขตก็คือเสีย
2: อยู่นี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้สิ่งที่ต้องจับตาดูหลังจากครม.สัญจรเนี่ยต้องดูแอคชั่นของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยถ้าคุณยังคิดที่จะไม่ให้เขามาเจาะไข่แดงเพิ่ม มันนอกจากแอคชั่นในสภาแล้วมันต้องเข้าพื้นที่ไงจะปล่อยพื้นที่ไม่ได้นะคุณโอเคแล้วแบบบัญชีรายชื่อมันมาอยู่แล้วล่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ถูกปะ
1: ภาพลักษณ์
2: ภาพมาแล้ว
1: ภาพลักษณ์ได
2: ้เนี่ยยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่เนี่ยคุณจะตีกลับมายังไงเน
1: า
2: ะ
1: ภาพคือหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์กลับมานี่ก็ถือว่ากอบกู้คะแนนนิยมของประชาธิปัตย์ได้พอสมควร
2: ไม่ขี้เละหรอก
1: ไม่ขี้เละแต่ว่าในแง่ของสสเขตเนี่ยก็อย่างที่เขาก็เคยคอมเมนต์อะไรกันเยอะแยะว่าเอ้ยหรือว่าประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล ก็เยอะแล้วก็เดิมเนี่ยภาคใต้เนี่ยสสประชาธิปัตย์ทั้งนั้นที่ครองดังนั้นเรื่องของการตั้งคำถามการพัฒนาวันนี้ที่ประชาธิปัตย์มาตั้งคำถามกับรัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยดิฉันก็กลัวเหลือเกินว่าจะมีสสภูมิใจไทยตอบโต้กลับในทิศทางแบบเดียวกันว่าตอนที่คุณอยู่เนี่ย
2: ไม่ทำ
1: แล้วก็มีวาทกรรมเรื่องของ
2: นี่คุณอ่านข่าวล่วงหน้าเลยเหรอ
1: เสาไฟฟ้ายังได
2: ้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วไงไม่งั้นเขาก็ไม่ลงกันขนาดนี้ครั้งที่1ทับ2569จะหมดปีงบแล้วด้วยนะ
1: จ
2: ้
1: ะ
2: เห็นไห
1: ม
2: ให้ความสำคัญแค่ไหน
1: ค่ะ
2: เพราะไม่รู้ว่าวันไหนอะไรมันจะเกิดขึ้นนะการเมืองอะนะ
1: ใช่
2: มันก็ต้องแบบเจาะพื้นที่ก่อนนะก็อันนี้ก็มันมีแหละในยะครมสัญจรแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่เราอวยยศพื้นที่จังหวัดภาคใต้หน่อยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะ
1: ค่ะ
2: เขาบอกว่าโหเมนูเด็ดท่องแบบภาคใต้เนี่ยจะเต็ม
1: ร้อยร้อย
2: ร้อยจังฮู
1: ้
2: แกงส้มปลากระพงสามน้ำ
1: ปลากระพงสามน้ำ
2: มันจะแบบเป็นน้ำกร่อยอย่างเงี้ยคุณมันก็จะแบบ
1: น้ำกร่อยน้ำเค็ม
2: อะไรอย่างเงี้ยมะม่วงเบาสองขา
1: ปลากุเลาเหรอปลากุเลาสามน้ำหรือกระพงสามน้ำอ
2: ันนี้กระพงสามน้ำมะม่วงเบาสำรับสงขาอะไรอย่างเงี้ยปลากระบอกทองหอมใบเหลียงผัดไข่ไปเถอะเรา
1: หิวใช่ไหม
2: เดี๋ยวหลังจากที่คอรมอลเลิก
1: อัมพิกุ้งเสียบนี
2: ่
1: ที่ไหนภูเก็ตอ่ะ
2: ใช
1: ่
2: ลูกตาลกะทิอย่างเงี้ยคุณรู้ป่ะไปสงขาเขาที่เราไปสอนอยู่สอนแค่วันเดียวไปอยู่4วันน้ำหนักขึ้นมา3โล
1: อ๋อเฉลี่ยเกือบวันละโล
2: ใช่ต่อให้เช้าวิ่งเย็นวิ่งแค่ไหนก็ไม่รอด
1: โซเดียมก็มาด้วย
2: แน่นอนนะขนมของอร่อยทุกอย่างกาแฟถึงแน่นอนอ่ะ
1: โอ้แล้วสงขลานี่ของกินเยอะ
2: ซึ่งโอ้โหถนน
1: นะ
2: ถนนนางงามคุณแค่แบบอาหารเช้าก่
1: อ
2: นอาหารเช้าแบบจีนก็ติ่มซำซาลาเปาสตู
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นแน่นอนดิฉันว่า
2: เหรอ
1: ดูท่านนายกก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบเดินตลาดดิฉันว่าก็น่าจะเห็นมีซีนแบบเนี้ยซีนไปหาของกิน
2: ไปเล่นดนตรีถนนคนเดินเนี่ยต้องมีเซตยังนะ
1: นายกและรัฐมนตรีวัฒนธรรม
2: ต้องเอานายกควบหรอ
1: ควบ
2: แซว
1: นายกควบมหาไทย
2: แซวเหมาะนะ
1: เหมาะ
2: อันนี้ก็เป็นสีสันแหละนะคะว่าก็แต่ว่าช่วงที่ทุกภาคมีฝุ่น PM แล้วดิฉันไปทำเวทีเสวนาสาธารณะเนี่ยได้อยู่ที่จังหวัดสงขลารู้สึกปลอดภัยหายใจสะดวกสุด
1: โดยเฉพาะที่เกาะยอนะ
2: เกาะยอ
1: ชอบนะเกาะยอ
2: ดิฉันไปทำตรงหาดนั่นแหละ
1: มีร้านกาแฟแบบวิวดีเลย
2: วิว

0: ศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะอย่างที่บอกไว้ว่ามาติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะวันนี้ก็เห็นทางนิดาโพค่ะเขาไปสำรวจความคิดเห็นนะคะของประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือนราธิวาสปัตตานีและยะลานะคะรวม 1,100 ตัวอย่างนะคะในหัวข้อความไม่สงบล่าสุดคนจังหวัดชายแดนภาคใต้คิดอย่างไรสะท้อนมุมมองจากคนในพื้นที่ต่อเบื้องหลังและปัจจัยความล้มเหลวในการป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบครั้งล่าสุดนะคะในข้อแรกก็คือเบื้องหลังเหตุการณ์งบประมาณกลุ่มทุนเทาแซงหน้าประเด็นของการแบ่งแยกดินแดนนะคะโดยคำถามก็คือมูลเหตุจูงใจเบื้องหลังการก่อความไม่สงบประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่สะท้อนมุมมองที่น่าสนใจว่าเชื่อมโยงกับเรื่องผลประโยชน์แล้วก็การเมืองมากกว่าเรื่องอุดมการณ์ก็คืออันดับที่1เนี่ยนะคะ 35.73% บอกว่าเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่นะคะอันดับที่2 30.36% เนี่ยเกิดจากกลุ่มทุนเทานะคะทั้งยาเสพติดค้าของเถื่อนมาเฟียเรียกค่าคุ้มครองความไม่พอใจต่อการปราบปรามที่เข้มงวดของรัฐอันดับที่3 29.64 ค่ะเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นและอันดับที่4 27.64% บอกว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ก่อนการพูดคุยสันติสุขจะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้และอันดับที่5 26.27 ค่ะกลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนร่วมมือกับกลุ่มทุนเทาสร้างสถานการณ์นะคะโดยอันดับอื่นๆที่น่าสนใจก็คือมีเรื่องของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนความไม่พอใจปราบปรามรัฐ 20% นะคะเกี่ยวข้องกับการเมืองระดับชาติเพียง 19.09% กลุ่มคนรุ่นใหม่แสดงศักยภาพนี้มีเพียง 12.82% นะคะเกี่ยวโยงกับฤดูโยกย้ายข้าราชการระดับสูงนี่เพียงแค่ 12% เท่านั้นหรือว่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์ก่อนการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเนี่ยมีความคิดเห็นเพียง 4% เท่านั้นแต่หลักใหญ่ๆเลยก็คือเรื่องงบประมาณทุนเทาแล้วก็การเมืองท้องถิ่นนะคะส่วนการที่จะชี้จุดโหว่การขาดการประสานงานก็คือความช่องโหว่ด้านความมั่นคงยุทธศาสตร์รัฐบกพร่องขาดการประสานงานสาเหตุ ป้องกันไม่ได้เนี่ยสำหรับสาเหตุสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดได้นั้นเนี่ยประชาชนมองว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและการบริหารจัดการภาครัฐนะคะ 40.82% บอกว่าเป็นข้อบกพร่องในยุทธศาสตร์นโยบายทิศทางในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐค่ะ

0: อันดับที่2 39.91 บอกว่าขาดประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอันดับที่3 34.27 ความประมาทของเจ้าหน้าที่ถัดมาก็เรื่องความบกพร่องในด้านการข่าวการก่อความไม่สงบกระจายตัวในหลายพื้นที่ก็เลยทำให้ยากที่จะป้องกันได้นะคะนอกจากนี้ค่ะผลโพลครั้งนี้ก็ยังชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชาวใต้ใน3จังหวัดเนี่ยมองปัญหาความไม่สงบเปลี่ยนไปจากเดิมนะโดยให้น้ำหนักกับเรื่องงบประมาณผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็กลุ่มทุนสีเทามากกว่าประเด็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์เพียงอย่างเดียวพร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนไปยังภาครัฐให้เร่งยกเครื่องยุทธศาสตร์การข่าวและการบรรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อที่จะอุดช่องโหว่การทำงานที่จะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซากขึ้นมาได้นะคะ
1: อ
0: ันนี้โพนี่ก็ค่อนข้างที่จะตรงใจนะคุณเลอหลักเพราะว่าปัญหาชายแดนภาคใต้เนี่ยมันกินเวลามา 10-20 ปีแล้วจนถ้าบอกว่ายุคนึงเนี่ยทัศนคติหรืออุดมการเรื่องการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยดิฉันว่ามันพอเบาลงไปแล้ว
1: ลงไปนะ
0: นะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นมันก็น่าจะเป็นเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายค่ะของเถื่อนพวกนี้คือไม่สนใจอะไรอยู่แล้ว
1: ใช่ก็กรณีที่นิดาโพออกมานี่แหละผู้สื่อข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีค
0: ุ
1: ณอนุทินถามว่าการที่นิดาโพต้องเข้าสังเกตว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากเรื่องของงบประมาณด้วย
0: ค่ะ
1: นายกบอกว่าเอาของจริงดีกว่าอย่าเอาโพมาถาม
0: อ้าว
1: เป็นไง
0: นะ
1: เพราะว่าวันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะที่ท่านก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนช่วงสักเที่ยงที่ผ่านมาที่วัดสะเกดนะคะให้สัมภาษณ์ถึงความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นี่แหละที่มันมีล่าสุดลอบวางระเบิดห้างสรรพสินค้าชื่อดังในจังหวัดปัตตานีใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ท่านก็บอกว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยทั้งตำรวจทหารเนี่ยทำงานบูรณาการกันตามแผนสมช.แล้วที่มันมีมติออกมาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นักข่าวถามว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคนร้ายมันสามารถก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องนะ
0: ค่ะ
1: คุณอนุทินก็บอกว่าช่วงนี้ไม่เป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนผ่านจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเข้มข้นมากที่สุดเท่าที่ทำได้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็รับตนก็กำชับในที่ประชุมของสมช.ไปแล้ว
0: น
1: ะคะว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายรับรองสถานการณ์อย่างเดียวไม่ได้แล้วนะขณะที่ในพื้นที่เองก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยใช่ไหมทุกอย่างอยู่ในภายใต้การสั่งการของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วนะคะนักข่าวถามจี้ไปว่าไอเหตุการณ์เนี้ยเกิดที่มันเกิดขึ้นเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐตามหลังผู้ก่อเหตุอยู่ตลอดคุณอนุทินก็บอกว่าเรามีกฎหมายที่ต้องทำตามพอเราใช้ความรุนแรงมากก็หาว่าเราไม่เคารพกฎหมายจึงต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มที่สุดและที่ทำแบบเนี้ยเพราะว่าเราใช้กฎหมายอย่างเต็มที่นะแล้วก็นักข่าวก็เลยถามไปอีกว่าและการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเนี่ยจะใช้โอกาสนี้ลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยไหมเพื่อไปกำชับในเรื่องของการใช้มาตรการต่างๆนายกบอกว่าการไปครม.สัญจรจะไปดูพื้นที่สงขลาส่วนคนที่เกี่ยวข้องก็อาจจะต้องลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างเพราะฉะนั้นแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ถ้าลงไปแล้วเจ้าหน้าที่ต้องมาดูแลแทนที่จะไปดูแลประชาชนเนี่ยแต่ต้องมาดูแลความปลอดภัยของผู้ใหญ่ก็คงไม่ให้ไปให้ดูแลประชาชนก่อนว่าอย่างนั้นนะสรุปว่าก็ไม่ไปนะ
0: ก็ไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร
1: ใช
0: ่การมันก็เกิดขึ้นแล้ว
1: ซึ่งตอนนี้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าผบ.ตร.เนี่ยก็พูดเพิ่มเติมนะในประเด็นนี้ว่ามันได้มีการประสานจุดตรวจทำการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โดยตลอดอยู่แล้วประสานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อยู่ด้วยนะอันนี้ก็เหตุชายแดนใต้ที่มันเกิดขึ้นนะคะ
0: ก็ต้องดูกันไปนะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะทุเลาเบาบางลงได้ไหมหรือว่าเราจะสามารถจับสาเหตุที่แท้จริงได
1: ้
0: ไอ้เรื่องโพที่สะท้อนออกมาเรื่องยาเสพติดเรื่องทุนเทาอะไรต่างๆเนี่ย
1: งบประมาณ
0: ก็อาจจะต้องแต่เรื่องงบประมาณนี้ก็ได้ยินในพื้นที
1: ่
0: พูดกันมาเยอะนะคะ
1: ซึ่งข้อสังเกตเนี่ยน่าสนใจฉันไปเอามาจากไทยโพสต์เนี่ยนะคะที่เขาบอกว่าคุณนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่องมีอะไรในกอไผ่ไหมตั้งประเด็นไว้แบบนี้ว่าซึ่งในเนื้อหาระบุว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมีข้อน่าสังเกตมันมีอะไรในกอไผ่ เหตุร้ายที่ไม่มีคนเสียชีวิต มีแต่เผาและเผาเอออันนี้จริงนะ
0: ค่ะ
1: เผาอะไรบ้างล่ะคุณผู้ฟังถ้าเราเห็นเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เผาเสาไฟฟ้ากล้อง CCTV เผายางรถยนต์
0: ของรัฐ
1: เผาที่ทำการปกครองส่วนท้องถิ่นตึกอาคารคนร้ายเดือดร้อนอะไรตึกไปทำอะไรให
0: ้
1: หรือเกะกะลูกกระตาอย่างเงี้ยเออหรือผู้นำท้องถิ่นสนิทกับพรรคตรงข้ามคนสั่งคนอยู่ซีกรัฐบาลหรือฝ่ายค้านหรือโจรเกี่ยวอะไรกับการเปิดพิพายไม่ไว้วางใจหรือไม่งานนี้มีโจรก่อการร้ายเข้าร่วมหรือไม
0: ่
1: ขอตั้งข้อสังเกตว่ามีขบวนการเอาผ้าขาวมาป้ายสีให้เปื้อนจะได้หลบหนีความผิดไปร่วมกับโจรโดยในขบวนการขาดกำลังคนที่จะร่วมกระทำต้องหาทางเพิ่มกำลังวัยรุ่นข้อสังเกตที่สองคือเหตุร้ายรุนแรงซีกตะวันตกตะวันออกมีการปฏิบัติการขนของหรือไม่ อันนี้ก็มันมีก็หลายประเด็นนะ
0: ค่ะ
1: แต่ก็เผากับเผาจริง
0: เผาจริงเผาแล้วก็แต่ว่าก็อ่ะอยากแสดงพลังอะไรก็แสดงไปอย่างน้อยมันก็ไม่ได้สูญเสียชีวิตแต่สูญเสียทรัพย์สินแต่ถ้าการข่าวมันมีความแม่นยำเนี่ยมันก็จะไม่ต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตก็ได้แต่ก่อนหน้านี้ก็มียิงเจ้าหน้าที่รัฐเนาะฝ่ายความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเป็นละลอกละลอกนะคะก็คงจะต้องติดตามแหละมันแก้ปัญหามาหลายรัฐบาลแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างแท้จริงสักทีนะคะ
1: ใช่ใช่
0: ก็คนในพื้นที่เองก็ให้ความช่วยเหลือหมายถึงว่าช่วยเหลือในการให้ข้อมูลกับภาครัฐมาพอสมควรแต่บางทีพื้นที่มันใหญ่มันก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้อย่างครบถ้วน
1: แต่อีกท่านหนึ่งที่น่าให้ความสนใจคือบิ๊กเกรียงพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งซึ่งท่านก็อยู่ในทำงานเรื่องนี้มาเกือบ20ปีเหมือนเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความซับซ้อนเหมือนกันโดยประเด็นที่สำคัญที่สุดคืองานด้านการข่าวที่มันมีประชาคมข่าวกรองในพื้นที่ประกอบด้วยหลายหน่วยเนี่ยทั้งสำนักข่าวกรองกรมน.ความมั่นคงในภาค4หน่วยข่าวอื่นๆที่ต้องทำงานบูรณาการร่วมกันอะไรเงี้ยนะคะเมื่อได้รับข่าวแล้วเนี่ยมาประมวลวิเคราะห์แล้วเนี่ยต
0: ้
1: องไปสู่การปฏิบัติด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะจุดนี้อาจจะเป็นช่องว่างสำหรับการทำงานนั่นเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าคือเปิดประสบการณ์มาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะต้องเอาข่าวมาทำงานด้วยนะผู้ก่อเหตุกระทำก็ต่อเมื่อเป้าหมายมันชัดมีโอกาสอ่ะ
0: ค่ะ
1: มีทางหนีพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะหากเป้าหมายพร้อมแต่เราไม่เปิดโอกาสปิดรอยต่อเขาก็หนีไม่ได้เขาก็ไม่ทำ
0: ก็นั่นแหละ
1: ดูวิธีการทำงานในพื้นที่เหมือนก
0: ัน
1: นะ
0: ค่ะก็ยังมีช่องว่างช่องโหว่อีกเยอะเหมือนกัน
1: อ
0: ่ะขยับไปที่เรื่องน้ำกันบ้างนะคะก็ยังคงให้ความห่วงใยต่อสถานการณ์อยู่นะคะโดยเฉพาะการที่มีการแจ้งเตือนนะคะ18จังหวัดพื้นที่เสี่ยงนะคะที่จะต้องมีการประเมินสถานการณ
1: ์
0: ว
1: ิ
0: เคราะห์ฝนตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมาจนถึงวันที่2กันยาที่บอกไปนะคะเพราะว่าไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะพื้นที่เสี่ยงก็อย่างที่บอกแล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางตากแม่ฮ่องสอนขอนแก่นนครราชสีมาบึงกาฬเลยหนองบัวลำพูกาญจนบุรีจันทบุรีตราดพังงาและระนองนะจัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตามที่จะต้องมีการรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดนะฮะโดยทางสทนช.เนี่ยก็มีการประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดต่างๆล่วงหน้าแล้วเพื่อที่จะให้กลไกทางท้องถิ่นเนี่ยได้เตรียมแผนในการปฏิบัติได้อย่างทันสถานการณ์สิ่งที่จะต้องปฏิบัติได้ทันสถานการณ์ก็คือเรื่องของการสูบน้ำอะไรต่างๆช่วยเหลือชาวบ้านเนาะไม่ให้มันน้ำท่วมขังยาวนานหรือถ้าเกิดสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วก็คงจะต้องไปช่วยกันไล่อะไรนะคลี่โคลนเหรอที่ผ่านมา
1: คือที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ตอนถ้าเราจำได้คือเชียงรายแม่สายเนา
0: ะ
1: แล้วก็มาที่น่านคือตอนนี้มันจะต้องมีการรับมือเกี่ยวเรื่องของพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมไม่พอม
0: ัน
1: ต้องดินโคลนถล่มด้วยใช่ไหมภาคใต้ก็มีนี่ใช่ไหม
0: ใช่ภาคใต้ก็เนี่ยแหละปลายปีเนาะน้ำจะไล่ไป
1: ใช่ตอนนี้สธนช.ก็เตรียมความพร้อมพื้นที่เสี่ยงแล้วล่ะนะคะก็รับมือทั้งเรื่องของน้ำท่วมทั้งดินโคลนถล่มคือถอดบทเรียนแล้วถอดบทเรียนอีกอ่ะถ้าเราสร้างป่าไม่ทันไม่พร้อมก็ไม่ได้เหมือนกันน
0: ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็อ่ะปภ.ก็เตรียม อยู่แล้วล่ะนะใช้เครื่องมือกลไกอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รอรับนะคะรับมือนะ
0: เหมือนต้องรออย่างเดียวรับสถานการณ
1: ์รับสถานการณ์
0: เชิงรับแต่เชิงรุกนี่ยังไม่เห็นสักเท่าไหร่หรือว่าเต็มที่ก็อ่ะช่วยเหลือชาวบ้านให้ไม่ได้เดือดร้อนยาวนานเรื่องของ
1: การประกาศเตือน
0: การแจ้งเตือนการเยียวยาการดูแลพื้นที่เกษตรกรช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาชาวสวน
1: ฝึกแผนอพยพฝ
0: ึ
1: กแผนกู้ภัยพิบัติอย่างเงี้ยนี่ประเทศไทยเรายังดีถ้าคุณไปดูเนปาลทิเบตนะเนาะ
0: โอ้โห
1: นะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรนะทานน้ำแข็งถล่มอะไรเงี้ยเนาะนะมันเป็นหลักฐานใหม่นะหลักฐาน
0: 5ปี10ปีเนี่ยก็ไม่แน่เมืองไทยก็อาจจะเจอซึนามิบกแบบนั้นก็ได้เพราะว่าสิ่งก่อสร้างมันบีบบังคับให้มวลน้ำมันมากองกันหรือมันไม่มีจุดที่ให้มันไหลระบายไปได้อะ
1: คือเนปาลจีนเนี่ยก็เตือนแล้วล่ะทะเลสาบอาจจะแตกอีกอะไรเงี้ยเสียงน้ำท่วมรอบ2เงี้ยเนปาลจีนต่างก็เตือนประชาชนทีมกู้ภัยก็ระวังน้ำท่วมรอบ2อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะสถานการณ์ต่างๆซึ่งมันมีรายละเอียดอีกเยอะเลยพอสมควรนะคะ
0: โอ้นอกจากทางเนปาลแล้วเนี่ยก็ยังเห็นญี่ปุ่นเองก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะมีฝนตกหนักโดยทางอุตุนิยมญี่ปุ่นเนี่ยเขาแจ้งเตือนเลยที่แรกเป็นระดับ5เลยนะที่เมืองฟุกุอินะคะเมืองโอโนะแล้วก็คาซึยาม่าเนี่ยอาจจะเป็นเมืองที่เราไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่ว่าญี่ปุ่นเองก็หนักหนาสาหัสแม้ว่าเขาก็เป็นประเทศนึงที่มีการเตรียมความพร้อมประชาชนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะ
1: เขาแบบของเราก็เตรียมความพร้อมดี
0: ค่ะ
1: ทานน้ำใจหลั่งไหล
0: ดี
1: แต่ว่ามันมีการถอดบทเรียนแล้วถอดบทเรียนอีกดิฉันจำได้ว่าในการอภิปรายเมื่อ3วันที่แล้วมีส.ส.เสนอแผนในเรื่องทบทวนปัญหาการบริหารจัดการยั่งยืนนะบทบาทของสทช.อะไรเง
0: ี้
1: ยก็เดี๋ยวว่ากันในสัปดาห์หน้าละกันนะคะ
0: สัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการบริหารราชการครอบคลุมทุกด้านเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันนี้มาเลเซียเตรียมส่งทีมกู้ภัยไปช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในเนปาลพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ$1 ล้านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการบริหารราชการครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่1กันยายนนี้ติดตามจากพรหมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ที่เดินทางไปเกาะติดข่าวนี้ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
2: วันนี้รัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้เริ่มต้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจเยี่ยมศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งสิ่งของในภาวะวิกฤตติดตามจากรายงานของวาสนาตาระเกต
3: นายชัยชนกคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่พร้อมกล่าวว่าเนื่องจากในแต่ละช่วงสถานการณ์มีความต้องการสิ่งของที่แตกต่างกันไปและเมื่อมีสิ่งของบริจาคเข้ามาเป็นจำนวนมากอาจทำให้เกิดปัญหาสินค้าล้นคลังเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบและสามารถส่งต่อสิ่งของไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อเกิดน้ำท่วมอาจไม่สามารถมองเห็นหรือระบุเส้นทางการจำหน่ายได้อย่างชัดเจนส่งผลให้เกิดความสับสนและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานการมีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องและแม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการบริหารจัดการและการนำจ่ายสิ่งของในสถานการณ์ดังกล่าวโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การสนับสนุนเครื่องมือด้านการจัดเก็บและระบุตำแหน่งเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำสามารถเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะช่วยให้การจำหน่ายสิ่งของเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถติมทางหลวงหมายเลข43และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการคมนาคมและการขนส่งในพื้นที่ชายแดนใต้
4: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถริมทางหลวงหมายเลข43ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมต่อไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้พบชายฝั่งถอยร่นต่อเนื่องและมีพื้นที่เฝ้าระวังยาวกว่า500 เมตรจึงสั่งการให้กรมทางหลวงบูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่าและจังหวัดสงขลาเร่งสรุปรูปแบบการป้องกันและแนวกระทบด้านงบประมาณเพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงข่ายคมนาคมและระบบความปลอดภัยในการเดินทางจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลเทพาเพื่อติดตามผลกระทบจากอุทกภัยและระบบคมนาคมเข้าออกสถานพยาบาลซึ่งรับดูแลผู้ป่วยในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงโดยเตรียมประสานงบประมาณพัฒนาอาคารบริการพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเส้นทางจราจรหน้าโรงพยาบาลเพิ่มช่องทางเดินรถเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและช่วงเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนพศรแก้วคำรายงาน
2: ด้านนายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาท่าเรือสงขลาเพื่อยกระดับการเป็นประตูการค้าและศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างการปรับปรุงครั้งนี้มีการติดตั้งปั้นจั่นยกขนสินค้าหน้าท่าเรือจำนวน2 ตัวช่วยให้เรือสินค้าสามารถขนส่งยางพาราตรงสู่ประเทศจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้ทันทีช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและตั้งเป้าดึงการขนส่งยางพาราที่เคยผ่านท่าเรือปีนังกลับมาผ่านท่าเรือสงขลาไม่น้อยกว่าร้อยละ50พร้อมคาดการณ์ว่าภายใน 5-6 ปีปริมาณสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น4 ล้านตันต่อปี ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรติดตามรายงานจากสวนันมาลี
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีการคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้แบบเรียลไทม์เน้นย้ำให้ศูนย์มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อส่งต่อระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงทีสอดคล้องกับนางสาปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่าภาคการเกษตรในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเกษตรที่เท่าทันกับสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มผลิตภาพควบคู่กับการลดความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญนำไปสู่ระบบเกษตรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
2: สอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11เปิดกิจกรรมดีพร้อม ITC Center 11มุ่งยกระดับผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11และเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจดีพร้อม ITC Center 11เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าเปลี่ยนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภาคให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับประชาชนช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ขาดแคลนเครื่องมือเทคโนโลยีและทุนโดยเปิดให้เข้ามาทดลองใช้เครื่องจักรแปรรูปทดสอบการผลิตปรับปรุงนวัตกรรมและต่อยอดสินค้าเกษตรประมงพื้นบ้านสู่ตลาดจริงทั้งนี้สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือยกระดับโรงงานให้ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถขอคำปรึกษาและใช้บริการเครื่องจักรและการผลิตได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอุศนีหมัดและสวทเบตงรายงาน
2: ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผลักดันการเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการจัดทำต้นแบบร้านเช่าชุดไทย1จังหวัด1ต้นแบบการตัดเย็บ
3: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวมอบนโยบายวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนว่าได้มอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยทั่วประเทศซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เร่งสร้างการรับรู้พร้อมนำไปจัดรถโชว์ในประเทศต่างๆซึ่งได้รับความสนใจและชื่นชมจากชาวต่างชาติจำนวนมากพร้อมวางแนวทางการเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมผ่านแนวคิดจัดทำต้นแบบร้านเช่าชุดไทยโดยให้1จังหวัดมี1ต้นแบบการตัดเย็บให้ผู้ประกอบการเข้ามาร่วมโดยร้านที่จะเข้าร่วมจะต้องมีต้นแบบชุดไทยที่ถูกต้องได้รับรางวัลหรือตราสัญลักษณ์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองว่าร้านสามารถตัดเย็บชุดไทยได้อย่างถูกต้องและประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านที่ได้รับการรับรองได้มาลิชโยรายงาน
2: ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดสตูลมอบนโยบายยกระดับทุนมนุษย์สานต่อแนวคิดการพัฒนาสังคม
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสตูลพร้อมกล่าวว่านโยบายของกระทรวงยกระดับทุนมนุษย์สานต่อแนวคิดการพัฒนาสังคมด้วยการขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านคือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสร้าง Big Data กลุ่มเปราะบางเติมเต็มสิทธิ์เต็ม 100% ด้านเด็กและเยาวชนยกระดับศูนย์เด็กเล็กปรับปรุงสภาเด็กสร้างการมีส่วนร่วมด้านครอบครัวยุติการใช้ความรุนแรงจัดทีมสร้างสุขด้านชุมชนขับเคลื่อนทีมสร้างสุขทุกอำเภอสร้างชุมชนเข้มแข็งโอบรับความหลากหลายด้านที่อยู่อาศัยส่งเสริมที่อยู่อาศัยมั่นคงสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพภายใต้แนวทางการส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบด้านสร้างอาชีพส่งเสริมอาชีพรองรับ Silver and Care Economy เพื่อผลักดันการจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการด้านปัญหาหนี้สินส่งเสริมวินัยการออมและเข้าถึงแหล่งทุนและเดินหน้าราชการเป็นมิตรสร้างสังคมเพื่อทุกคนอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
2: ปิดท้ายที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลาสัมผัสเสน่ห์ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมติดตามรายงานจากผลิตนาฏขวัญแสนสุข
8: นางสาวพรทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลลงพื้นที่จังหวัดสงขลาภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดโอกาสนี้คณะได้ไหว้พระนอนปางปรินิพพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระนอนวัดแหลมเพาะโดยถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของเกาะยอและจังหวัดสงขลามีความโดดเด่นทั้งด้านศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสะท้อนศักยภาพของเกาะยอและจังหวัดสงขลาในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศจากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ผ้าทอเกาะยอวัดโคกเปี้ยวเพื่อเยี่ยมชมและเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยกีบกระตุกซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์สำคัญของชุมชนและได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทั้งนี้การพัฒนาผ้าทอเกาะยออย่างสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2: อย่างไรก็ตามเป็นครั้งแรกของการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างรัฐมนตรีภาครัฐและเอกชนเพื่อระดมความคิดเห็นและพิจารณาข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาพรหมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: หลายหน่วยงานลงพื้นที่ติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วัน
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนบรจักรว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมพร้อมนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางโดยภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วันส่วนผู้ป่วยสีแดงล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วรู้สึกตัวดีไม่มีอาการน่ากังวลขณะที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งจุด One Stop Service เพื่อให้สามารถแจ้งความกับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรุงเทพมหานครได้ในจุดเดียวหลังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและทีมดับเพลิงดำเนินการเสร็จสิ้นจะทยอยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านค้าริมอาคารที่ได้รับความเสียหายไม่มากเข้าไปเก็บทรัพย์สินที่เหลืออยู่ได้สำหรับการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ต้องตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรอายุ32ปีผู้เช่าแผงค้ารายหนึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าครอบครัวประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และของแต่งรถยนต์โดยร้านที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายทั้งหมดสิ่งที่กังวลมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพย์สินแต่เป็นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเนื่องจากคลองถมเป็นสถานที่ที่ครอบครัวใช้ชีวิตและประกอบอาชีพมานานกว่าครึ่งชีวิต
10: กังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านค่ะเพราะว่าบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000
1: บาท ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบคลองถมเซ็นเตอร์อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยพร้อมเปิดให้ประชาชนตรวจสอบผลการตรวจผ่าน Google My Map นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมได้นำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเข้าติดตั้งณโรงพยาบาลกลางเพื่อตรวจวัดมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 17:00 น.ของเมื่อวานนี้ถึงเวลา 7:00 น.ของวันนี้รวม15ชั่วโมงผลปรากฏว่าค่ามลพิษทางอากาศทั้งหมดอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ที่11.41 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ PM 10 อยู่ที่ 16.43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์รวมถึงสารเคมีจากการเผาไหม้ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยขณะเดียวกันในพื้นที่โดยรอบช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าทุกสถานที่มีค่าฝุ่นต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลทั้งนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยได้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากจุดต่างๆผ่าน Google My Map เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตำแหน่งและผลตรวจแต่ละจุดได้ด้วยตนเองด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยว่าตำรวจให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในพื้นที่และจะปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเซ็นเตอร์ในวันพรุ่งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มอีก1วัน
11: พลตำรวจตีชัยกิจโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจความเรียบร้อยบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยความคืบหน้าว่าขณะนี้ตำรวจให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศให้พื้นที่เกิดเพลิงไหม้เป็นเขตห้ามเข้าจึงจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยและรอคำสั่งจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าจะอนุญาตให้เจ้าของทรัพย์สินเข้าพื้นที่ได้เมื่อใดส่วนการจราจรในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนจะขอปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมอีก1วันส่วนกระแสข่าวว่าเพลิงไหม้อาจเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงเพื่อไล่ที่นั้นขณะนี้ตำรวจยังไม่พบประเด็นหรือเบาะแสเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ตำรวจยังไม่สามารถระบุได้ต้องรอการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ล่าสุดนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ตั้งข้อสังเกต5ประเด็นเร่งตรวจสอบเหตุไฟลุกลามเร็วเสนอทบทวนกฎหมายตรวจอาคารเก่าป้องกันเหตุซ้ำ
12: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งข้อสังเกต5ประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วได้แก่เชื้อเพลิงภายในอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าหนาแน่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจสะสมความร้อนและเป็นเชื้อเพลิงลักษณะการแบ่งพื้นที่ภายในอาคารที่มีการแบ่งเป็นหลายล็อกอาจทำให้ไฟลุกลามจากจุดต้นเพลิงไปยังพื้นที่อื่นได้อย่างรวดเร็วซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเสาและคานเหล็กบางส่วนได้รับความร้อนจนคดงอบิดเบี้ยวและเสียรูปจึงต้องตรวจสอบว่าโครงสร้างมีระบบป้องกันไฟตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำภายในอาคารว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพหรือไม่และการเข้าถึงพื้นที่ดับเพลิงต้องตรวจสอบว่าหัวจ่ายน้ำและระบบส่งน้ำเพียงพอรวมถึงสามารถเข้าพื้นที่ด้านในเพื่อควบคุมเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ทั้งนี้จากสภาพโครงสร้างอาคารที่พบในขณะนี้อาคารมีลักษณะเอียงและเสียรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องรื้อถอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
13: ผมเดินไปดูโครงสร้างอาคารก็พบว่าโครงสร้างอาคารซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่บิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้เพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่มีการกำหนดมาตรการในการรื้อถอนว่าเราจะรื้อชิ้นไหนก่อนชิ้นไหนหลังเพื่อที่จะทำให้โครงสร้างเนี่ยไม่ถล่มลงมา
12: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่าการจะชี้ว่าเหตุการณ์เกิดจากความประมาทของผู้ประกอบการหรือเจ้าของอาคารหรือไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลและผลการตรวจสอบอย่างรอบด้านอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนให้เร่งทบทวนกฎหมายและมาตรการด้านอัคคีภัยพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะอาคารที่แบ่งพื้นที่เป็นล็อกและมีการจัดเก็บวัสดุอิเล็กทรอนิกส์หรือสินค้าที่สามารถสะสมความร้อนและเป็นเชื้อเพลิงได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเตรียมบังคับใช้มอก.สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนโดยผู้ประกอบการสามารถนำผลการทดสอบมาตรฐานสากล IEC มาใช้ยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ e-license ได้โดยไม่ต้องนำแผงมาทดสอบซ้ำในประเทศไทยช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นล่วงหน้าแล้วกว่า260รายและหลังจากนี้จะทยอยยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์สำคัญอื่นๆในระบบโซลาร์เซลล์เพื่อให้การส่งเสริมพลังงานสะอาดเดินหน้าคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพริศวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียออกแถลงการณ์ในวันนี้ว่ามาเลเซียเตรียมส่งทีมช่วยเหลือและกู้ภัยพิบัติพิเศษหรือสมาร์ทไปยังเนปาลเพื่อสนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงช่วยติดตามและพาชาวมาเลเซียที่ได้รับผลกระทบกับประเทศหลังเนปาลเผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาและเขตนูวาโกตซึ่งอยู่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อวันพุธที่ผ่านมานอกจากนี้มาเลเซียจะมอบเงินช่วยเหลือ$1,000,000ให้แก่เนปาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติด้านกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียระบุว่าพลเมืองมาเลเซีย91คนที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ในจำนวนนี้55คนอยู่ในเนปาลและ36คนอยู่ในประเทศจีนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย750รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 3,000 รายนายมอตตาบาคาเมนาอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเรียกร้องให้ประเทศมุสลิมโดยเฉพาะในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียร่วมกันต่อต้านสหรัฐและอิสราเอลซึ่งอิหร่านมองว่าเป็นศัตรูที่แท้จริงพร้อมระบุว่าความแตกแยกระหว่างชาวมุสลิมเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตรงข้ามโดยแถลงการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียเทเลแกรมเนื่องในสัปดาห์แห่งเอกภาพอิสลามซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของท่านนบีมูฮัมหมัดศาสดาของศาสนาอิสลามนายคาเมนีอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศมุสลิมควรมีเอกภาพความร่วมมือในหลายด้านและการปกป้องซึ่งกันและกันพร้อมเตือนว่าผู้ที่สร้างความแตกแยกไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ล้วนช่วยเหลือฝ่ายที่เป็นศัตรูต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่9ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นบนบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่023994012-13และหมายเลข1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่สำหรับจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามชัยภูมิ101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะระดายอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
16: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
17: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
16: ท่านกำลังรับฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูเก็ตบริตี้ปริทัศน์นะครับในทุกค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.นะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับและเช่นเคยครับจะเป็นใครจะไม่ได้ที่ท่านจะต้องมาพบกันนั่นก็คือโจ๊กกี้เองครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตและในโลกของเราใบนี้นะฮะสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ได้คุยกันไปถึงเรื่องของกระทรวงแรงงานจีนนะครับที่ได้มีการประกาศรับรองอาชีพใหม่ทั้งสายควบคุมโดรนแล้วก็สายเทรน AI นะฮะซึ่งเหล่าอาชีพพวกนี้เนี่ยนะครับหลายท่านคงอาจจะฟังแล้วก็แบบสงสัยก็มีหลายท่านนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากกับทางรายการนะครับผ่านทางช่องทางของอินบ็อกซ์ของ Facebook สวทภูเก็ตนะครับทีนี้นะครับโจ๊กเองในฐานะที่ว่าเป็นคนภูเก็ตแล้วก็มองเห็นเรื่องราวต่างๆแล้วยิ่งโจ๊กได้อ่านเรื่องราวอาชีพใหม่อย่างเงี้ยที่มาจากประเทศจีนแล้วเนี่ยโจ๊กกลับมานั่งคิดเหมือนกันนะครับว่าแล้วในฐานะที่เกาะภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติเราจะรับมือและเชื่อมโยงกับกระแสนี้ได้อย่างไรพูดง่ายๆก็คือทำอย่างไรที่เราจะไม่ตกขบวนนั่นเองนะครับซึ่งภูเก็ตในปี2026เนี่ยจุกมองว่าเรากำลังเดินหน้าก้าวสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้แล้วก็เป็นเวลเนสครับอย่างเต็มรูปแบบด้วยนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เดินทางเข้ามาไม่ได้แค่มองหาเรื่องของที่ท็อปร้านอาหารหรือว่าบริการอื่นๆทั่วไปอีกแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเนี่ยจากข้อมูลของททท.เองเขาก็บอกมาแล้วว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการประสบการณ์เฉพาะบุคคลมากขึ้นหรือที่เราเรียกกันว่า personalized experience นั่นเองนะฮะแล้วก็ต้องการการบริการที่รวดเร็วแม่นยำซึ่งโจ๊กมองว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเปรียบเหมือน เป็นคลื่นดิจิตอลระลอกหนึ่งเลยนะครับที่มันเอามาใช้แบบเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นและโจ๊กมองว่ามันไม่ได้มาแทนที่คนทำงานครับในสิ่งเหล่านี้นะครับแต่กำลังสร้างพื้นที่สำหรับคนที่เข้าใจการผสมผสานในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ากับเสน่ห์ของท้องถิ่นนะฮะช่วงหน้านะครับเดี๋ยวโจ๊กจะมาพาทุกท่านผู้ฟังคนนี้ไปเจาะลึกกับ3อาชีพดาวรุ่งที่การตลาดท่องเที่ยวภูเก็ตกำลังต้องการเป็นอย่างมากนะครับสักครู่มาพบกันครับ
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
3: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
0: กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการภูเก็ตไรตี้ปริทัศน์กันนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับโจก็ได้เอ่ยไปแล้วนะครับว่าตอนนี้ภูเก็ตมีความต้องการ3อาชีพดาวรุ่งมากๆนะครับที่เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวนะครับซึ่งจุกมองว่า3อาชีพนี้เนี่ยน่าจะเป็นอาชีพที่เก กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วบนเกาะเราในอนาคตนะครับสายงานแรกเลยนะครับนั่นก็คือนักการตลาดท่องเที่ยวพลัง AI หรือ AI Driven Tourism Marketer นะครับนี้มันเป็นอาชีพที่ไม่ใช่แค่การยิงแอดโฆษณาแบบเดิมๆนะครับแต่มันเป็นอาชีพที่จะต้องมีการใช้เครื่องมือในเรื่องของ Generative AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวนะครับเช่นการใช้ AI ช่วยแปลภาษาหรือสื่อสารแบบเฉพาะกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบภาษาจีนรัสเซียหรือภาษาในแถบยุโรปนะครับรวมถึงการใช้ในพวกเครื่องมือที่จะไปสร้างคอนเทนต์วิดีโอสั้นแล้วก็ภาพกราฟิกเพื่อโปรโมทร้านอาหารพื้นเมืองหรือว่าโรงแรมบูติกนี้

ือโปรโมชั่นใหม่ๆหรือให้คำแนะนำทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับพร้อมที่เราป้อนเข้าไปนะครับจึงทำให้ว่านักการตลาดท่องเที่ยวพลัง AI เนี่ยมีความสำคัญแล้วก็จะมีบทบาทมากกว่าเอเจนซี่แล้วก็ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่านักการตลาดกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มนักการตลาดท่องเที่ยวพลัง AI กลุ่มนี้เนี่ยครับมันจะทำให้ธุรกิจขนาดเล็กนะครับสามารถทำการตลาดในระดับสากลได้โดยในเขาเรียกว่าไงอยู่ในต้นทุนที่ยังควบคุมได้และก็สามารถจับต้องได้นะครับส่วนสายงานที่2นะครับนั่นก็คือนักออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำนะครับหรือ low carbon and eco experience designer นะครับมันเป็นอันนี้เนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับกระแสที่ตอนนี้เนี่ยทั่วโลกรณรงค์ให้เป็นการท่องเที่ยวแบบ green tourism นะครับซึ่งในยุคนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเองเนี่ยยินดีที่จะจ่ายเพิ่มให้กับทริปที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะฮะซึ่งความพิเศษของอาชีพนักออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเนี่ยนะครับก็คืออาชีพนี้เขาจะทำหน้าที่ในการคำนวณคาร์บอนฟุตปรินท์แล้วก็ร้อยเรียงโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวของจุดท่องเที่ยวหรือบ้านเราเนี่ยนะครับให้เข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายของรถ EV บัสซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำโครงข่ายพวกนี้อยู่อย่างเช่นเรามีรถ EV บัสของอบจ.ภูเก็ตที่ตอนนี้เปิดวิ่งให้บริการครอบคลุมแบบแทบจะทั่วทั้งเกาะอยู่แล้วหรือว่าการที่เขาดีไซน์ในรูปแบบของทริปในการหนึ่งในกิจกรรมในทริปนะครับก็คือการพานั่งรถ EV เปิดพระทุนของทางเทศบาลนครภูเก็ตชมวิวเมืองและสถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปียนก็ได้นะครับแทนที่เขาจะนั่งเป็นบัสหมายถึงว่าเป็นบัสเครื่องยนต์สันดาปเขาก็สามารถมานั่งเป็น EV เปิดพระทุนได้นะครับหรือถ้าเขาจะมาเองเนี่ยเขาก็สามารถใช้บริการ EV บัสของสายดราก้อนไลน์ของอบจ.ภูเก็ตนะครับที่บริการฟรีแล้วก็วิ่งวนรับส่งนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆนะครับในเขตย่านเมืองเก่านะครับซึ่งอันนี้ก็สะดวกไม่แพ้กันแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยนะครับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะฮะซึ่งนอกจากนี้นะครับนอกจากทางบกแล้วเนี่ยทางน้ำก็ยังสามารถผสมผสานการพายเรือคยักสำรวจป่าชายเลนบ้านปากคลอกก็ได้นะครับหรือการเลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นที่ไม่ผ่านการขนส่งทางไกลนะครับและในสายงานอาชีพที่3นะครับนั่นก็คือผู้จัดการโปรแกรมสุขภาพและอัตลักษณ์ชุมชนนะครับหรือ Heritage and Wellness Experience Curator นั่นเองนะครับซึ่งเป็นการประสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์เชิงป้องกันนะครับเข้ากับภูมิปัญญาพื้นถิ่นภูเก็ตเช่นการนำสินค้า GI อย่างส้มแขกภูเก็ตและสับปะรดภูเก็ตมาสกัดเป็นเมนูอาหารชะลอวัยหรือ Anti-Aging Diet นะฮะร่วมกับการจัดโปรแกรมบริบำบัดและสปาเกลืออันดามันก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ Wellness เช่นกันนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวพรีเมียมสายสุขภาพเลยทีเดียวนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าที่จะมาใช้บริการก็ต้องเป็นกลุ่มคนที่มีสตางค์ด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาดูว่าวิธีการที่เราจะเริ่มต้นฝึกทักษะจริงๆแบบเข้าใจง่ายๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาพบกันครับ

0: ับช่วงที่แล้วเนี่ยโจ๊กได้พูดถึง3อาชีพที่คาดว่าน่าจะเป็นดาวรุ่งของอาชีพใหม่ที่จะเกิดขึ้นของจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งหลังจากที่ฟังกันไปแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าแล้วถ้าเราไม่มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เลยจะเริ่มจากตรงไหนนะฮะความจริงแล้วเนี่ยการเริ่มต้นในยุคนี้ทำได้เพียงแค่จากในสมาร์ทโฟนเราก็ได้แล้วครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำบนจอคอมพิวเตอร์เหมือนในอดีตการนะครับข้อแรกนะครับคือการสื่อสารที่ไร้พรมแดนนะครับผู้ประกอบการหรือพนักงานบริการสามารถใช้แอปพลิเคชันที่มีระบบแปลภาษาแบบเรียลไทม์นะครับหรือไลฟ์ทรานสเลชันนะครับผ่านเสียงและกล้องเพื่อสื่อสารสอบถามความต้องการหรืออธิบายส่วนผสมของอาหารท้องถิ่นนะครับเช่นขนมบีไทยบักหรือวัตถุดิบอาหารบ้าบาอื่นๆเป็นต้นนะครับเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจและได้จดจำนะครับก็ปัจจุบันไม่ยากเลยฮะมีแอปมากมายที่ใช้ในเรื่องของการแปลภาษานะครับที่พูดง่ายว่าเราพูดฝั่งนึงลูกค้าพูดอีกฝั่งนึงมันก็จะแปลกันทันทีเลยนะครับอันนี้เพียงแค่เราต้องมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้จอคอมเลยเห็นไหมครับเพียงเราแค่ใช้สมาร์ทโฟนนะฮะนอกจากนี้นะครับอาชีพถัดมาที่จะต้องใช้ AI ในการช่วยคิดแล้วก็จัดระเบียบงานนะครับปัจจุบันเราสามารถพิมพ์คำสั่งง่ายๆนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าพร้อมนะครับเพื่อให้ระบบช่วยร่างข้อความหรือทำประมวลผลเพื่อจัดทำในสิ่งที่เราต้องการที่เราระบุลงไปในพร้อมนั้นนะครับอย่างเช่นให้ระบบช่วยร่างข้อความต้อนรับหรือว่าออกแบบโปรโมชั่นประจำฤดูกาลหรือช่วยวิเคราะห์ว่าช่วงไหนนักท่องเที่ยวสัญชาติใดเดินทางเข้าประเทศเรามามากที่สุดเพื่อที่จะวางแผนจัดการกับในเรื่องของสต็อกสินค้าล่วงหน้านะครับในมือถือหลายๆท่านนะครับก็อาจจะมีการโหลดแอป AI ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะลองฝึกในการใช้ AI ตัวที่ท่านดาวน์โหลดลงไว้บนมือถือนะครับโดยการเขียนพร้อมแล้วก็ดูว่าผลลัพธ์ที่ AI ทำออกมานั้นได้ตรงตามความที่ท่านต้องการหรือเปล่านะครับต่อมานะครับในเรื่องของการพัฒนาทักษะหรือ reskill and upskill นะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนตัวเองไปเป็นโปรแกรมเมอร์นะฮะแต่ว่าเป็นการเรียนรู้วิธีการสั่งการแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัลที่เรามีนะครับเพื่อลดเวลาทำงานเอกสารแล้วก็นำเวลาเหล่านั้นเนี่ยไปโฟกัสกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือว่าบริการที่เรามีให้แก่ลูกค้านะครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งสำคัญที่เทคโนโลยีไม่มีวันทดแทนได้นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
1: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์

ช่วงสุดท้ายของรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์สำหรับค่ำคืนนี้แล้วนะครับสำหรับโจ๊กนะครับไม่ว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ตอนนี้เนี่ยมันก้าวหน้าไปมากขนาดไหนหรือว่ามันประมวลผลได้รวดเร็วเพียงใดนะครับหรือว่ามันจะมีความแม่นยำหรือจะมาทำทุกอย่างในเนื้องานหรือว่าการประมวลผลที่ชาญฉลาดมากแค่ไหนยังไงนะครับสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภูเก็ตนะฮะจุ๊กมองว่ายังไงก็ยังคงเป็นเรื่องของมิตรภาพความจริงใจและก็จิตวิญญาณของการให้บริการนะครับหรือว่า human touch อีกอย่างนึงนะครับจุ๊กมองว่าเรื่องของ service mind อันนี้จุ๊กบอกเลยนะครับจุ๊กมองว่ามันณตอนนี้เนี่ยมันมาจากคนอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะAI หรือว่าหุ่นยนต์ก็ยังไม่สามารถที่จะทำในสิ่งนั้นได้ดีไปกว่าคนนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของรอยยิ้มการไหว้ทักทายความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ในเรื่องของ storytelling ที่เล่าออกมาจากปากของคนท้องถิ่นนะฮะเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เล่าเรื่องราวของตัวเองออกมาจากปากของตนเองซึ่งในขณะที่เล่านั้นน่ะมันก็จะมีน้ำเสียงแล้วก็แววตาอารมณ์อะไรที่มันแอบแฝงมันมีความซับซ้อนอยู่เยอะซึ่งชกมองว่า AI หรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยหรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาได้เหมือนคนหรอกครับและอันนี้นะครับมันก็คือคุณค่าเชิงประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะหาไม่ได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ฮะซึ่งอันเนี้ยเรานะครับเจ้ต้องเป็นผู้ผสมนำเสนอไปให้กับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในยุคปัจจุบันนะฮะโจ๊กมองว่าเราสามารถนำบางอย่างนะฮะเข้ามาผสานเข้ากับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีรุ่นใหม่นะครับได้แล้วก็มันก็จะเสริมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเรามากยิ่งขึ้นด้วยและจะทำให้เกาะภูเก็ตของเรานะครับก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่างแน่นอนเลยครับถ้าทุกๆคนสามารถทำแบบนี้ได้นะครับจงไม่อยากให้ทุกคนกลัวและมองว่า AI เป็นสิ่งเลวร้ายที่จะมาแทนที่มนุษย์แต่จงกลับมองว่ามนุษย์ถ้าจะให้ดีเราควรที่จะปรับตัวแล้วนำสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์น่าจะดีกว่านะครับเอาละครับก่อนนอนคืนนี้นะครับโจ๊กอยากให้ท่านผู้ฟังนะครับลองหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาสำรวจแอปพลิเคชันหรือเครื่องมือใหม่ๆนะครับแล้วก็ลองเล่นกับมันดูครับบางเครื่องเนี้ยก็จะมีระบบพวก AI เนี้ยมาติดมากับเครื่องอยู่แล้วซึ่งในปัจจุบันเนี้ยแทบจะมีทุกในทุกยี่ห้อเลยอยู่แล้วนะฮะลองเล่นไปเถอะครับลองใช้งานมันดูแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะใช้มันยังไงลองเซิร์ชอาจจะไปหาใน YouTube แล้วก็พิมพ์ว่าเครื่องรุ่นนี้ของเราเนี้ยทำอะไรได้บ้างมันก็จะกลับมานำเสนอในเรื่องของเหล่าพวกนักรีวิวที่ขึ้นออกมาเราก็เปิดฟังพวกเรานักรีวิวพวกนั้นแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเครื่องสมาร์ทโฟนที่อยู่ในมือเราตอนนี้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับขอให้ทุกก่อนจากกันคืนนี้นะครับโจก็ขอให้ทุกท่านนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แล้วก็เดือนใหม่อย่างมีความสุขแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยพลังกายพลังใจนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังโจกี้ในค่ำคืนนี้กับรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์นะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับพบกับโจกี้กันใหม่และก็รายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์นะครับในวันอาทิตย์หน้านะครับทางช่องทางนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับโจและทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อนนอนหลับฝันดีและก็ราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตรัฐบาลดีเดียอัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลงเริ่มรอบบินเดือนกันยายนนี้รัสเซียเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติรายการ Track Asia Cup 2026จ่ายอังสุธาสาวิทคว้าเหรียญทองรายการสปรินต์รุ่นประชาชนชายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกันกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของเสด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ประชาชนพร้อมใจเดินทางไปร่วมถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีแม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วก็ตามโดยนางพักพรทับถิ่นเทศเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยและการนำผ้าไหมมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายซึ่งมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกลักษณ์ของผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
3: ก็มีเกี่ยวกับผ้าไหมทั้งภาคเหนือที่ท่านทรงแบบอนุรักษ์ในแบบความเกี่ยวกับชุดไทยอะไรเงี้ยผ้าไหมแล้วก็ท่านมีความเอื้ออาทรมีความเป็นห่วงเป็นใยประชาชนทั้งแบบที่ถิ่นทุรกันดารแล้วก็ประชาชนคือท่านมีความเมตตาค่ะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะคะ
2: ขณะเดียวกันในรัฐพลอัครภูนิรันดร์จิตอาสาได้ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพโดยประชาชนจะต้องเริ่มเข้าสู่กระบวนการจากจุดเริ่มต้นบริเวณด้านหน้าท้องสนามหลวงซึ่งเป็นจุดคัดกรองจุดแรกก่อนผ่านเข้าสู่อุโมงค์เพื่อเดินทางไปยังจุดถวายบังคมพระบรมศพ
4: จุดเริ่มต้นก็จะอยู่จุดคัดกรองที่ท้องสนามหลวงครับเป็นอุโมงค์ใต้ดินจุดคัดกรองตรงนั้นเราจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำให้เข้าประตูที่ถูกต้องครับส่วนมากนักท่องเที่ยวก็จะปักหมุด Google มาฮะเขาจะมา walk in มาเองแต่ว่าเข้าประตูนี้ไม่ได้ก็มีปัญหานิดนึงตรงที่เขาถ้าเขาดู Google มาเนี่ยเขาจะเข้าผิดประตูต้องไปเข้าด้านสนามหลวงและไม่มีฮะก็ต้องแนะนำเขาเป็นคร่าวๆไปฮะก็เอาสื่อสารให้เขาเข้าใจต้องคอยแนะนำเขาตลอด
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ขอให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกโดยสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงเท่านั้นดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินภารกิจตัดและแปรรูปไม้จันหอมเพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำเร็จตามเป้าหมาย
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการดำเนินภารกิจตัดและแปรรูปไม้จันหอมเพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าขณะนี้ได้ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายและได้ไม้จันหอมที่มีขนาดและจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนดแล้วทุกรายการถือเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังซึ่งไม้จันหอมที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ได้รับการดำเนินการด้วยความละเอียดและประณีตในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ไม้ที่มีความเหมาะสมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์โดยความสำเร็จของภารกิจนี้มาจากความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจและความภาคภูมิใจสำหรับไม้จันหอมทุกท่อนทุกแผ่นคือความตั้งใจและความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันทำภารกิจสำคัญให้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยเพื่อให้การจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เป็นไปอย่างสมพระเกียรติด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานได้ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีและอุทยานแห่งชาติกุยบุรีดำเนินการตามขั้นตอนทางวิชาการและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยควบคุมดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกไม้ในพื้นที่เป้าหมายการขนย้ายจนถึงกระบวนการแปรรูปโดยช่างผู้ชำนาญการเพื่อให้มั่นใจว่าไม้จันหอมทุกชิ้นมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามโบราณราชประเพณีทุกประการดำเนินการระหว่างวันที่21ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาติยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตสะท้อนความร่วมมือทุกภาคส่วนฟื้นฟูคูคลองลดมลพิษพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการนายพระองค์พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้แทนจากทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมพระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปจาก5วัดสำคัญได้แก่วัดสะเกษราชวรมหาวิหารวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวมล่องเรือศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์รวมระยะทางประมาณ19กิโลเมตรผ่านคลองสำคัญอาทิคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลององอ่างและคลองบางลำพูเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยกับสายน้ำและร่วมกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการร่วมลงเรือในครั้งนี้ได้เห็นการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันพัฒนาคูคลองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยส่วนตัวได้ติดตามโครงการลักษณะนี้มาแล้วประมาณ 2-3 โครงการและเห็นว่าเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการลดมลพิษตลอดจนการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงามและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นทำให้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของกรุงเทพมหานครและเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของคูคลองจากอดีตเมื่อประมาณ 10-20 ปีที่ผ่านมาซึ่งในอดีตสภาพคูคลองบางพื้นที่อาจมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำจึงมีการบูรณะและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยเฉพาะบริเวณคลองมหานาคที่วันนี้เริ่มเห็นน้ำมีความใสขึ้นกว่าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนร่วมงานสมโภชศาลหลักเมือง 9-11 กันยายนนี้เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายนนี้ณบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนและเชื่อมโยงกิจกรรมกับงานของดีเมืองนราประจำปี2569วันที่12-21กันยายนภายในงานมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานศิลปาชีพเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองพิธีทางศาสนาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีรวมถึงการออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30บูธเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กลุ่ม5จังหวัดภาคใต้ระดมข้อเสนอทางด้านความมั่นคงภัยพิบัติสังคมและเศรษฐกิจผลักดันการแก้ปัญหาครบวงจรเน้นสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วยผลการหารือพบว่าปัญหาในพื้นที่มีความเชื่อมโยงกันหลายมิติทั้งความมั่นคงความปลอดภัยคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและภัยพิบัติจึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบทั้งระบบโดยด้านภัยพิบัติเสนอให้บริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากปรับระบบบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางน้ำสำรวจจุดเสี่ยงขุดลอกคูคลองพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่รับน้ำรวมถึงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่รวมทั้งยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยด้านความมั่นคงเร่งแก้ปัญหายาเสพติดความไม่สงบและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวด้านสังคมเน้นการแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษายกระดับทักษะแรงงานการแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางด้านเศรษฐกิจเสนอให้เร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้ได้แก่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงการมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการพัฒนาด่านชายแดนเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนโดยข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามถูกพาดพิงคดีหัวเลือกสว.ย้ำอำนาจสอบสวนอยู่ที่กกต.ขอทุกฝ่ายทำตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเวทีผู้นำฝ่ายค้านสนับสนุนให้กกต.ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.ทั้ง229คนซึ่งมีชื่อของนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วย ว่าเรื่องนี้อำนาจการสอบสวนทั้งหมดเป็นของกกต.และไม่เกี่ยวกับเรื่องบริหารราชการแผ่นดินพร้อมเน้นย้ำให้ทำตามกฎหมายจะได้ไม่ต้องมาถามว่าใครผิดใครถูกส่วนกรณีที่โพสต์เฟซบุ๊กว่าเหล็กไม่ละลายแต่ไอศกรีมละลายมีนัยยะทางการเมืองอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบเรื่องนี้และขึ้นรถเดินทางกลับทันทีรัฐบาลดีเดย์อัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่เดือนกันยายนนี้ใช้น้อยจ่ายถูกลงเริ่ม200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าลดภาระประชาชนได้กว่า21ล้านครัวเรือน
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ไขที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา4บาท1584สตางค์ต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา4บาท3583สตางค์ต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก0634สตางค์ต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันนฤมลอุดมพรรายงาน
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการทหารรัสเซียเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเพื่อตอบโต้การโจมตีของยูเครนต่อโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและพลังงานของรัสเซียโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียและยูเครนยกระดับการโจมตีระยะไกลต่อคลังสินค้าโรงงานธุรกิจท่าเรือโรงกลั่นน้ำมันและเรือพาณิชย์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งนี้รัสเซียโจมตีโรงไฟฟ้าของยูเครนหลายครั้งในช่วงฤดูหนาวของปีที่แล้วจนสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อภาคพลังงานของยูเครนและทำให้ประชาชนในยูเครนหลายล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้ท่ามกลางอุณหภูมิติดลบตำรวจท้องถิ่นสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยว่าเกิดเหตุกราดยิงภายในงานเทศกาลดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ในเมืองอาราวทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ใกล้เมืองซูริกซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 3,500 คนเมื่อเวลา 2:30 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ5รายในจำนวนนี้บางส่วนมีอาการสาหัสขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ทราบตัวผู้ก่อเหตุแรงจูงใจและรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเกิดเหตุสื่อท้องถิ่นของสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอาวุธถูกส่งไปประจำการบนทางหลวงห่างจากจุดเกิดเหตุราว30กิโลเมตรรวมถึงมีการส่งเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์จำนวนมากเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้ก่อเหตุและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ สำนักข่าว AFP รายงานว่าเกษตรกรในพื้นที่ที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนามซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้าสำคัญของโลกเริ่มเปลี่ยนการปลูกกาแฟไปปลูกทุเรียนมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการบริโภคทุเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นในจีนโดยเวียดนามเข้าสู่ตลาดทุเรียนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อปี2565และเมื่อปีที่แล้วได้กลายเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่ที่สุดของจีนโดยคาดว่าการส่งออกทุเรียนของเวียดนามในปีนี้จะมีมูลค่าสูงถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม180ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2564ด้านกระทรวงเกษตรของเวียดนามเปิดเผยว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาพื้นที่ปลูกทุเรียนทั่วประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึง5เท่ามาอยู่ที่ 1,250,000 ไร่ขณะที่รัฐบาลเวียดนามเตือนถึงความเสี่ยงจากผลผลิตล้นตลาดและการควบคุมคุณภาพหลังพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติรายการ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวลโลโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากรายการสปรินต์รุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมปั่นแซงคู่แข่งญี่ปุ่นเข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญที่3ของจายหลังจากการแข่งขันมาทั้งหมด3วันการแข่งขันบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายรอบที่1ที่เมืองอูลาบาตอร์ประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป109-68โดยในเกมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามเป็นนัดสุดท้ายในรอบนี้ไปพบกับมองโกเลียโค้ชแก้วพัชกรเลิศเหล่ากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมกีฬาบาสเกตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังเกมว่าเกมในวันนี้เป็นเกมที่ทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีตามแผนที่วางไว้รวมถึงการเปลี่ยนตัวนักกีฬาด้วยสำหรับเกมใหญ่ที่จะพบศึกหนักกับเจ้าภาพมองโกเลียในวันพรุ่งนี้ก็คาดว่าจะเป็นเกมที่ดีการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริการอบที่3โปรจีนอาตยาธิติกุลเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พาจาก4เบอร์ดี้1ดับเบิลโบกี้กับ1โบกี้สกอร์รวม5อันเดอร์พา211อยู่ในอันดับ16ร่วมเป็นโปรสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในรอบที่3ส่วนผู้นำเป็นของหญิงรั่วหนิงโปรจีนที่เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พา200โดยมีคิมเซยองและคิมฮโยจู2โปรเกาหลีใต้ตามมาเป็นอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม11อันเดอร์พา205การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกวันสุดท้ายประเภทชายเดี่ยวนัดนาธันรีบพ่ายให้กับโนอาหยางจากสหรัฐอเมริกาไป 0-2 เซต 4-6 และ 2-6 หยุดเส้นทางการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ณัฐเจตเจตมงคลรัตแพ้อเล็กซานโดบูเรลโลจากอิตาลีไป 0-2 เซต 3-6 และ 4-6 ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบนี้เช่นกันส่วนธีรวัฒน์พัฒนาพดุงพงษ์ชนะซาชินจันทระเสขรันจากอินเดียผ่านเข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศ6แข้งเยาวชนในโครงการ GLO Star 2026เตรียมฝึกไปฟุตบอลกับอวิสปาฟุกุโอกะที่ญี่ปุ่น6เดือนติดตามได้จากรายงาน
13: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศรายชื่อ6นักฟุตบอลเยาวชนจากโครงการ GLO Star 2026ภายใต้การแข่งขัน GLO Cup 2026หลังเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13และ15ปีจำนวน30คนผ่านการเก็บตัวพัฒนาศักยภาพใน GIO Star Camp เป็นระยะเวลา14วันก่อนจะคัดเลือกเหลือรุ่นละ3คนสำหรับนักเตะที่ได้รับเลือกในรุ่น U13 ได้แก่พัชระโอชารสลูคัสจอห์นโฮเมอร์และภคพลศรีปัตถาส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐวัฒน์แดนกาไสวรากรรินทชัยและประกรณ์บุญทานาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยกล่าวว่าการคัดเลือกเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากนักเตะทั้ง30คนมีศักยภาพแตกต่างกันโดยพิจารณาจากทั้งทักษะฟุตบอลพัฒนาการทัศนคติวินัยและความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวทั้งนี้นักเตะทั้ง6คนมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อฝึกซ้อม และพัฒนาศักยภาพกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะทีมในเจลีกเป็นระยะเวลา6เดือนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F ที่ห้องแถลงข่าวชลบุรีสเตเดียมโดยจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U20 เปิดเผยว่าทีมชาติไทย U20 มีการเตรียมตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จบฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียและพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้แม้สายที่อยู่จะต้องพบกับศึกหนักแต่ทีมชาติไทยได้ทำทั้งข้อมูลการบ้านและฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นทั้งยังเป็นแมตช์ที่เล่นในบ้านก็มั่นใจว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการโดยเป้าหมายคือการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายของชิงแชมป์เอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่31สิงหาคมที่สนามชลบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ภาณิชย์คาดนาครายงาน
14: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
16: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวิโร
17: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
18: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีเรื่องราวระดับโลกนี่ทำให้คุณวิกรมกรมดิษฐ์นี่นอนไม่หลับมาหลายคืนละเพราะว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3โดยเฉพาะประเด็นในเอเชียตะวันออกเนี่ยคุณวิกรมจับตาใกล้ชิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใครจะทำอะไรใครทุกวันนี้นักเลงโตเยอะเหลือเกินกติกามีเอาไว้ทำไมคุณไม่สนใจกติกาแล้วเหรอคุณอยากจะเขี่ยหัวใครอยากจะไปปล้นใครอยากจะไปทุบใครอย่าไปยึดบ้านใครนี่คุณทำได้โดยที่คุณไม่คิดว่าจะมีใครมายับยั้งคุณได้เหรอฉะนั้นน่าเป็นห่วงแต่ผมห่วงคุณวิกรมก่อนว่าคุณวิกรมนี่สุขภาพจิตตอนนี้ถ้ารู้สึกเฮ้ยชีวิตฉันจะอยู่ไปอีกกี่ปีเนี่ยถ้าโลกมันระเบิดตูมตามขึ้นมานี่ก็เตรียมสุสานตัวเองไว้นะแต่ไม่อยากจะไปเร็วเกินไปใช่หรือไม่สวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคือผมเนี่ยไปอยู่ในเอเชียตะวันออกมาตั้งแต่เด็กเลยก็ที่ไต้หวันเนี่ยไต้หวันญี่ปุ่นนะเกาหลีแล้วก็
1: การที่จะเห็นในน้ำมีอะไรเอเชียตะวันออกคือจีนญี่ปุ่นเป็นหลักใช่ไหมยังใหญ่แล้วมีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วมีไต้หวันอีก
2: โอ้ใช่ใช่แต่คราวนี้เมื่อเหตุการณ์ในเอเชียตะวันออกมันมีเรื่องของจีนกับไต้หวันจีนกับญี่ปุ่นนะแล้วก็เกาหลีนะที่ออกมาเกาหลีก็จะประกาศว่าอ้วเนี่ยมีศัตรูคือญี่ปุ่น
1: อ้
2: วเนี่ยมีศัตรูคืออเมริกาแล้วเห็นไหมว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะเป็นบ่ายเบื่อบ่ายเมาอ้วเอายังไงอ้วสู้ตายเห็นไหมเฮียคิมแกก็มีภาพอันนั้นอันหนึ่ง อีกอันหนึ่งที่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่คนเขากำลังเป็นห่วงว่าเอ๊ะอยู่ดีๆเฮียสีก็เดินทางไปที่กรุงเปียงยาง
1: ใช่เมื่อเดือนสองเดือนนี้เองนะ
2: ไปเดินทางไปที่นั่นหลังจากที่ไม่ได้เดินทางมาต้อง 7-8 ปีอันนี้มันมีความหมายอะไรอ่ะความหมายก็คือบอกให้คนทั้งโลกเห็นว่าเฮ้ยเฮียคิมนะที่อีมีอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วก็จะพัฒนาอะไรทำอะไรต่อไปเนี่ยเฮ้ยจีนสนับสนุนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางจีนนะสนิทสน
1: ม
2: จะต้องไปสร้างความสนิทสน
1: ม
2: เฮียคิมอีก็นั่งรถไฟไปหาเฮียสีนะที่ปักกิ่งนะแล้วก็โอเขาก็เรียกเฮียสีนะเป็นคุณลุงเป็นคุณอาอะไรของเขานะเรียกกันแบบว่าเป็นญาติเป็นญาติ
1: อาเจก
2: เลยนะตอนนี้เฮียสีเขาก็มองโอ้คิมมันเรียกว่าเป็นอาเจก
1: อ
2: ย่างลือก็เป็นโนเกียเราก็เป็นญาติกันคราวนี้พออันนี้ไปงี้ปั๊บเฮียปูทีก็ไปเจอเฮียคิมเฮียคิมก็ไปเจอเฮียปู
1: คราวนี้ไอ้การคู่นี้รักกันมากกว่าคิมกับปูตินเนี่ยรักกันมากกว่าคิมกับสีนะดูแล้ว
2: สีเขาเป็นอย่างนี้สีเขาต้องเอาฟอร์ม
1: ฟอร์มเนาะ
2: ฟอร์มของสีเขาเป็นผู้ใหญ
1: ่นิ่งนิ่งสุขุมสุขุมเนาะ
2: เออวันก่อนเนี่ยเจอเฮียหนูเขาไปเจอกับเฮียสี
1: เฮียหนูคือนายกหนูเนี่ยนะ
2: เออแกก็ไปเจอแกก็ไปจับมือกับเฮียสีเสร็จแกก็จะเดินนะออกไปแกก็เลยบอกกับเฮียสีบอกว่าท่านขอชักรูปนะสักรูปหนึ่งได้ไหม
1: เ
2: ฮียสีแกก็เห็นเฮียหนูไปถึงก็พูดภาษาจีนร้องเพลงจีน
1: เฉียน
2: อะไรก็ดูแล้วก็เอ้ยกากีนั่งอันนี้เป็นภาพแรกเลยที่มีทั้งนะเฮียสีเฮียหนูแล้วก็
1: ม
2: ีรัฐมนตรีของเราแล้วก็มีหวังอี
1: ้
2: ถ่ายกันเป็นยืนกัน
1: อ
2: ะถ่ายรูปหมู่ถ่ายรูปหมู่ถือว่าเป็นรูปแรกนะคุณสุทธิชัย พี่ไม่มีแบบประเภทจะไปชักรูปแบบอย่างนี
1: ้อันนี้คือรูปน่าประทับใจแล้วก็ท่านสีก็พร้อมจะแสดงความเป็นมิตรเพื่อน
2: ดังนั้นวันเนี้ยเฮียปูเฮียสีก็ทำไมถือหางเครื่องให้กับเฮียคิ
1: ม
2: คราวนี้เฮียคิมก็ได้ใจเฮียคิมช่องหลังเนี่ยแกก็ไม่ได้ไปกดปุ่มอะไรมากพ่อเฮียทรั
1: ม
2: ป์เฮียทรั
1: ม
2: ป์ไปเจอกับเขาครั้งแรกที่สิงคโปร
1: ์
2: แล้วเฮียทรัมป์เนี่ยแกก็โอ้ยไอ้คิมนี่เป็นคนดีคิมนี่อะไรต่างต่างกับไบเดนนะไบเดนบอกว่าไอ้คิมเนี่ยมันเป็นนักเลง
1: ใช
2: ่เป็นมาเฟียอัวคบกับไอ้คิมไม่ได้อัวไม่พูดกับลือแต่เฮียทรั
1: ม
2: ป์เนี่ยเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าแกไปจับไม้จับมือกอดรัดฟัดเปลี่ยนกับเฮียคิมเนี่ยก็จะทำให้คะแนนเขาขึ้นไงเขาก็ไปเจอกันคุยกันแล้วก็ไปเจอที่ฮานอยไปเจอกับฮานอยนี่ทรัมป์ก็พูดจะไม่เข้าหูเฮียคิมเฮียคิมเลยสะบัดก้นออกไปจากที่นั่นนั่งรถไฟกลับนะที่เปียงยางเลยเห็นไหมก็หยุดเฮียทรั
1: ม
2: ป์แกก็มีลูกเล่นวันหนึ่งแกก็นั่งเครื่องผ่านมาแกก็ให้ข่าวบนเครื่องบินแกบอกเฮ้ยคิมบัวนะอีกขี่โมงขี่โมงจะไปถึงที่นะเกาหลีใต้หรือว่างไหมวะ
1: ถ้า
2: ว่างเนี่ยนะหรือมาเจอกับอัวที่ชายแดนหน่อยได้ไหม
1: เออวะ
2: ในฐานะที่เราเคยจับไม้จับมืออาจจะมีอารมณ์เสียก็ไม่เป็นไร
1: เห็
2: นไหมเขาก็ปรากฏว่าเฮียคิมได้เห็นผ่านข่าวเฮียคำเฮียคิมก็ห่อรถนะมาฝุ่นตลบเลยมาถึงที่ชายแดนแล้วก็จับมือกับเฮียทรัมป์ที่ชายแดนโอ้โหเฮียทรัมป์อีบอกว่าดูเห็นไหมเอ้ย
1: ว่า

0: สิ่งที่เฮียคิมมีอยู่แล้วก็ทำอยู่ตอนนี้ก็ยังสะสมอาวุธขึ้นไปเรื่อยๆคราวนี้ตอนที่สะสมอาวุธเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่มันทำให้เป็นปัญหาก็คือเรื่องของนายกหญิงเหล็กเนี่ยซานาเอะพูดกลางสภาไงว่าเอ๊ถ้าเกิดว่ายังไงไต้หวันมีปัญหา
1: อ
0: ัวก็ต้องรู้นะถ้ามีผลกระทบต่อญี่ปุ่นยังไงนะแต่ว่าอัวก็ต้องดูว่าอัวจะต้องสนับสนุนยังไงไต้หวันแค่นั้นแหละเรื่องจีนกับญี่ปุ่นก็สดกันซัดกันจีนยกเลือกเที่ยวบินไปญี่ปุ่นครึ่งนึงแล้วก็ไม่ขายอะไรต่ออะไรให้กับญี่ปุ่นแล้วก็พร้อมกับขึ้นแบ็คลิสต
1: ์
0: บริษัทญี่ปุ่นที่ค้าอาวุธนะแล้วมาให้คนจีนไปเที่ยวญี่ปุ่นก็เกิดความตึงเครียดขึ้นมาไอ้ความตึงเครียดตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้จีนนี่ก็ตืบญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเนี่ยในอดีตเขาก็มีความรู้สึกอ้วนเนี่ยเป็นพวกซามูไรนะ
1: อ
0: ้วนเนี่ยนับถือปรัชญาบูชิโด
1: เอ
0: าใช่ใช่เพราะซามูไรนี่เขาถือว่าเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความมุ่งมั่น
1: กล้าหาญ
0: ใช่ก็คือเขามองว่าลัทธิบูชิโดก็คือลัทธิซามูไรคนที่เป็นซามูไรเนี่ยคุณสุทธิชัยพวกนี้นี่ถ้าแพ้อัวก็ฆ่าตัวตายขวานท้องตัวเองแล้วก็ให้อีกคนนึงนะเคยถือไอ้ซามูไรไว้ถ้าเกิดว่าตายแบบทรมานหลังจากขวานท้องตัวเองแล้วก็ให้ตัดคอเลยจะได้รู้แล้วรู้รอดฉะนั้นไอ้ความที่เป็นนะคนที่อยู่ในปรัชญาและลัทธิบูชิโดก็ทำให้คนญี่ปุ่นทั้งประเทศเนี่ยมีความรู้สึกนะละอายแก่ตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอนะเมื่อก่อนเนี่ยเฉพาะญี่ปุ่นคนเดียวนี่ยึดทั้งเอเชียแล้วก็ไปลบกับอเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยมีความเย่อหยิ่งในอะไรในอดีตตัวเองนี
1: ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ตัวเอง
0: ยิ่งใหญ่คราวนี้พอโดนจีนขู่โดนจีนตื้
1: ม
0: อย่างกับที่เอาอะไรต่ออะไรไปประนามคราวนี้ญี่ปุ่นก็เกิดมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนแม็กอาเธอร์เนี่ยมาควบคุมอัวไม่ให้อัวมีกองทัพของตัวเองอัวก็โอเคเพราะว่าอัวแพ้สงครามกับอเมริกาแล้วก็ให้สาวญี่ปุ่นนะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายโอ้คนญี่ปุ่นก็มองว่าโอ้อเมริกานี่มาช่วยญี่ปุ่นนะในเรื่องของปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วก็มาสนับสนุนให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะมีอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตมาถึงทุกวันนี้ญี่ปุ่นก็นับถือซูฮกอเมริกาเป็นลูกพี่คราวนี้อเมริกาเองก็เดิมทีแม็กอาเธอร์บอกให้ลือ1ห้ามมีกองทัพตัวเอง2ห้ามลือมีนะใช้งบประมาณกลาโหมนี่เกิน 1% และไอ้บริษัทใหญ่ๆพวกนี้เอามาตัดมาซอยให้มันเล็กลงหรือจะเป็นใหญ่อย่างกับมิตซูบิชิหรือก็ทำทางด้านกองทัพอากาศมิตซุยกองทัพเรืออะไรไม่เอาละหรือตัดออกให้หมดฉะนั้นญี่ปุ่นเขาก็ถูกอเมริกาสับบัชช
1: ์
0: นะเล็กลงคราวนี้พอมาตรงนี้ตาในเอะนี่อีก็เป็นแบบซามูไรผู้หญิงนะ
1: ใช่ซามูไรเลยแหละ
0: ผู้หญิงที่มีจิตเป็นซามูไรเขาก็มองแล้วว่าอย่างนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยถูกข่มขืนทำความรู้สึกมานะตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกวันนี้ญี่ปุ่นเนี่ยนะความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจมีประชากรตั้ง120ล้านคนแล้วถูกเฮียคิมเนี่ยเอาไอ้นั้นมายิงข้ามหัวแล้วข้ามหัวอีกแล้วก็โดนสีนะตืบแล้วก็ยังโดนไอ้ทูตอัครทูตญี่ปุ่นบอกว่าจะตัดคอนะของซานาเออีกโหมันก็ทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยที่มีปมด้อยนะกลายเป็นว่า

0: มองแล้วตัวเองนี่ต้องทำความเข้มแข็งขึ้นก็เพิ่มไอ้งบกลาโหมมาจาก 1% เป็น 1.9%
1: นี่ชัดเจนจีนก็ต้องบอกเฮ้ยที่ทำอะไรอยู
0: ่ปรากฏว่าอเมริกาเขาก็บอกเฮ้ยไม่ได้วันนี้นะพวกลือต้องมาช่วยเวิร์ดดูแลนะหรือต้องเพิ่มงบเป้าหมายจริงๆอเมริกาอยากจะให้อย่างน้อยก็ 3% ถึง 5% ซึ่งเขาก็ไปบีบคอพวกนาโต้มาเพราะอเมริกามีความรู้สึกว่าอัวเนี่ยเป็นยามเฝ้าแผ่นดินให้ลือมาตั้ง70กว่าปีแล้วอัวไม่ไหวอ่ะอัวเหนื่อยแล้วอัวตอนนี้ไม่มีตังค์แล้วแล้วยิ่งอเมริกาตอนนี้มีหนี้เข้าไปตั้ง40ล้านล้านโอ้โหไม่ไหวอ่ะอัวใหม่แล้วอัวหรือต้องให้ค่าคุ้มครองอัวหรือไม่ก็ต้องหรือดูแลตัวเองไอ้ตรงนี้เนี่ยมันทำให้ตอนนี้เกิดวิกฤตขึ้นมาว่าญี่ปุ่นนี่ตอนนี้ก็เปิดให้บริษัทเนี่ยที่ทำอาวุธส่งอาวุธออกนอกประเทศไปขายได
1: ้
0: โอ้จีนก็ยิ่งสะดุ้งใหญ่เลยเห็นไหมจีนนี่มองเลยว่าเอ้ยไอ้ญี่ปุ่นตอนนี้กำลังจะกลับเข้าไปในลัทธิทหารเหมือนเดิมละ
1: อ
0: ันนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยมันก็เกิดวิกฤตของความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกแต่ที่หนักขึ้นไปอีกทีนึงก็คือปูตินไปเยี่ยมเกาะสักลินที่ตอนเหนือของญี่ปุ่นโอ้โหแค่นั้นเองนี่อันนี้ดุเดือดเลยเพราะว่าไอ้เกาะเนี่ยมัน4เกาะเนี่ยหนึ่งในเกาะนั้นอ่ะมันเป็นเกาะของเพื่อนผมนะชื่อโคมาอิ
1: เพื่อน
0: ไอ้คนนี้มาทำงานกับผมตั้งแต่ปี1989ปัจจุบันนี่ก็ยังอยู่ที่เมืองไทยนะทำอยู่ที่ในอมตะเขาเป็นพนักงานของอิโตจูเขาก็บอกว่าเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นทุกปีนะต้องให้เขาไปเย้ยๆนะไปบอกสู้ๆๆไอ้วันที่ต้องไปประกาศเสียงเนี่ยไอ้เกาะ4เกาะเนี่ยเพราะว่าบ้านเขามีเป็นมีเกาะอยู่1เกาะไงเมื่อก่อนเนี่ยปู่เขาก็ทำเรื่องประมงคราวนี้ตรงเนี้ยเมื่อไอ้4เกาะเนี่ยโอ้โหปูตินมานี่โอ้โหนี่ของขึ้นเลยในญี่ปุ่น
1: ใช่โอ้โหแดง
0: เพราะว่าญี่ปุ่นบอกว่าไอ้เกาะอันนี้มันเป็นของเขาไอ้รัสเซียมายึดไปในช่วงสงครามโลก
1: ใช
0: ่ครั้งที่2คราวนี้ตรงนี้มันคุกุ่นเป็นอย่างนี้ไปแล้ววันนี้ผมก็เกิดความกังวลนะ
1: กังวลถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับไหม
0: ก็ต้องกินยาทำใจกับประสาทนอนแรด
1: ยาทำใจมันแก้ปวดหัวใช่ไหมแก้ไข
0: ้ก็นี่แหละแก้ปวดหัวเพราะว่ามันจะเป็นการปวดหัวระดับลึกๆสมมติว่าผมเกิดเป็นทูต
1: นี่ไงผมเสนอ
0: special convoy
1: special envoy
0: envoy ถ้าสมมติว่าผมนะผมก็จะไปคุยกับเฮียคิมก่อนบอกเฮียคิมว่าถามหรือจริงๆเขาวะหรือจะไปลบกับอเมริกาหรือลบกับญี่ปุ่นเนี่ยเพื่ออะไร
1: เพื่ออะไร
0: มันจะได้ประโยชน์อะไร
1: อ
0: ันนี้ก่อนนะผมก็จะไปถามไต้หวันเหมือนกันนะหรือไปลบกับจีนเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะได้อะไรเพื่อใครใช่ไหมแล้ววันนี้ที่หลังจากกบชกับรีแกนจับมือกันพวกนื้อทำธุรกิจอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเหตุผลที่ทั้งกบชกับรีแกนก็บอกว่าเอ๊ะเราลบกันเพื่ออะไรก็นำไปสู่การทำไมทำลายอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ยุติความขัดแย้งนะอันนั้นน่ะถ้าเกิดว่านื้อทำแบบอย่างนี้ล่ะหรือคิดว่าหรือไม่มีความสุขหรือประเทศหรือไม่ปลอดภัยหรือแล้วเอเชียเราก็สงบสุขไห
1: ม
0: ที่จริงนะคุณวิชัยดูสิตั้งแต่สงครามเกาหลีตั้งแต่สงครามเวียดนามมาเนี่ยเอเชียก็สงบสุข
1: ใช่ไหม
0: วันนี้ทำไมเราต้องเอาเอเชียเนี่ยไปลบเพื่อใครเราเอาคนเอเชียลบกับคนเอเชียเพื่อประเทศไหน
1: เพื่อใครประโยชน์จะตกกับใคร
0: ใช่ไห
1: ม
0: วันนี้เรามาดูสิเอ้าผมก็จะคุยกับคนไต้หวันผมก็จะคุยกับคนจีนบอกเฮ้ยถามจริงๆเหร
1: อ
0: คนจีนเนี่ย 4,000 กว่าปีเนี่ยที่มาเนี่ยหรือมี3ก๊ก4ก๊ก10ก๊กหรือลบกันเพื่อใครวะ ลื้อตั้งแต่วันนั้น 4,000 กว่าปีมาถึงวันนี้ลื้อยังลบกันอีก
1: เอ้
0: าไต้หวันกับจีน
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่น่ะสิแล้วใครได้ประโยชน์
0: แล้วลือจะไปลบกันเนี่ยนะว่าเพื่อใครอ่ะ
1: เ
0: พื่ออะไรผมก็ตั้งโจทย์อย่างนี้นะแล้วในฐานะที่ถ้าลือลองคิดดูว่าวันนี้ญี่ปุ่นก็เป็นยักษ์ทางด้านเศรษฐกิจอยู
1: ่
0: เกาหลีก็ยักษ์เศรษฐกิจไต้หวันก็ยักษ์เศรษฐกิจพี่เบิ้มคือจีนรัสเซียก็ใหญ่นะรัสเซียเนี่ยรัสเซียนี่น่าจะสัก4ล้านล้านนะ GDP อ่ะ
1: ใ
0: กล้เคียงกับญี่ปุ่นถ้าเอาพวกนี้นะมันนั่งจับมือคุยกันเหมือนที่ในรูปเนี่ย
1: ใช
0: ่ผมนี่ยินดีนะถึงแม้ผมจะไม่เยอะนะผมก็ยินดีที่จะไปทำผมแบบคิมโอแล้วเฮียทรัมป์มาอีกโอ้โหเห็นไหม
1: เฮียทรัมป์มาแล้วเห็นไหมผมเชิญให้คุณวิกรมเชิญทรัมป์มาด้วยนี
0: ่
1: ผมถาม
0: ว่าคุณวิชัยว่าถ้าเกิดโลกใบนี้เอาแบบนโยบายของลีแกนแล้วผมทำไมรู้สึกว่าคนเนี่ยประทับใจลีแกนมากคุณวิชัยประทับใจลีแกนไหม
1: แน่นอนแต่เป็นคนแรกที่กล้าบอกมิสเตอร์โกบาชอฟ tear down this wall แล้วก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะคุณวิกรมเคยไปยืนอยู่ตรงกำแพงตรงไอ้เบอร์ลินตรงนี้ไหม
0: ผมเคยไปอีสต์เบอร์ลิน
1: อ๋อแล้วไปเข้าไปข้างในเลย
0: เข้าไปเลยผมจาก
1: ก่อนหรือหลังกำแพง
0: ก่อนปีนั้นปี1978
1: ว้า
0: ว1978เป็น DDR แล้วผมก็นั่งรถจากฮัมเบิร์กนะไปเบอร์ลินไงแล้วมันต้องผ่านไอ้กำแพงนั้นนะ
1: เออ
0: ผมนั่งรถไฟไปนะ
1: เข้าไปตอนนั้นไม่อันตรายหรอตอนนั้น
0: ไม่อันตรายเพราะว่าผมมองว่ามันก็มีคนไปเที่ยวนี่มีฝรั่งไปเที่ยวผมก็ตามฝรั่งที่เขาไปเที่ยวว่าถ้าไอ้ฝรั่งมันกล้าไปผมก็กล้าไปคราวนี้ถ้าเรามาดูที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปจากอีสต์ยุโรปกับเวสต์ยุโรปตอนนั้นมันทำไมนาโต้กับวอร์ซอใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วพอหายไปปั๊บดูสิยุโรปเป็นยังไงอีสต์เยอรมันกับเวสต์เยอรมันเขาก็รวมประเทศกันแล้วก็กลายเป็นเยอรมันในปัจจุบันทุกคนก็มีความสุขเอ้าน่ากลับมาที่ฟาร์อีสต์เราในตรงนี้ถ้าเราทำอย่างที่ว่าเนี่ยเอามาคุยกันนะผมเนี่ยเคยคิดเรื่องนี้นะแล้วเคยเสนอไปนะในช่วงหนึ่งระหว่างญี่ปุ่นกับจีนนะแล้วนั่นเป็นเรื่องจริงๆนะเพราะว่าผมเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งพี่ชายเขาเป็นนายกญี่ปุ่นไง
1: พี่ชายเป็นนายกคนไหนอดีตนายกคนไหน
0: อโศกไงอโศกคราวนี้พอผมรู้จักบริษัทอโศกมาตั้งแต่ปี1977เราทำธุรกิจกันคราวนี้ประเด็นก็คือว่าวันเนี้ยถามสิเราเนี่ยจะลบกันตรงเนี้ยลบไปเพื่อใครเพื่ออะไร
1: เพื่ออะไร
0: แล้วมีตัวอย่างที่ดีจากสองคนนั้นถ้าเราสามารถทำตรงนี้ได้สมมตินะถ้าทำตรงนี้ได้อะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งจะเกิดขึ้นในเรื่องของความสุขความสงบอันแรกเลยคนเราเนี่ยมีความสงบแล้วก็จะเกิดความสุขแล้วอันนี้ถือว่าเป็นบุญไหมคุณสุทธิชัย
1: ถูกต้อง
0: อันที่สองจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเช่นสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามสงครามญี่ปุ่นกับจีนเอ้าใครคิดว่าสงครามนี้มันแจ๋วมันดีไหมไม่มีอะ
1: ม
0: ีแต่เจ็บกับเจ็บแล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้ไปดูสิวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเฮียวอร์เรนลุงแกก็ทำไมแกขายหุ้นแกหมดเลยนะ
1: แล้วแกเพราะเรื่องนี้ล่ะ
0: เอ้าแกดูโลกแล้วไม่ไหวละถ้าเกิดแกยังไปลงทุนอยู่ในธุรกิจต่างๆเนี่ยไอ้ธุรกิจต่างๆเนี่ยถ้ามันมีสงครามเกิดขึ้นมาเฮียหยุนคิดว่าธุรกิจเป็นยังไงอะ
1: มันเดี้ยงหมดเดี้ยงหมด
0: อีก็เก็บเงินแต่คราวนี้การที่เก็บเงินเนี่ยแกก็มีวิธีเก็บของแกล่ะเพราะว่าไอ้เงินนี่คือกระดาษนะ
1: ครับใช
0: ่ฉะนั้นวันเนี้ยถ้าเรามาดูแล้วเอ๊ะเราในฐานะที่เป็นปตุชนคนธรรมดาคุณสุริชัยคิดว่าเราจะต้องมาวางแผนยังไงเกี่ยวกับเหตุการณ์พวกนี้ที่เกิดขึ้น
1: คุณวิกรมนี่แหละทำหน้าที่เป็นทูตพิเศษของอาเซียนแล้วไปเจอกับคิมแล้วก็ระดมให้ทุกคนมารูปนี้ผมส่งท้ายรูปนี้ทุกคนจับมือกันนะ
0: โอ
1: ้จับมือกันเลย join hands นะคุณวิกรมจะเป็นสื่อกลางจับมือกับข้างหนึ่งจับมือข้างหนึ่งกับคิมจับมือกับปูจับมือกับ
0: ครับ
1: นี่มันนี่คือรูปสันติภาพของโลกที่เราอยากจะเห็นใช่ไหมคุณวิกรม
0: ผมนี่มีคำถามนะว่าทุกคนที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยลบไปเพื่ออะไรมีอะไรที่จะทำให้เราต้องการจะลบฉะนั้นวันนี้รายการของเราที่อยากจะคุยกันก็คือว่าที่ Far East เนี่ยนะที่เอเชียตะวันออกเนี่ยถ้าเราทำได้อย่างภาพที่เฮียหยุ่นพูดเนี่ยเราก็จะเป็นเวทีสันติสุขอมตะอย่างนี้ผมคิดว่ารายการเราเนี่ยจะทำประโยชน์ให้เราเอาไอ้ตรงนี้มาทำในเรื่องคำว่าสันติสุขนะแล้วก็ไปคิดถึงว่าทำไมมนุษย์ไม่คิดถึงสันติสุขอันนี้เป็นเคสที่ดีนะฉะนั้นผมว่าวันนี้เรานี่ก็มีความคิดว่าการที่จะเปลี่ยนนะที่ความขัดแย้งที่กำลังจะบานปลายผมเชื่อว่าถ้าความขัดแย้งเนี่ยหยุดไม่ได้โดยที่ยูเครนก็ยังหยุดไม่ได้เอเชียไอ้ตะวันออกกลางก็หยุดไม่ได้แล้วก็เอเชียนะทางก็กลายเป็นทำไมสมรภูมินี้คุณทิชัยคิดว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามไหม
1: เราต้องพยายามยับยั้งต้องพยายามยับยั้งมันจะเกิดไม่เกิดเราไม่รู้แต่เราต้องยับยั้งครับมันเกิดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือเลยนะจะไม่มีอะไรเหลือได้เลยเอาละครับวันนี้ได้คุยกันอย่างถึงพริกถึงขิงมีข้อมูลอย่างละเอียดคุณวิกรมไปเอาบริษัทมาแล้วผมก็ช่วยจินตนาการต่อว่าถ้าเกิดคุณวิกรมเป็นทูตพิเศษเพื่อสันติสุขจะเกิดอะไรขึ้นขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับเอยุนครับและแฟนรายการทุกคนครับ
1: ครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญญรุ่งสมัยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพลิกชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพลิกชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร
7: ์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทีมอันดับ17ของโลกและแชมป์เก่าเมื่อปี2023พบกับเจ้าภาพจีนอันดับ7ของโลกผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะจีนไปได้3-2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15-10ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4ในประวัติศาสตร์พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นการเข้าร่วมโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอีกด้วยปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีนพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วม FIVB วอลเลย์บอลเวิลด์คัพ2027และคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางทีมสาวไทยชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจนักสู้ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยถึงแม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้กับคนไทยกระทรวงมหาดไทยประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้บูรณาการแผนรับมือภัยพิบัติเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลา
8: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์และนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยด้านภัยพิบัติเป็นการระดมความคิดเห็นจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยแต่ละจังหวัดได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาระบบเตือนภัยที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ทั้งนี้ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจากทั้ง5จังหวัดจะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรต่อไปเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งพัฒนาดัชนีพหุภัยและแผนที่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อรับมือสภาวะโลกร้อนด้วยการถอดบทเรียนภัยพิบัติจากทิเบตเนปาล
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทานน้ำแข็งถล่มบริเวณพรมแดนทิเบตเนปาลสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้รูปแบบของภัยพิบัติมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นแม้ไทยไม่เสี่ยงทานน้ำแข็งถล่มแต่ต้องรับมือทั้งน้ำท่วมภัยแล้งวาตภัยดินโคลนถล่มและอากาศร้อนจัดจึงสั่งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเร่งพัฒนาข้อมูลความเสี่ยงเพื่อให้พื้นที่เตรียมรับมือก่อนเกิดภัยปัจจุบันมีข้อมูลคาดการณ์สภาพภูมิอากาศระยะยาวถึงปี2100และมี11หน่วยงานนำไปใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วทั้งนี้ในปีงบประมาณ2570ได้เตรียมพัฒนาดัชนีพหุภัยเครื่องมือประเมินแนวโน้มภัยล่วงหน้าในช่วง 3-6 เดือนข้อมูลจะมีความละเอียดระดับพื้นที่ 5x5 กิโลเมตรเพื่อระบุจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่อาจเผชิญหลายภัยพร้อมกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
5: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
4: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมะบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนักปฏิบัติธรรม

0: ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านรายการสารธรรมในวันนี้อาตมาภาพก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านจงตั้งจิตน้อมใจเพื่อสลับรับฟังธรรมอันเป็นสาระในวันนี้วันนี้ก็จะกล่าวถึงศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธของชาวเราเนี่ยแหละนะศาสนาพุทธเนี่ยศาสนาหรือว่าศาสนาเนี่ยก็จะมีพระศาสดาทุกศาสนาที่อยู่บนโลกเนี่ยก็จะมีพระศาสดาไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามก็จะมีพระศาสดาของศาสนานั้นๆศาสนานั้นๆก็สอนให้คนทำความดีแต่ในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาผู้ทรงประกาศสัจธรรมที่เราเป็นชาวพุทธได้น้อมนำได้มีความศรัทธาและเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ส่วนศาสนาอื่นนะก็มีการสั่งสอนมีการอบรมก็ทำให้คนเป็นคนดีไม่ว่าทุกศาสนาที่อยู่บนโลกแห่งนี้เนี่ยสอนให้คนทำความดีทั้งนั้นเหมือนที่เราได้พูดกันได้ยินกันพูดต่อๆกันแล้วก็พูดกันอยู่บ่อยๆเสมอๆว่าศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีและศาสนาก็สอนให้ทำความดีได้นะแต่ไม่ว่าจะศาสนาไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามศาสนาซิกแม้กระทั่งศาสนาพราหมณ์เนี่ยที่อยู่บนโลกแห่งนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามหรือศาสนาไหนๆเนี่ยก็จะมีหลักศาสนธรรมหลักศาสนธรรมก็คือคำสั่งสอนของแต่ละศาสนาถ้าเป็นของพุทธเราก็จะมีพระไตรปิฎกที่เรียกว่าตะก้า3อย่างมีพระไตรก็คือ3ปิฎกก็คือตะก้าม
1: ีพระสูตรมีพระวินัยแล้วก็มีพระอภิธรรมที่เรียกว่าพระไตรปิฎกถ้าเป็นของศาสนาคริสต์ก็มีคัมภีร์ไบเบิลถ้าเป็นศาสนาของอิสลามก็จะมีคัมภีร์พระคัมภีร์อัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนเนี่ยก็ต้องมีหลักศาสนธรรมก็คือคำสั่งสอนในศาสนานั้นๆเนี่ยเป็นหลักธรรมของหลักศาสนานั้นๆและเมื่อมีหลักศาสนาธรรมแล้วเนี่ยก็มีหลักศาสนาจักรถ้าเป็นทางยุโรปนะเป็นทางยุโรปเขาจะนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนมากถ้าเป็นแถวตะวันออกกลางแถวซาอุดิอาระเบียหรือแถวอิรักอิหร่านเลบานอนก็จะนับถือเป็นศาสนาจักรของชาวพี่น้องมุสลิมถ้าเป็นทางตะวันออกเฉียงใต้ที่เรียกว่าเอเชียก็จะนับถือหลักศาสนาพุทธที่เรียกว่าอาณาจักรในเมื่อมีหลักศาสนาจักรก็ต้องมีหลักศาสนาวัตถุเป็นสัญลักษณ์ถ้าเป็นของชาวพุทธก็จะเป็นลักษณะให้รู้ว่านี่คือวัดมีโบสถ์มีวิหารมีลานเจดีย์แต่ของศาสนาคริสต์ก็จะมีโบสถ์มีสัญลักษณ์เป็นไม้กางเขนให้รู้ว่านี่เป็นศาสนาวัตถุของชาวที่เรียกว่าชาวคริสต์ถ้าเป็นของพี่น้องมุสลิมก็จะมีไม่ว่าจะเป็นมัสยิดหรือว่ากุโบก็จะเป็นศาสนาวัตถุที่ทำให้รู้ว่าเป็นศาสนานั้นๆเมื่อมีหลักศาสนาวัตถุก็มีศาสนสถานส ศาสนาพุทธานก็เป็นอาณาเขตของชาวพุทธก็เลยว่าวัดมีเจดีย์มีสถานที่ไหว้พระมีที่สวดมนต์ศาสนาคริสต์ก็จะมีพวกบัตรหลวงเป็นศาสนาบุคคลในเมื่อเป็นของอิสลามก็จะมีพวกโต๊ะครูโต๊ะอิหม่ามถ้าเป็นศาสนาบุคคลของชาวพุทธก็มีพระภิกษุสามเณรอุบาสกแล้วก็อุบาสิกาเมื่อมีหลักศาสนาบุคคลก็มีหลักศาสนาทายาทก็มีอุบาสกอุบาสิกามีพระภิกษุส่วนของชาวคริสต์นะที่มีซิสเตอร์มีบาทหลวงมีพระทันตปาปาเป็นศาสดาเป็นประธานนะส่วนของพี่น้องชาวมุสลิมก็จะมีโต๊ะอิหม่ามเป็นศาสนาบุคคลเป็นศาสนาทายาทส่วนชาวหลักอีกศาสนาหนึ่งนะศาสนาทุกศาสนาก็จะมีหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือหลักศาสนาพิธีนั่นเองพิธีกรรมของชาวพุทธชาวคริสต์ชาวอิสลามก็จะมีพิธีกรรมที่แตกต่างออกไปแตกต่างไม่เหมือนกันในด้านการประพฤติปฏิบัติของชาวพุทธก็จะมีการสวดมนต์ในทุกวันพระทุกวัน7ค่ํา15ค่ําหรือว่า14ค่ําบ้าง15ค่ําบ้างส่วนของชาวคริสต์ก็จะไปที่โบสถ์ในวันอาทิตย์ไปร่วมแรงร่วมใจกันไปฟังธรรมไปฟังหลักสิ่งต่างๆที่เป็นศาสนพิธีของชาวคริสต์ส่วนพี่น้องชาวมุสลิมก็จะทุกวันศุกร์ก็จะเข้าไปมัสยิดเพื่อจะไปละหมาดไปขอพรไปขอดูอาต่อพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วเรามีอะไรที่ไม่แตกต่างกันเลยโยมเรื่องศาสนาเนี่ยมันแตกต่างกันตรงวิธีการแล้วก็ดำเนินการแล้วก็ความเชื่อเท่านั้นเองแต่ในหลักศาสนาพุทธก็มีจุดต่างๆนะที่เป็นไม่ว่าศาสนาจักรศาสนาธรรมศาสนาสถานศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลศาสนาทายาทแล้วก็ศาสนาพิธีคริสต์อิสลามเขาก็มีเหมือนกันมีพิธีกรรมเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะศาสนาก็สอนให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนดีจะเป็นคนดีได้ก็คือทำความดีนั่นเองพอเราถึงทำทำก็ถึงเราถ้าเราไม่ถึงทำทำก็ไม่ถึงเราเป็นคนดีก็เพราะทำความดีแต่ใครจะรักษาความดีทำความดีนั้นเป็นเรื่องของบุคคลมันไม่ใช่เรื่องของศาสนาแต่ตัวศาสนาที่แท้จริงก็คือสอนหรือว่าเป็นสถานที่ที่เรามีความเริ่มใสแล้วก็ศรัทธาในศาสนานั้นๆเราสามารถนำไปเข้าไปสงบใจของเราตามความเชื่อตามความศรัทธาของเราก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนๆที่อยู่บนโลกแล้วก็สอนให้ผู้คนศาสนาชนนะศาสนิกชนนั้นๆนะเป็นคนดีแล้วก็ทำความดีเหมือนกันหมดแต่ณที่นี้อาตมาภาพจะพูดถึงในศาสนาของพุทธศาสนานะเรื่องกล่าวกับศาสนาถึงบุคคลเป็นศาสนาบุคคลที่ว่าเป็นภิกษุเป็นสามเณรเป็นอุบาสกแล้วก็เป็นอุบาสิกาแต่ไม่ต้องกล่าวถึงภิกษุณีสงฆ์และภิกษุณีเพราะว่าได้อันตรธานไปแล้วแต่ก็มีบุคคลผู้มีความพยายามที่จะก่อตั้งภิกษุณีสงฆ์ขึ้นมาใหม่ถึงยังไงก็คงจะไม่ใช่ออริจินอลเหมือนเดิมเพราะศาสนาพุทธเนี่ยฝ่ายของภิกษุณีสงฆ์เนี่ยบางประเทศก็ยังมีอยู่แต่ก็ไม่ใช่ออริจินอลต้นฉบับที่แท้จริงเลยเนี่ยก็สาบไปแล้วสูญไปแล้วหายไปแล้วปิดบริษัทไปแล้วจะดำเนินขึ้นมาใหม่ก็คงไม่เหมือนเดิมจะต้องบวชถึงสองฝ่ายภิกษุสงฆ์แล้วก็ฝ่ายภิกษุณีสงฆ์จะต้องถือครุฑธรรมทำหนักอัน8ประการ จะต้องเป็นสิกขมานาตั้งสองปีนะบวชเป็นสามเณรีอีกถ้าอายุไม่ครบเนี่ยก็จึงเป็นสิ่งที่ยากนะสำหรับที่จะรื้อฟื้นขึ้นมาได้แต่ก็ไม่ผิดถ้ามีจิตใจที่จะรื้อฟื้นนะแต่ตอนนี้อาตมาภาพก็จะกล่าวถึงความเสื่อมของศาสนาโดยศาสนาบุคคลศาสนาบุคคลของพุทธศาสนาก็คือพระนี่เองพระหนุ่มสามเณรน้อยนี่เองพระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมูลเหตุสิบประการเหล่านี้ทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปสี่อย่างอะไรกันล่ะสี่อย่าง 1. ภิกษุเล่าเรียนพระสูตรอันถือกันมาผิดๆด้วยคำและสำเนียงก็ใช้กันผิดๆเมื่อคำและสำเนียงที่ใช้กันผิดๆแล้วความหมายก็คลาดเคลื่อนและทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป 2. ภิกษุเป็นคนว่ายากประกอบด้วยเหตุที่ทำให้เป็นคนว่ายากไม่อดทนไม่ยอมรับคำตักเตือนโดยความเคารพหนักแน่นนี้ทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป 3. พวกภิกษุเหล่าใดเป็นผู้เรียนมากคล่องแคล่วในหลักพระพุทธพจน์รู้ธรรมรู้วินัยรู้แม่บทภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เอาใจใส่ที่จะบอกที่จะสอนใจความแห่งพระสูตรแก่คนทั้งหลายเมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับดับขันไปแล้วพระสูตรทั้งหลายขาดอาจารย์ผู้ไม่มีความรู้สืบสอนสืบไปทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป 4. พระภิกษุชั้นเถระผู้สะสมเครื่องอุปโภคบริโภคประพฤติย่อหย่อนในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมีจิตใจต่ำด้วยอำนาจแห่งนิวรณ์ไม่สนใจในกิจแห่งวิเวกธรรมไม่ริเริ่มทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งผู้บวชภายหลังได้เห็นพระภิกษุพวกผู้เป็นพระเถระนั้นทำแบบแผนแบบเช่นนั้นแล้วต่างก็ถือเอาไปเป็นแบบอย่างจึงทำให้เป็นผู้ทำการสะสมเครื่องอุปโภคบ้างบริโภคบ้างประพฤติย่อหย่อนในศีลสมาธิปัญญาที่เรียกว่าไตรสิกขามีจิตต่ำด้วยอำนาจแห่งนิวรณ์ไม่สนใจในวิเวกธรรมไม่ได้เริ่มทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งตามสืบกันอย่างนี้ทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายมูลเหตุสิบประการเหล่านี้เนี่ยทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปเนี่ยความเสื่อมในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่4ประการเราเรียนกันมาผิดจำกันมาผิดร้อยเรียงถ้อยคำสับสมดวนกันมาสนอเพราะสนอหูโลกสวยเมื่อคำสำเนียงเนี่ยใช้กันแบบผิดนะความหมายก็คาดเคลื่อนเพราะความหมายคาดเคลื่อนเนี่ยสัจธรรมหรือว่าพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยก็คาดเคลื่อนไปด้วยไม่ถูกต้องเดี๋ยวนี้ก็มีหลากหลายสำนักสถานที่ต่างๆที่ทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยมีความเสื่อมถอยจากที่เรียกว่าศาสนาบุคคลเพราะว่าศาสนาบุคคลเนี่ยมาไม่ใส่ใจการเล่าเรียนพระสูตรการเล่าเรียนพระธรรมการเล่าเรียนพระวินัยเนี่ยก็ไม่นำมาใช้สับสำเนียงถ้อยคำก็บอกต่อสอนกันผิดถูกๆในเมื่อสำเนียงหรือว่าถ้อยคำที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยสอนกันอย่างผิดก็เลยทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยได้ทรงแสดงในเมื่อพระศาสนาธรรมเนี่ยถูกความคลาดเคลื่อนก็เกิดความเลอะเลือนเ
0: พอเกิดความเลื่อนเลือนก็เกิดความเสื่อมสูญไปนี้อย่างหนึ่งเนี่ยทำให้พระศาสนาเนี่ยไม่ดำรงคงถาวรอยู่ได้นะเพราะความเสื่อมของศาสนาบุคคลที่ทำให้พระศาสนาเสื่อมอีกประการหนึ่งภิกษุผู้บวชใหม่ก็ดีภิกษุผู้บวชมานานก็ดีนะย่อมสำคัญตนผิดเป็นคนที่ว่ายากสอนยากเป็นผู้ที่ว่ายากสอนยากประกอบด้วยเหตุผลมีข้ออ้างหลากหลายมากมายเป็นคนคดเป็นคนไม่ยอมรับความจริงไม่อดกลั้นไม่อดทนไม่ยอมรับคำตักเตือนไม่เคารพไม่ยำเกรงซึ่งกันและกันไม่เคารพพระผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่เมตตาพระผู้น้อยพระผู้น้อยก็ไม่เชื่อฟังพระผู้ใหญ่ก็เลยเกิดทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเกิดความเลอะเลือนแล้วก็เสื่อมสูญไปอย่างในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีวันเข้าพรรษาพระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาเนี่ยก็ต้องมีการอธิษฐานอธิษฐานเข้าพรรษาพระภิกษุรูปใดไม่อธิษฐานเข้าพรรษาก็ต้องอาบัติทุกกฎต้องอาบัติหลังจากจำพรรษาครบถ้วนไตรมาสก็ต้องมีการปวารณาที่เรียกว่ามหาปวารณาคือการให้ประชุมสงฆ์นะก็ปวารณาซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นบวชมานานแล้วก็ตามเป็นเจ้าสำนักก็ตามหรือเป็นนวกะผู้บวชใหม่ก็ตามวันมหาปวารณาเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันบอกกันด้วยความเมตตาว่ากล่าวบอกกันพูดกันโดยธรรมโดยวินัยเป็นที่ตั้งบางสำนักก็ไม่ได้เคารพในวันมหาปวารณาไม่เข้าฟังไม่ยอมเข้าร่วมทำสังฆกรรมด้วยก็มีหรือเข้าไปแล้วก็ไม่ยอมรับในคำชี้แจงในคำตักเตือนเพราะเราได้กล่าวแล้วนี่สังฆทิฏฐนวาได้เห็นก็ดีสุตเตนวาได้ยินได้ฟังก็ดีว่าข้าพเจ้าได้ทำผิดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจขอให้พระเถระนุเถระเจ้าเมตตาโปรดแนะนำว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าด้วยเนี่ยในวันมหาปวารณาพระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยก็จะมีการปวารณาบอกกันอย่างนี้กล่าวกันอย่างนี้แนะนำกันอย่างนี้ด้วยความเมตตาโดยธรรมโดยพระวินัยเป็นหลักในเมื่อพระภิกษุเนี่ยว่ายากสอนยากแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบวชนานบวชเก่าบวชหน่อยเป็นนวกะเป็นพระเถระเป็นพระนวกะเป็นพระมัชฌิมะเป็นพระเถระเป็นพระมหาเถระเนี่ยถ้าเป็นบุคคลไม่ทรงธรรมไม่ทรงวินัยแล้วเนี่ยก็จะทำให้เป็นสาเหตุให้พระสัจธรรมนั้นเลอะเลือนพอความเลอะเลือนในพระสัจธรรมมีมากขึ้นความเสื่อมก็เกิดขึ้นเพราะศาสนาบุคคลเป็นผู้ที่ว่ายากสอนยากไม่ว่าไม่ฟังสั่งไม่เชื่อเนี่ยสาเหตุที่พระศาสนาเนี่ยจะดำรงคงไม่ครบ 5,000 ปีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าศาสนาบุคคลศาสนาบุคคลเนี่ยไม่เคารพในพระธรรมไม่เคารพในพระวินัยไม่เคารพในความเป็นครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังก้าวร้าวดื้อรั้นทำตามอำเภอใจมีให้เห็นบ่อยโยมเนี่ยบางทีเห็นไปนั่งแอะอยู่แถวสถานีขนส่งบ้างไปนั่งแอะอยู่สถานีรถไฟบ้างพอเข้าไปใกล้เนี่ยกินน้ำละมดเน่านี่หึ่งเลยอาตมาก็ไม่รู้ว่าเป็นพระแท้หรือพระเทียมเพราะว่าเรื่องการแต่งกายของพระภิกษุเนี่ยมันง่ายเหลือเกินโยมซื้อมีดโกนไม่กี่บาทแล้วมั้งมาโกนผมจีวรก็ไปหาตามหลวงพี่หลวงพ่อหลวงอาเอามาห่มแล้วก็เดินบิณฑบาตมีมากเหลือเกินทุกวันนี้โยมไม่รู้ว่าพระแท้หรือพระเทียมหรือพระปลอมผลปรากฏว่าถ้าเป็นพระจริงเนี่ยเขาจะมีข้อวัดอยู่วัดวาอารามแห่งไหนอยู่สถานที่แห่งไหนก็จะมีอัตลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นใบสุทธิ หรือว่าใบที่เป็นเครื่องยืนยันว่าตัวเองนี่เป็นพระภิกษุบวชมาจากวัดนี้มีอุปัชฌาย์วัดนี้มีคู่สวดมีอนุสาสนาจารย์มีกรรมวาจาจารย์บวชอย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมพระวินัยนะมีอัตลักษณ์มีสัญลักษณ์เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาถึงมีบัตรประจำตัวพระภิกษุที่เรียกว่าบัตรประชาชนพระนั่นเองก็ว่ากันไปนะนอกจากจะมีหนังสือสุทธิเป็นของพระแล้วก็ยังมีบัตรประจำตัวพระต่อไปไม่รู้จะมีบัตรอะไรอีกเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นบุคคลนะที่เรียกว่าศาสนาบุคคลเนี่ยจะเป็นสาเหตุเหตุหนึ่งแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญด้วยพระศาสนาจะดำรงคงถาวรไปได้เนี่ยก็เพราะว่าพระเถรานุเถระมีตาพระผู้น้อยพระผู้น้อยก็มีความเคารพมีความยำเกรงกระทำสามีจีกรรมเคารพพระเถระพระผู้ใหญ่พระผู้ปกครองบริหารงานคณะสงฆ์เพราะว่าในศาสนาพุทธเนี่ยมีธุระอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือกันตาธุระกันตาธุระนี่หมายถึงการศึกษาเล่าเรียนไม่ว่าจะเป็นนักทำตรีนักทำโทนักทำเอกไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในพระบาลีประโยคหนึ่งสองประโยคสามประโยคสี่จนถึงประโยคเก้าไม่กระทั่งการศึกษาเล่าเรียนพระอภิธรรมเป็นมัชฌิมาตรีมัชฌิมาโทแล้วก็มัชฌิมาเอกไปจนถึงมหาตีมหาโทมหาเอกที่เรียกว่าพระอภิธรรมอาตมาก็กล่าวเลยไปก็คือจุลตีจุลโทจุลเอกนี่เกี่ยวกับการเรียนพระอภิธรรมในเมื่อคันธาธุระคือการศึกษาเล่าเรียนในพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นหลักเป็นรากแก้วเป็นรากแก้วในพระพุทธศาสนาเลยถ้าเราไม่เรียนแผนที่แล้วเราจะรู้แล้วเราจะเอาอะไรมาปฏิบัตินะเราก็ต้องเรียนบ้างนักธรรมตรีเป็นภาคบังคับนักธรรมโทแล้วก็นักธรรมเอกเนี่ยเป็นภาคบังคับก็จัดอยู่ในคันธาธุระส่วนวิปัสสนาธุระก็คือศึกษาแล้วเรียนแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติตัวเราเองเนี่ยแหละอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยรักษาพระธรรมรักษาวินัยก็คือปฏิบัติอยู่ในพระธรรมปฏิบัติอยู่ในพระวินัยนั่นเองนี่แหละเป็นธุระอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาธุระเนี่ยพระองค์ทรงตัดมาเลยว่าธุระสองอย่างในพระศาสนานี่มีคันธาธุระกับวิปัสสนาธุระแต่ทุกวันนี้บวชได้3วัน5วันถือบาตรถือกฎนุ่นแหละเล่ร่อนมานารามแล้วไปตรงนู้นทิ้งวันนี้ทิ้งวันนี้ทิ้งบางทีบวชมาตั้งหลายครั้งแล้วแก่สนามรู้มากแต่ไม่ทรงธรรมไม่ทรงวินัยทำตามความรู้สึกของตัวเองทำตามอำเภอใจของตัวเองไม่เคารพกฎไม่เคารพกติกาคณะสงฆ์ที่บริหารกิจการคณะสงฆ์ก็มีพระมหาเถรสมาคมมีสิ่งต่างๆที่ออกกฎออกกติกามาจนถึงเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลจนมาถึงพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยเนี่ยถ้าเรามีความเคารพมีความยำเกรงอาตมาก็เชื่อว่าพระศาสนายังดำรงคงอยู่ได้แต่ทุกวันนี้หัวดื้อว่ายากสนยากก็มีเข้ามาเหมือนกันเพราะนั้นการบวชพระภิกษุเนี่ยการบวชพระเนี่ยจึงต้องมีการคัดเลือกมีการเฟ้นอย่างสำนักบางสำนักเนี่ยโยมเชื่อไหมว่ากว่าจะบวชเป็นพระได้เนี่ยต้องอยู่วัดถึง2ปีเลยนะถือย่ามตามก้นกวาดวิหารลานเจดีย์ทำกิจสวดมนต์ไหว้พระสวดทำวัดเช้าทำวัดเย็นกวาดเสนาสนะดูแลครูบาอาจารย์อุปถัมภ์อุปถากครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าสำนักก็ดีพระเถรานุเถระก็ดีแม้กระทั่งล้างเท้าให้ก็ต้องทำพอถึง ึงเวลาแล้วพระภิกษุก็จะประชุมกันประชุมสงฆ์ว่าเออนายคนนี้บุคคลคนนี้มีจิตศรัทธาแก่ข้าที่จะบวชจริงๆก็ให้การอนุเคราะห์กุลบุตรนิมนต์อุปชาเพื่อจะมาทำพิธีการอุปสมบทนะอุปสัมปทาเปโคเนี่ยภิกษุก็จะเข้ากันสงเคราะห์พอบวชเข้ามาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมในบางสำนักเขาเข้มงวดขนาดนี้เลยนะไม่ใช่อยู่วัดแค่สองวันอยู่วันเดียวแล้วบวชเลยหรือบางทีลักกะเพศเนี่ยอันนี้บาปกรรมมากเลยนะโยมนะลักกะเพศคือบวชเอาเองหาบาตรหาจีวรมาอาตมาเคยไปอยู่ที่มาเลเซียโยมเที่ยงคืนแล้วไม่รู้อยู่สำนักไหนที่ไหนได้เดินเลี้ยวตรงดิ่งมาเดินขึ้นโรงแรมเลยไปพักโรงแรมอ่ะเข้าพรรษาไปพักโรงแรมได้อย่างไรบังเอิญปีนั้นอาตมาไปจำพรรษาที่มาเลเซียรัฐเปรักพระเพื่อนท่านบอกว่าพระปีนี้ไม่ครบ5หลวงพี่อยู่อีกสักรูปได้ไหมจะได้ครบ5จะได้มีกฐินอาตมาก็เลยเอ้าในเมื่ออยู่สงเคราะห์ญาติโยมแล้วก็ทำให้พระภิกษุนั้นครบองค์5รูปเป็นนั้นก็เลยอยู่5รูปแต่ว่าเราไปจำพรรษาที่มาเลเซียเนี่ยเขามีกฎหมายของเขาว่าเราเข้าไปโดยที่ไม่ขอวีซ่าแต่เขาให้อยู่ได้เพียงแค่1เดือนคือ30วันเราจะต้องกลับมาที่ด่านเพื่อจะมาจบหนังสือเดินทางต่างประเทศ1เดือนอาตมาก็ต้องสัตหะมาแล้วก็จบเข้ามาเมืองไทยหาพระหาวัดมันกลับครอบที่สำนักใหม่ทุกเดือนต้องเป็นอย่างนี้สำนักก็จัดค่าเดินทางให้ทั้งไปทั้งกลับนะเป็นอย่างนี้ถึง3เดือนเลยประสบการณ์ถ้าเราอยู่โดยที่ไม่ออกมาทางด่านอาตมาเข้าทางด่านสะเดาที่จังหวัดสงขลาเลยถ้าเราไม่ออกมาเนี่ยมันมีความผิดแล้วก็ถูกปรับด้วยไม่ได้ต้องทำตามกฎหมายของบ้านเมืองเขาเนี่ยอาตมา1เดือนก็ต้องสัตหะมาในวันที่อาตมาสัตหะมาก็เห็นพระเนี่ยเดินขึ้นโรงแรมเฉยเลยเที่ยงคืนแล้วนะพ่ออาตมาจะต้องนั่งรถเที่ยงคืนมาสว่างที่ตรงชายแดนด่านสะเดาแล้วพอเช้าก็เปิดด่านจึงจะเข้ามาเมืองไทยได้ในขณะที่นั่งรอรถอยู่ที่สถานีที่มาเลเซียมีพระปลอมมากเลยโยมบวชเอาเองเนี่ยทำให้ศาสนาเสื่อมเข้าไปเป็นนายแล้วจะไปมาเลเซียแล้วไปหาอะไรได้มันดีนี่มันดีนี่แต่ทุกวันนี้มันไม่อย่างนั้นแล้วโยมมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าไปทำให้เสื่อมไงพระภิกษุที่แท้ๆจริงๆนะก็เลยได้รับผลไปด้วยสัตว์ที่ทำดีจริงๆมีญาติโยมศรัทธาจริงๆก็ยังมีอยู่นะพระแท้จริงๆไปสงเคราะห์ญาติโยมไปโปรดญาติโยมก็ยังมีอยู่เนี่ยภิกษุลักกะเพศบวชเราเองนี่ถือว่าเป็นบาปกรรมมากเลยโยมโอกาสที่จะเกิดมาเป็นบุรุษนะได้เพศเป็นบุรุษมีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนามีโอกาสได้บวชบรรพชาและมีโอกาสได้ฟังธรรมจนบรรลุธรรมเนี่ยนะถ้าเราชาตินี้นะลักกะเพศคือบวชเอาเองแหละบวชเอาเองหรือว่าปราชิกไปแล้วเนี่ยไม่งอกงามแล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเป็นมนุษย์มีโอกาสได้เป็นเพศบุรุษมีโอกาสได้โอสมบทบรรพชาแล้วมีโอกาสได้ฟังธรรมจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ยถ้าเราไม่สร้างวิบากกรรมตรงนี้อาตมาก็เชื่อว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่สำหรับผู้ที่เจริญตามรอยอริยมรรคมีองค์8เนี่ยภิกษุนั่นเองจะทำให้ศาสนาเจริญหรือจะทำให้ศาสนาเสื่อมเนี่ยนะมันก็มาจากศาสนาบุคคลนั่นเองแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยญาติโยมก็ตั้งข้อสังเกตกับพฤติกรรมของพระ

ายเราไปเห็นนั่นมันเป็นส่วนน้อยแต่ถ้าใจเราเป็นธรรมใจเรายุติธรรมว่ามีดีมันก็มีไม่ดีเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นพระภิกษุผู้ว่ายากสอนยากเนี่ยดื้อรั้นว่าไม่ฟังสั่งไม่เชื่อเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในการคัดสรรพระภิกษุผู้ที่จะกุลบุตรกุลธิดาผู้ที่จะบวชมาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาก็ต้องมีการเรียกว่าคัดสรรกันหน่อยนั่นไม่ใช่บวชง่ายเหลือเกินไอ้พวกลักเพศบวชมันก็เยอะอยู่แล้วเรียกว่าปลอมมาบวชนั่นเองมันก็เยอะอยู่แล้วแล้วยิ่งมาบวชมาแล้วเนี่ยไม่สนใจไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเป็นที่มาของความเสื่อมของพระศาสนาธรรมทำให้พระศาสนานั้นเกิดความเสื่อมถอยอีกประการหนึ่งภิกษุเหล่าใดเป็นผู้เรียนรู้มากเป็นผู้คงแก่เลี้ยนนะในด้านการศึกษาปริวัติปริยัติรู้ธรรมรู้วินัยรู้ไม่บทแต่ภิกษุเหล่านั้นไม่ใส่ใจที่จะบอกที่จะสอนพระสูตรก็ดีพระวินัยก็ดีพระอภิธรรมก็ดีแก่ผู้อื่นพอล่วงลับดับขันไปแล้วเนี่ยไม่มีคนที่จะสืบทอดเนี่ยมันก็เลยทำให้พระศาสนาธรรมนั้นเลอะเลือนแล้วก็เสื่อมสูญสลายไปในที่สุดเนี่ยพระภิกษุเหล่านั้นนะก็น่าสงสารเหมือนกันมีความรู้แต่ว่าไม่นำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนไม่ได้นำความรู้ที่เกิดจากการสัมมาปฏิบัติเนี่ยมาชี้แจงแสดงใครเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุหลักอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเกิดความเสื่อมสูญกันทำให้อายุพระพุทธศาสนาเนี่ยเสื่อมถอยลงไปนะก็เป็นที่น่าเศร้าใจอยู่เหมือนกันครูบาอาจารย์นักเทศน์นักสอนนักปฏิบัติก็ยังมีอยู่นะช่างป่าอยู่ในป่าช่างเผือกอยู่ในป่ายังมีอยู่เยอะประพฤติดีปฏิบัติชอบยังปรากฏตัวก็มีอยู่แต่ก็สั่งสอนพระภิกษุให้ทรงศีลทรงธรรมแนะนำอุบาสกอุบาสิกาผู้มาทำบุญให้ข้าวให้น้ำใส่บาตรตอบแทนเขาเทศน์ให้เขาฟังแนะนำสั่งสอนในด้านศีลสมาธิปัญญาสั่งสอนให้ญาติโยมไม่มีทานก็ให้ทานไม่มีศีลก็ให้รักษาศีลไม่มีการสวดมนต์ท่องบทภาวนาก็ให้สวดมนต์ท่องบทภาวนาเพราะบางทีอาตมาเข้าใจนะภาระธุระภารกิจเยอะกิจการเยอะมันไม่มีเวลาที่จะมาสวดมนต์ไม่มีเวลาที่จะมาฟังธรรมจะถามว่าถ้าเราย้ายบ้านจากร่างกายนี้ไปแล้วเนี่ยกิจการต่างๆที่มีมากมายทรัพย์สินที่มีมากมายที่เรียกว่ามนุษย์สมบัติเนี่ยเราจะเอาไปได้ไหมโยมที่ทางที่ดินมีมากมายหลายร้อยหลายพันไร่เอาไปไม่ได้สักอย่างหนึ่งมีบุญกับบาปนั้นแหละที่จะติดตัวไปนะเพราะนั้นอาตมาภาพก็เชื่อว่าถ้าพระภิกษุหลบใดผู้ร่ำเรียนแล้วพอพูดปฏิบัติทำแล้วพอจะแนะนำพอจะสั่งสอนพระภิกษุนะให้ได้รู้ได้ฟังพระศาสนานี้ก็จะดำรงคงอยู่ได้ภิกษุท่านผู้เป็นพระเถระเนี่ยบางทีก็เป็นเนติเป็นแบบอย่างเหมือนกันนะไม่สั่งสมเครื่องอุปโภคบริโภคและมีความมั่นคงในตระเลสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาจิตไม่ตกอยู่ภายใต้นะอำนาจแห่งนิวรณ์เนี่ยแล้วก็สนใจในวิเวกธรรมคือการประพฤติปฏิบัติธรรมนะเมื่อพระภิกษุผู้บวชภายหลังเห็นพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก็เกิดความเริ่มใสและเกิดความศรัทธาจึงทำให้พระศาสนาเนี่ยดำรงคงสืบไปได้นะถ้าพระภิกษุผู้เป็นพระเถระโนเถระเนี่ยสั่งสมเครื่องอุปโภคบริโภคมากมายไม่สนใจในพระธรรมในพระวินัยมีจิตใจตกต่ำด้วยอำนาจแห่งธรรมนิวรณ์ครอบงำนะเมื่อภิกษุผู้เป็นนวกะบวชภายหลังเห็นพระผู้ใหญ่เถระโนเถระสั่งสมเครื่องอุปโภค

ริโภคสั่งสมสิ่งต่างๆเอื้ออำนวยความสะดวกเหมือนกับโลกเหมือนกับญาติโยมเหมือนกับชาวโลกเนี่ยก็ทำตามสิสั่งสมตามสะสมตามนะไม่สนใจในไตรสิกขามีจิตใจตกต่ำด้วยอำนาจแห่งนิวรธรรมไม่สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะนี่เองจึงทำให้พระศาสนาเนี่ยเสื่อมลงได้นี่แหละเป็นมูลเหตุที่ทำให้พระศาสนาเนี่ยไม่ดำรงคงถาวรอยู่ได้ถึง 5,000 ปีเขาเป็นเพราะว่าศาสนาบุคคลไม่มีความมั่นคงในไตรสิกขาไม่มีความมั่นคงในพระธรรมวินัยจึงเป็นมูลเหตุและสาเหตุให้พระศาสนาเนี่ยเสื่อมลงได้แต่พระศาสนาจะไม่เสื่อมลงได้กันเนี่ยก็เพราะว่าพระภิกษุเนี่ยเราเรียนกันมาอย่างถูกต้องแนะนำบอกกล่าวกันพระภิกษุผู้เป็นมหาเถรลุเถระผู้บริหารคณะสงฆ์มีจิตใจที่เมตตากรุณามีความเป็นธรรมเป็นผู้ที่ไม่สั่งสมที่มากไปด้วยความที่เรียกว่าการศึกษาส่งเสริมนะก็จะทำให้พระศาสนานั้นดำรงคงอยู่ได้ด้วยศาสนาบุคคลเอาละในท่านที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้วิสัชนาแสดงธรรมะสารธรรมในวันนี้มันพอสมควรแก่เวลาในท่านที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขออํานวยอวยพรให้บรรดาสถาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านจงมีความก้าวหน้ามีความเจริญในธรรมแล้วก็มีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพธาตุขันธ์ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะเพื่อจะช่วยทนุบำรุงผู้สืบอายุพระพุทธศาสนาโดยการให้ทานโดยการรักษาศีลโดยการเจริญสวดมนต์ต้องบ่นภาวนาก็จะเป็นบุญกุศลบุญราศีสืบต่อไปเอาละอาตมาภาพก็ขออำนวยพรไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่บรรดาสถานญาติโยมทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้เจริญธรรม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเร่งพัฒนาแรงงาน5จังหวัดใต้จับคู่ทักษะตรงตลาดสร้างงานรับมือภัยพิบัติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
5: รัฐบาลเร่งบูรณาการการพัฒนาแรงงาน5จังหวัดใต้จับคู่ทักษะตรงตลาดสร้างงานรับมือภัยพิบัติโดยใช้แรงงานทักษะการจ้างงานเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นแนวทางพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีโดยหารือ4ประเด็นหลักได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการรับมือภัยพิบัติเพื่อให้การแก้ปัญหาตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยกระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาทักษะประชาชนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะตลอดช่วงชีวิตเดินหน้า Job Matching จับคู่แรงงานกับสถานประกอบกิจการโดยสำรวจความต้องการและศักยภาพรายบุคคลเพื่อให้ประชาชนได้งานที่เหมาะสมพร้อมส่งเสริมการจ้างงานเร่งด่วนสำหรับผู้ประสบภัยเพื่อสร้างรายได้และช่วยให้ประชาชนกลับเข้าสู่ระบบการทำงานได้เร็วขึ้นอีกแนวทางสำคัญคือการจัดระบบแรงงานต่างด้าวโดยผลักดันการทำ MOU กับประเทศเพื่อนบ้านลดขั้นตอนการนำเข้าแรงงานและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากนั้นนายจุลพันธ์ได้เข้าร่วมการประชุมแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการแก้ปัญหากุ้งทะเลเป็นวาระแห่งชาติพุทธศักราช 2569 ถึง 2573 เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาทักษะแรงงานและการสร้างงานเป็นฐานเพิ่มรายได้ประชาชนควบคู่กับการยกระดับอุตสาหกรรมสำคัญของภาคใต้ให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
5: กรุงเทพมหานครสรุปยอด2วันมีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์แล้ว202รายสำหรับผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปให้ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ช่วง2วันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้มีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น202รายแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนเมื่อวานนี้181รายและวันนี้อีก21รายสำหรับผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยให้เตรียมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบความเสียหายหลังยื่นคำร้องสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดรับจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้ง นายกรัฐมนตรีปากีสถานสั่งพักงานเจ้าหน้าที่8คนหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมที่ทำให้มีทารกเสียชีวิต14รายนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานสั่งพักงานบุคลากรของโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานฉุกเฉิน8คนรวมถึงให้ดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องฐานประมาทเลินเล่อหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานในกรุงอิสลามาบัดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีทารกเสียชีวิต14รายโดยเบื้องต้นคาดว่าต้นเหตุน่าจะมาจากประกายไฟของเครื่องปรับอากาศอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แน่ชัดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมขณะที่รายงานเบื้องต้นของคณะกรรมการสอบสวนที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งระบุว่าเพลิงไหม้ลุกลามทั่วหอผู้ป่วยภายในระยะเวลาเพียง2นาทีหลังเกิดเหตุโดยพยาบาลสามารถช่วยทารกออกมาได้เพียง1รายจากทารก15รายที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าโรงพยาบาลไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนรวมถึงไม่มีการฝึกอบรมด้านอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยครูคำต้นสันปุณานนท์หรือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

0: ันดินฮาฮาบังไงไชเนอร์
1: เฮ้ยของกูใครบอกจะหาพี่กดมากูก็เห็นแล้ว
2: เฮ้ยมึงวางงั้นไม่ได้นะของกูเห็นเมื่อก่อนมึงอีกมึงจะไปท้าโง่ท้าแหลกมึงดูดิ
1: ทำพ่อมึงเลย

ากสายน้ำที่ก็มาจากเทือกฮิมาลัยก็ลงมาสู่สารวินสายน้ำที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งเรื่องของธรรมชาติเรื่องของความเป็นอยู่ของชีวิตผู้คนสองฝั่งแม่น้ำแล้วก็ริมฝั่งน้ำต่างๆธรรมชาติแล้วก็เรื่องของการแย่งผลประโยชน์หรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นการถ่ายทอดออกมาในภาคของภาพยนตร์เช่นมือปืน2สารวินนะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่2ของดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับก็เริ่มต้นกันด้วยเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์นะฮะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับธรรมชาติแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสายน้ำนั่นแหละครับแล้วก็เรื่องของชีวิตผู้คนที่ถ้าเราแย่งชิงผลประโยชน์แล้วก็รบกวนธรรมชาติแล้วก็เบียดบังออกมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มันก็น่าจะเป็นเหมือนกับพระเจ้าหลงโทษนะฮะก็ดูจากที่เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเขาคงเห็นว่าเรามีการลบลาข้าวฟันยังชิงกันเยอะแยะมากมายก็สั่งกับเรื่องการลงโทษซะนะฮะมันก็เป็นอย่างนี้เป็นต้นไปเดินทางกันในช่วงเวลานี้นะครับพอดีกำลังดูช่วงที่ผ่านมาดูวอลเลย์บอลนะฮะก็ดีใจกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะฮะเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็เลยขำกับที่เขาบอกว่าเสาไฟฟ้าของจีนหักโค่นเราก็นึกว่าอะไรอ๋อคนสูงใช่ไหมครับสาวจีนเขาสูงใช่ครับเราก็จะเสียเปรียบในรูปร่างแต่ว่าก็เอาชนะได้ด้วยทั้งจิตใจแล้วก็การรวมพลังกับความที่เรามีทักษะอะไรต่างๆหรือว่าเกมการเล่นต่างๆที่เราได้เอาชนะมาได้ก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยกันแต่ว่าสามารถที่จะคว้าชัยชนะมาได้แล้วต่อไปจะไปโอลิมปิกเลยใช่ไหมครับครับก็ยินดีด้วยครับแล้วก็ดีใจด้วยก็ดูกันลุ้นกันอยู่มาช่วงค่ำตอนช่วงอ่านข่าวที่ผ่านมาเลยไม่ได้รับโทรศัพท์ต้องขออภัยนะครับตั้ง0816346452แล้วก็มาสักครู่นี้จะขอเพลงของเน่จากทางไหนทางใต้ป่ะฮะผมก็รับบางมันจะบางพอดีรับโทรศัพท์ไปด้วยกินข้าวไปด้วยแล้วก็ผู้ฟังก็โทรมาบอกว่าเป็นห่วงเรื่องที่เป็นหวัดก็อยากให้ได้ทานมะขามป้อมไปนะฮะปั๊บทานเป็นประจำอยู่เสมอแต่ว่าไม่ค่อยได้ซื้อลูกใหญ่เลยนะฮะต้องไปซื้อหาลูกใหญ่ๆชอบกินลูกที่ลูกโตๆมะขามป้อมอินเดียป่ะตอนนั้นที่ไปอุ้มผางเนี่ยจำได้ไปบ้านครูสันเนี่ยตอนนี้ไปตอนเช้าก็ไปดอยผาอะไรนะดอยผาหดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็ไปเจอมะขามป้อมป่ากันโอ้ลูกใหญ่ๆนะฮะก็นี่แหละนะครับช่วยได้เวลาที่เราเป็นหวัดนะครับแล้วก็มันต้องคนกินเป็นนะเพราะว่ามันจะมีรสฝาดนะครับครับก็กำลังดูความดีใจของทีมวอลเลย์บอลและโค้ชออสแล้วก็สาวไทยที่เอาชนะจีนได้นี่นะครับก็ดีใจด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราคงจะได้ดูความสำเร็จยิ่งใหญ่ของทีมนักตบสาวไทยกันต่อไปภายภาคหน้าอีกมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเกมการเล่นก็แน่นอนครับแล้วคนก็ฝีมือลายมือชะกาดชะกันแล้วก็น่ารักด้วยนะดูแล้วน่ารักดูเพลินเดียวกำลังนั่งแซวน้องกับน้องนักข่าวเอ้ยเขาแต่งหน้าด้วยนะครับเขาแต่งหน้าทำผมแล้วมีสีสันในสนามอยู่เสมอนะฮะครับเดินทางกันด้วยเพลงที่เมื่อวานนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับมีผู้ฟังขอไว้แล้วผมไม่ได้เปิดให้นะฮะมานะครับ

0: 13นาทีนะครับก็พอจังหวะสนุกสนุกก็สติ๊กเกอร์มาเพียบมาจากภูพานนะฮะพิราภูพานสกลนครบอกขอเพลงเงินของวงแผ่นดินโอ้นานมากไม่ได้ฟังเพลงนี้นานเลยนะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่มีนะฮะเดี๋ยวผมเพราะเคยเป็นซีดีอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปโหลดเพลงมาเพราะว่าเพลงของวงแผ่นดินนี้น่าจะหายากอยู่นะครับก็รอสักพักหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับพระกวัตกีตาจากอำนาจเจริญนะครับคุณเขายักเยือกจากสาวสุราษฎร์นะครับปทุมธานีควันสีชมพูจัดไปให้แล้วนะครับที่บอกว่าจะให้ทานมะขามป้อมเนี่ยนะฮะส่งมาดิครับทีนี้แพงนะไม่ใช่ถูกๆไอ้มะขามป้อมลูกใหญ่ๆที่แบบลูกโตๆลูกเท่ากับเหมือนมะนาวเลยเนี่ยนะครับผมใช้มะนาวนะผมใช้มะนาวน้ำอุ่นแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำผึ้งก็ช่วยได้นะฮะดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าอาการไอก็เบาลงแล้วก็อาการที่มันอะไรมีไข้นะครับก็เบาลงแล้วนะครับหลังจากวันนี้ก็ได้พักเต็มที่หน่อยก็เขายังชั่วหน่อยนะฮะส่วนอาการคือไปฉีดไข้หวัดใหญ่ว่าคือตรวจสุขภาพประจำปีนะครับต้องตรวจเลือดตรวจอะไรทั้งหมดนะฮะตรวจเรื่องขึ้นหัวใจเรื่องอะไรทั้งหมดปรากฏว่าเขาฉีดแค่วันใหญ่ให้ได้เรื่องเลยทุกทีก็ไม่ถึงขนาดนี้แต่ครั้งนี้ทำไมสุดจะแรงนะฮะรู้สึกแรงตอนนี้โรคโควิดก็กลับมาระบาดอีกใช่ไหมครับกลับในไลน์ป้าต่อยสวัสดีคุณพินโยและสวัสดีทุกคนเพลงเพราะค่ะม้วนๆครับอ้ายเจ้าคุณวุฒิเมืองนนท์บอกชื่นชมนักวอลเลย์บอลสาวไทยวันนี้เล่นได้ดีมากอ๋อใช่ครับเมื่อวานมีสมาชิกแวะมาหาคุณตู่คนงามบ้านโป่งอ๋อที่บ้านเหรอครับอ๋อดีใจด้วยครับเป็นไงบ้างไม่มีทนดนตรีไลฟ์มาเดือนหนึ่งก็เงียบเลยนะฮะสถานที่ทำงานก็เงียบเหมือนกันนะครับเข้าไปที่ทำงานช่วงนี้จะลาพักผ่อนบ่อยเพราะว่าจะใช้ลาพักร้อนที่เหลืออยู่ให้หมดก็น้องหลายคนก็บอกเหงาเลยเงียบเลยพี่นะฮะก็อีกไม่นานก็จะเงียบกว่านี้ถ้าเราเกษียณไปแล้วก็ไม่ทราบนะครับว่าจะมีใครมาทำต่อหรือเปล่ายังไงแต่ก็เราก็หมดหน้าที่ภารกิจของเราเรียบร้อยแล้วอำลาท่านดนตรีไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยได้ทำตามภารกิจที่รับมอบหมายนะฮะทั้งใช้สถานที่ทางราชการเพื่อให้ผู้ฟังผู้ชมได้ใช้ประโยชน์แล้วก็มีดนตรีมาชมทุกเดือนมีเรตติ้งเข้าไปทางโซเชียลแล้วก็มีการบันทึกรายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง11ทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ก็ทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณเป็ด ND 91ขอเพลงคนหลังเขาคาราบาวนะฮะแล้วนี่ใครเนี่ยอ๋อคุณตู่ขับรถอยู่ผ่านเสาหญิงช้าด้วยนะฮะคุณเอ๊ะที่หลังสิทธิ์มาริโฮน่าแหละครับเอ๊ะวันนี้มีมาริโฮน่าตอนช่วงเย็นที่นู่นใช่ไหมฮะสายห้านะครับมีงานตอนช่วงเย็นคุณอ้อยเอเจบอกเมื่อวานขอเพลงฝนจางนางหายังไม่ได้ฟังเลยทักทายพี่โยและทุกคนนะคะร่วมเดินทางกลับนครนายกด้วยกันเราอยู่เป็นนักเดินทางพี่สมจิตนะครับก็เดินทางโดยสวัสดิภาพคนรักเพื่อชีวิตนะฮะตอนนั้นมีข่าวโค่นต้นตาลที่ดาบวิชัยปลูกไว้รู้สึกสลดใจมากครับครับก็ไล่หลังไปเรื่อยๆคุณลิ้มส่งภาพที่สงครามตะวันออกกลางคุณสิงเราได้ไปโอลิมปิกแล้วมาถึงทีมวอลเลย์บอลใช่ไหมครับครับก็ไล่มาคุณเมธนะฮะเมธัศน์ต้นอัยราทักทายมาตอนช่วงต้นชั่วโมงแรกของทนนนดนตรีครับครับทุกๆไลน์ที่ได้ส่งมาก็ตอบกันแล้วนะครับ ดร.ติ๊ก69ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวจะมีฟังใหม่ๆเยอะนะฮะคุณโอ๊ตไงจะใครล่าคุณโอ๊ตไงจะใครล่าสืบนะครับเสถียรมันที่เท่าไหร่เนี่ย25ถึง2 25กันยาถึง2สิงหาเอ้ยไม่ใช่25สิงหาถึง2กันยาพูดกลับไปเก็บที่ไหนเนี่ย
1: หน้าตลาดร้านสัก
0: ร้านสักมีสปอตมาด้วยโอ้โหคุณโอ๊ตนะฮะงานระลึก36ปีสืบนะครับเสถียรระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง2กันยายนที่ถนนหน้าปั๊มปตท.ตลาดลานสักอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีขอบคุณมากครับแจ้งเข้ามาครับแล้วก็มีงานสืบที่หอศิลป์กทม12หรือ3กันยาด้วยครับขอบคุณมากครับนี่ก็คือที่ได้แจ้งกันมาให้ทราบกันนะครับครับเพลงในช่วงต่อไปก็โจโจสนุกสนุกก็ลายฉันฝันสลายครับ

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ช่วงท้ายของชั่วโมงที่2ผ่านไปอย่างรวดเร็วต้องรีบเปิดเพลงเนื่องจากเวลาจำกัดแล้วก็ขอเพลงเร็วๆกันมาทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นจังหวะสนุกๆเร็วๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นบิ๊กเซียวหลงวัดเนี่ยนะฮะแล้วก็มาสกรูเพลงเงินบอกยังไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยจะขอเพลงบิ๊กเซียวแทนครับจะขอติดค้างเอาไว้ก่อนหรือว่าเดี๋ยวจะให้คุณประกอบไปโหลดเพลงเอาไว้ให้ก่อนนะครับเตือนนี่กันยาจะกันยาที่จะเกษียณแล้วนี่ทำไมโปรแกรมมันเยอะจังเลยนี่ผมก็ต้องลงภาคใต้เห็นไปหลายที่เลยนะฮะทั้งใน5จังหวัดภาคใต้ในโครงการสานใจไทยสุดใจใต้ที่จะรับเยาวชนขึ้นมาอยู่ในภาคกลางแล้วก็ฝั่งอันดามันนี่จะไปช่วงตุลานะครับพิธีเปิดในโครงการที่ฝั่งทะเลอันดามันที่พังงาก็จะต้องเดินทางกันว่าเขาต้องจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็เลยต้องทำตารางการเดินทางและเช็คไปเช็คมาทำไมคิวมันเยอะขนาดนี้ว่ากันยาตุลาเต็มไปถึงเดือนพฤศจิกายนนู่นแหละครับธันวาแล้วนะฮะถึงธันวาเลยนะครับให้สุดลุกจะเกษียณได้เกษียณไม่ได้พักเพราะว่าคงจะต้องเดินทางต่ออย่างที่ว่านะครับทำงานต่อไปเรื่อยๆนะฮะตราบใดที่ยังคงจะเพื่อมีประโยชน์อยู่บ้างก็ยินดีที่จะทำงานรับใช้สังคมกันต่อไปครับจะเดินทางกันในช่วงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของโทนดนตรีกันต่อไปนะครับในช่วงเวลาของโทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพิโยรุ่งสมัยนะคือวันนี้อยู่กับคุณทุนชัยคำรอดนะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่3กันครับ

คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะมีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิจิตรรุ่งสมัยวันนี้จังหวัดน่านเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ย้ำผู้ประสบภัยควรลงทะเบียนก่อนวันที่2กันยายนนี้หากลงทะเบียนรอบแรกไม่ทันต้องรอรอบหน้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: วันนี้อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านมอบเงินเยียวยาเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย16ครัวเรือนพร้อมเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ย้ำผู้ประสบภัยควรลงทะเบียนก่อนวันที่2กันยายนนี้นายพงศินผาลานายอำเภอภูเพียงพร้อมด้วยนายศรีไหลติ๊บแก้วนายกอบต.นาปังและคณะมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนาปังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจำนวน16ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 45,050 บาทเพื่อเป็นค่าเยียวยาเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนความเสียหายอื่นๆทั้งค่าอุปกรณ์ประกอบอาชีพค่าซ่อมแซมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรที่จะรับผลกระทบขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการสำรวจอย่างเร่งด่วนเพื่ออนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาในระดับต่อไปสำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้หากลงทะเบียนรอบแรกไม่ทันต้องรอรอบหน้าโดยสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาหรือติดต่อลงทะเบียนณอบต.หรือเทศบาลในพื้นที่อาศัยอยู่จังหวัดสงขลาเร่งเตรียมสถานที่รับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่1กันยายนนี้
7: เจ้าหน้าที่เร่งเตรียมสถานที่รองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่1กันยายนนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในคอนเวนชั่นฮอลล์รวมถึงห้องรับรองและห้องรับประทานอาหารสำหรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ภายในห้องประชุมจัดแบ็กจ็อบภายใต้แนวคิด สงขลาแอทแทคชั่นสงขลาเสน่ห์อ่าวไทยเมืองสองทะเลนำเสนอจุดเด่นด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาหารและสินค้า GI รวมถึงศักยภาพด้านโลจิสติกเชื่อมโยงปีนังบีมเทคและเอเชียตะวันออกขณะเดียวกันมีการจัดระบบบัตรแสดงตนเพื่อควบคุมการเข้าออกพื้นที่อย่างเป็นระบบวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีประสานตำรวจเร่งสืบหาข้อเท็จจริงข้อความขู่ในโอเพนแชทยืนยันพรุ่งนี้ยังเปิดเรียนตามปกติโดยเพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยเพจโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเผยแพร่ประกาศเรื่องแนวทางและการปฏิบัติในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ตามข้อความที่ปรากฏในลักษณะไม่พึงประสงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทางโรงเรียนได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจสน.ดินแดงกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องสำหรับพรุ่งนี้ยังคงมีการเรียนการสอนตามปกติโดยเพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยทางนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองส่งนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียนงดเข้าส่งภายในโรงเรียนสำหรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการต้องขอตรวจค้นรถอย่างละเอียดก่อนแลกบัตรบริเวณป้อมยามทั้งนี้ผู้ปกครองที่ยังไม่มั่นใจด้านความปลอดภัยสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการมาเรียนของนักเรียนได้แต่ให้ประสานครูผู้สอนเพื่อรับมอบหมายงานและดำเนินการเรียนรู้ที่บ้าน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เริ่มต้นในชั่วโมงสุดท้ายด้วยลอยลมบนที่คุณผู้ฟังขอมาจากจังหวัดแพร่ทาง0816346452แล้วก็ใน Google Form ที่แอดมินช่างน้อยนักเดินทางได้ส่งมาให้แล้วก็ไม่ได้เปิดเพลงช้านะฮะแล้วก็เพลงอีกหลายเพลงยังเป็นเพลงช้าช้าก็เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหลังก็แล้วกันนะครับแบ่งภาคก็แล้วกันนะฮะแย่แล้วไทยอ่วมโควิดสะสมพุ่งเหรอนั่นแหละสิเอามามีโควิดขึ้นมาอีกนะครับกำลังดูเรื่องวอลเลย์บอลแล้วก็เรื่องภัยพิบัติแล้วก็เรื่องที่เขามีข้อมูลกันมาเยอะๆมากๆแล้วก็เสียข้อมูลเยอะๆมากก็จะเบลอๆนะครับครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันในคืนวันอาทิตย์นะครับ3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์กับทนดนตรีนะฮะมีผู้ฟังก็ร่วมเป็นนักเดินทางที่ดันมาขามเตี้ยขอลงวัดมาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็งานวันที่311ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ห้วยขาแข้งก็แจ้งให้ทราบกันแล้วนะครับแต่สงสัยไม่ได้ไปแน่เอาแรงตั้งใจจะเดินทางไปนะครับแล้วก็ยังมีเส้นทางที่จะต้องเดินทางกันอยู่ในตลอดช่วงหลังจากเกษียณราชการในเดือนกันยายนนี้นะครับกับงานของคนเพื่อชีวิตทั้งหลายที่ได้รับปากเอาไว้เพราะว่าต้องไปช่วยงานเขาตอบแทนคืนด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งของจันไข่มาริโฮน่านะช่วงธันวาคมหรือกระทั่งพฤศจิกายนที่จะต้องไปเมืองกาญงานมโหฬารลีเจนเนี่ยนะครับ14 พฤศจิกายนแล้วก็ทางที่ไล่กันมาเนี่ยตุลาเดือนคณะกรรมการจัดงาน50 ปี6 ตุลาผมไม่ได้ไปร่วมงานวันที่4ต้องขออภัยด้วยแต่แล้วตัดรับปากไว้กับนาโอกวงลูกทุ่งสัจธรรมนะครับเพราะว่าติดเดินทางไปพังงานะฮะตอนแรกว่าจะไปค่ำวันนั้นปรากฏว่าตัวเครื่องบินไปภูเก็ตเต็มหมดนะครับก็เลยต้องรีบเดินทางในช่วงบ่ายจะต้องไปประสานงานในพื้นที่ด้วยนะครับก็ไล่มาทั้งกับเนี่ยแหละครับทั้งไปเดือนหน้าเนี่ยกันยานี่ก็เดินทางภาคใต้กันเนี่ยนะครับก็กิจกรรมสำหรับสารใจไทยสู่ใจใต้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมเราก็ต้องไปเตรียมรับเด็กเยาวชนเดินทางเข้ามาสู่ในภาคกลางกันนะครับกับเพลงต่อเนื่องกันนะฮะจังหวะสนุกสนุกแบบนาซีเพื่อก็ต้องนำหมูพงเทพต่อเนื่องกันไปนะครับมีงานนำหมูอีกงานหนึ่งที่10 ตุลานะครับคนพูดเพลงกับตอนพูดไม่เข้าหูนะครับก็ต้องไปร่วมงานด้วยเหมือนกันนะฮะครับแก้มตุ๋ยและบิ๊กเสี่ยวครับ

ป้าแอดใจปั้มตอนนี้ให้ล้านหนึ่งกับเนเน่เลยนะก็ต้องช่วยกันเยอะๆนะครับจะเข้าไปสู่รอบชิงแล้วก็จะคว้าชัยชนะยังไงก็คือเด็กไทยที่ไปสร้างชื่อแล้วก็เริ่มต้นมาจากศูนย์จริงๆก็ดนตรีเปิดหมวกนี่แหละครับแล้วก็ความกล้าของเด็กน้อยจากท่าทรหดจากการฝึกปรือฝีมือแล้วก็คุณพ่อที่เป็นลมใต้ปีกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนที่มองเห็นแววคนที่สนับสนุนคนที่ได้ให้กำลังใจนะฮะทุกวันนี้ก็เป็นลูกสาวของโลกกันไปแล้วนะครับก็เอาใจช่วยเธอนะฮะเก่งๆกันเยอะนะครับเด็กไทยเราฝีมือเก่งๆดีๆก็เก่งๆกันเยอะๆก็ต้องช่วยกันสนับสนุนแล้วก็หาช้างเผือกแบบนี้ก็ว่ากันไปนะครับแหมยิ่งไม่อยากเปิดคาราบาวต่อเนื่องแต่ว่าของเยอะเหลือเกินนะฮะนะครับจากปิกเซียวพิลาบภูพานแล้วก็จากสกลนครที่ขอมาจริงๆขอเพลงเงินของวงแผ่นดินเดี๋ยวผมจะไปให้คุณบุญประกอบได้โหลดเพลงมาให้ในครั้งต่อไปนะครับหรือถ้าไม่มีก็จะเอาซีดีมาตอนนี้กำลังรอเครื่องเล่นซีดีจากคุณเมฆขันแก้วนะเพราะว่าเครื่องไปซ่อมอยู่แล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะนะครับขนอุปกรณ์ซีดีแผ่นเสียงนี่เอามาแล้วนะแผ่นเสียงที่เป็นลองเพลย์อัลบั้มเนี่ยนะครับแต่ว่าซีดียังไม่ได้กลับมานะฮะจะกลับมาทั้งหมดนะครับเราจะมาเปิดที่บ้านทั้งหมดเลยหลังจากเกษียณกันไปแล้วนะครับจากด่านมะขามเตี้ยนะฮะก็ขอเพลงนี้ไว้นะครับลงวัดครับ

ุกสาวแห่งชาตินะครับน้องเนเน่ผู้ฟังขอไว้ก็เลยปิดท้ายในช่วงนี้กับแบ็คโฮสันเมลบีที่พูดถึงว่าอยู่หลังเวทีเห็นแล้วเธอเงียบๆเฉยๆอ่อนน้อมถ่อมตนแต่โหขึ้นเวทีแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวครบถ้วนหมดนะครับก็เป็นความอัศจรรย์ของเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์และได้รับแรงสนับสนุนแล้วก็เส้นทางนี้คงจะเปิดเส้นทางให้กับเธอได้ไปสู่ระดับโลกในอนาคตข้างหน้านะครับเป็นข่าวดีๆกันเยอะนะฮะในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่เรามีข่าวร้ายไม่ว่าจะน้ำท่วมที่ปัวน่านแล้วก็มาถึงที่ฮิมาลัยที่เนปาลแล้วก็ทั้งมีข่าวของทั้งสาวน้อยคนนี้แล้วก็ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยด้วยนี่นะครับครับก็ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คงจะเป็นเพลงที่คุณขอมาในจังหวะช้าๆแล้วนะฮะก่อนที่จะได้ส่งคุณเข้าพักผ่อนในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีนะครับทุกคืนวันอาทิตย์สามทุ่มทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์นะครับสามทุ่มถึงเที่ยงคืนเดินทางกัน31ปีแล้วของทนดนตรีก่อนที่จะได้นะครับยังไม่ล่ำลาจะบอกว่าล่ำลาก็ทางวิทยุของได้ทำหน้าที่ต่อแล้วล่ะครับคงชัดเจนแล้วส่วนของทางทีวีก็จะเป็นรายการที่เป็นบันทึกเทปของทนดนตรีไลฟ์ที่เราได้เคยออกอากาศกันเดือนละครั้งนะครับก็จะนำเทปมาบันทึกมาที่บันทึกไว้มาออกอากาศกันนะฮะทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2นะครับ4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ส่วนทางวิทยุก็จะทำหน้าที่ต่อกันไปเรื่อยๆครับแต่ถามว่าทนดนตรีไลฟ์จะมีต่อไปข้างหน้าไหมก็ยังไม่ทราบได้ครับเนาะนี่ก็เราก็ปิดฉากอำลาไปที่เรียบร้อยนะฮะจะมีขึ้นมาใหม่กันอย่างไรหรือไม่ยังไม่สามารถตอบได้ตอนนี้ก็รอคอยในเวลาที่ทุกอย่างพร้อมแล้วก็จะได้มาแจ้งคนที่ทราบกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมของทนดนตรีมือปืนและคุณเขาเยอะๆครับ

ใจว่าฉันยังเป็นมนุษย์หัวใจลอยล่องไปแสนไกล

หลายอย่างที่อยู่ในเนื้อหาของบทเพลงก็สะท้อนถึงความเป็นจริงหลายเรื่องราวยุคที่กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยอย่างนี้เป็นต้นยุคที่เราขาดแคลนอยากแคลนเรื่องน้ำใจน้ำใจน้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับมาอยู่ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างไรในยุคที่เราได้เห็นถึงภัยพิบัติอันตรายต่างๆที่มาใกล้ตัวเราอันนี้เป็นต้นนะครับกับเดินทางในช่วงท้ายของท่อนดนตรีที่มีเพลงที่คุณขอไว้ทางกูเกิลฟอร์มที่แบบฟอร์มให้ไว้นะครับก็ผมก็จะมอบไปทั้งสองเพลงเลยทั้งเพลงสนั่นป่าแล้วก็ป่าตะโกนเพื่อจะได้รำลึกนึกถึงการจากไป36ปีของพี่สืบนักฆ่าเสถียรและก็รำลึกในวันสืบนักฆ่าเสถียรที่จะมาถึงในวันที่1กันยายนนี้ด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีทุกท่านนะครับคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจหลังการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมณิภาเทียมแสนเตือนใจชิมันในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาเราจะกลับมาพบคุณใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้ลาคุณไปก่อนครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
2: เจริญพรเจริญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ธรรมรับอรุณก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกันด้วยดูซิว่าเรามีประเด็นอะไรต่างๆในสังคมใดที่จะสามารถมีธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันเราได้สัปดาห์นี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณสมบัติเจริญพร
1: ครับประเด็นทางสังคมนะครับหลายสัปดาห์ก่อนนะครับก็มีเรื่องของข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินวัดป่าอดุลยารามที่ขอนแก่นนะครับกับป้าดานะฮะก็พิพาทกันนั่นแหละว่าเอ้ยเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยเจ้ามรดกเนี่ยเขามอบให้วัดแต่ทายาทก็บอกว่าเอ๊ะตอนนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนก็ไม่น่าจะถูกต้องนะก็ไม่น่าจะถูกต้องแล้วก็เรื่องของที่ดงที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยคือมันต้องมีการพิสูจน์พูดง่ายๆทางทายาทเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ทางวัดก็ยืนยันบอกว่าเอ๊ะตรงนี้ทางเจ้าของที่ดินในสมัยนั้นนะได้ทำเจตนาเนี่ยมอบที่ดินให้กับวัดไปแล้วนะฮะก็เป็นข้อพิพาทกันนะครับซึ่งก็จะต้องพิสูจน์ความจริงกันต่อไปนะครับแต่ว่าคำถามที่จะมาถามจากประเด็นตรงนี้เนี่ยก็มีอยู่2ประเด็นนั่นคือเรื่องของการถวายที่ดินให้กับวัดเนี่ยบุญกุศลของการถวายที่ดินให้กับวัดเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนครับมันทำให้ชีวิตเรามีความปลอดโปร่งราบรื่นหรือทำให้ชาติหน้าเราเกิดเป็นอะไรอย่างนั้นเหรอฮะเลยมีการถวายที่ดินให้กับวัดฮะ
2: ที่ดินเนี่ยจัดเป็นเสนาสนะก็เรียกว่าเสนาสนะทานไม่ว่าจะเป็นที่ดินกุฏิอาคารวิหารคือมันจะไม่เหมือนกับของที่ใช้แล้วหมดไปเช่นอาหารแล้วอาหารเนี่ยเรากินทุกวันแต่วันนี้กินปุ๊บหมดละพรุ่งนี้ต้องหาใหม่กินใหม่แล้วก็หมดไปใหม่คือเป็นของสิ้นเปลืองหมดใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปแต่ว่าพวกที่ดินคุณใช้วันนี้พรุ่งนี้คุณใช้ได้ต่ออีกเหมือนแปลงนาเนี่ยนะก็จะเปรียบเทียบเรามีที่นาแปลงนึงเฮ้ยแล้วเราปลูกข้าวก็ได้ข้าวปีนี้ได้ข้าวปีต่อไปปลูกอีกที่เดิมนี่แหละก็ได้ข้าวเพิ่มอีก10ปีได้10ครั้ง20ปีได้20ครั้งแต่ที่ดินแปลงเดิมไม่ได้เปลี่ยนไม่หมดไปได้เพิ่มตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เหมือนกันกับพวกของใช้แล้วหมดไปแต่ตรงนี้แหละที่เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสพูดถึงการที่ถวายเสนาสนะทานได้ผลมากที่สุดในการที่ถวายเสนาสนะทานได้ผลมากที่สุดในบรรดาทานทั้งหลายบรรดาทานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสิ่งของข้าวของใดๆเนี่ยนะเสนาสนะนี่ได้ผลมากที่สุดเพราะเหมือนกับว่าเรามีที่ดินให้เช่าแล้วก็เก็บค่าเช่าได้ตลอดเวลาเราบริจาคไปแล้วเราตายไปบุญเรายังได้ต่อเนื่องเพราะมีคนมาใช้แต่ทีนี้เงื่อนไขตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงก็คือการถวายให้สงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศเราไม่ได้ว่าเจาะจงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่ว่าประเทศไทยเราก็มีกฎหมายคุ้มครองไงคุณสมบัติกฎหมายคุ้มครองว่าโอเคถ้าที่ดินคุณบริจาคแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นของสงฆ์นี่คือของหมู่คณะทั้งหมดนะหมู่คณะทั้งหมดนี่คือรวมถึงพระที่จะบวชวันพรุ่งนี้ด้วยนะหรืออุบาสกอุบาสิกาที่จะมาปฏิบัติธรรมเดือนหน้าด้วยนะเพราะว่าสงฆ์นี่คือหมู่หมายถึงไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์นะแต่หมายถึงอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีด้วยทั้งหมดเลยผู้ที่จะมาใช้ประโยชน์จากสถานที่นี้อาคารหลังนี้กุฏิแห่งนี้ในการทำอะไรให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอันนี้สงเนี่ยจึงมากที่สุดทีนี้อย่างไรก็ตามในความมากที่สุดของทานแล้วก็ยังมีเพิ่มขึ้นต่อขึ้นไปอีกนั่นคือการสมาทานพระรัตนตรัยการสมาทานศีลการเจริญภาวนานี้ได้อันนี้สงเป็นพันเท่าล้านเท่ากว่าเสนาสนะทานอีกนะเสนาสนะทานคือหมายถึงสถานที่เนาะแต่ทีนี้ประเด็นในเรื่องตรงนี้แหละที่ว่าพอมีข้อกฎหมายมาช่วยในการให้ของที่ได้รับเป็นของสงฆ์ในอยู่ไปต่อเนื่องไปเนาะมันก็มีตั้งแต่คดีอดีตการอะไรสนามกอล์ฟอัลไพน์คุณสมบัติส จำได้ไหมอยู่ทุมธานีนั่นก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยด้วยซ้ำ
1: ครับ
2: เนาะเพราะว่าเรื่องเอกสารเนี่ยที่มันไม่เรียบร้อยมันก็เลยทำให้มีข้อพิพาทกันแต่เจตนาของเขาเนี่ยสำเร็จแล้วคุณสมบูรณ์เข้าใจแล้วเจตนาของผู้ให้เนี่ยสำเร็จแล้วเขาได้บุญเต็มแล้วคือไอ้เรื่องที่ว่าเอ๊ะแล้วเขาจะได้บุญเต็มไหมคนถวายเนี่ยโอ้เขาได้บุญเต็มแล้วจบแล้วนี่คือเสร็จของเขาแล้วและเจตนาเขาตั้งไว้จบเลยอย่างนี้ทีนี้ลูกหลานต่อมาถ้าบอกโอ้ยคุณพ่อเราคุณแม่เราบรรพบุรุษของเราได้มอบที่ดินแปลงนี้ไว้เราอนุโมทนาเราได้ต่อด้วยเราได้ต่อด้วยทีนี้ถ้าเราไม่อนุโมทนาเราก็ไม่ได้ส่วนนี้ต่อไปนั่นเองมันก็จบตรงนี้แหละดูอย่างสถานที่นะคุณสมบัติวัดเชตวันวัดเมรุวันเนี่ยทุกวันนี้ไม่มีใครไปใช้นะคือเป็นโบราณสถานแม้แต่บวชเขายังไม่ไปบวชที่นั่นเลยต้นโพอ่ะคนรุ่นสมัยนั้นพระพุทธเจ้ามานั่งมาเทศแถวนั้นพอมันลกล้างไปกษัตริย์องค์นี้นึกถึงพระพุทธเจ้าเอาไปเลยมาสร้างเจดีย์ไว้คนมาพระก็มาอยู่รอบแต่ต่อมาก็หายไปอีกเสื่อมโทรมไปอีกคนรุ่นต่อมาเจอสมัยนี้เขาก็เลยรักษาให้เป็นโบราณสถานเนี่ยไม่ได้จะไปใช้ทำพิธีกรรมถวายอาหารพระสวดมนต์อะไรได้เหมือนก่อนไม่ได้
1: คร
2: ับโดยที่วัดชีตะวันอย่างเงี้ย6โมงเย็นเขาก็ไล่หนีละก่อน6โมงเช้าก็ไม่ให้เขาอย่างเงี้ยเพราะเป็นโบราณสถานก็ไม่ได้ใช้งานตามเจตนาเดิมของผู้สร้างไว้คืออนาถาปิฎกเศรษฐีแต่ว่าเจตนาเขาตรงนั้นเนี่ยมันสำเร็จแล้วไงบุญเนี่ยได้มากที่สุดในบรรดาส่วนของทานที่เป็นสิ่งของเข้าของเนาะทีนี้ทานที่จะสละออกที่ได้มากที่สุดคือธรรมทานธรรมทานที่เหนือขึ้นไปก็จะเป็นศีลเป็นภาวนาอย่างนี้นั่นเองทีนี้ตรงเรื่องกรณีข้อพิพาทนี่นะคุณโยนมันก็คงจะต้องดูตามข้อกฎหมายนะดูตามข้อกฎหมายว่าหลักฐานอะไรต่างๆเป็นยังไงแล้วก็มีใจประกอบด้วยพรหมวิหารสี่เนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าจะมุ่งหวังเอาแพ้หรือเอาชนะแกต้องแพ้ฉันต้องชนะฉันจะแพ้ไม่ได้ไม่ใช่จะมุ่งหวังอย่างนั้นแต่มุ่งหวังประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นแต่มันก็จะมีจุดสักจุดนึงแหละคุณสมบัติที่มันจะวินวินกันนะถ้าบอกว่าเราจะมุ่งว่าฉันจะต้องชนะมันจะมองไม่เห็นจุดนี้แต่ถ้าบอกว่าเรามาหาข้อตกลงการมีจิตประกอบด้วยเมตตามีจิตประกอบด้วยอุเบกขามันจะมีข้อตกลงจุดหนึ่งที่จะลงตัวกันได้ทั้งสองฝ่ายและมีแน่นอนเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็แบบจิตเป็นกุศลทั้งคู่นะเพียงแต่ว่าเอ๊ะมันสงสัยจุดนี้มันอะไรจุดนี้มันก็เลยถ้าประกอบด้วยพรหมวิหาร4เนี่ยมันจะเข้าใจกันได้ตกลงกันได้นั่นเอง
1: ครับครับคือจริงๆเนี่ยถ้าไม่ทำให้เกิดปัญหาจริงๆเนี่ยก็คือว่าถ้าเจ้าของเนี่ยที่ดินเนี่ยมีเจตนาที่จะให้แล้วเนี่ยถ้าไปจดทะเบียนให้มันถูกต้องเนี่ยเปลี่ยนเป็นชื่อเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อนิติบุคคลหรือว่าวัดเนี่ยมันก็จบแหละแต่ปัญหามันคือว่ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทางทะเบียนตรงนั้นแหละแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเป็นการยกให้กับวัดหรือว่าสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยไม่ต้องไปจดทะเบียนแค่เพียงเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยมีเจตนาที่จะให้เนี่ยถือว่าโอนไปแล้วนะอันนี้มันก็เป็นจุดตัดในทางกฎหมายแล้วก็ทางคดีเนี่ยมันไม่เหมือนการโอนที่ดินของชาวบ้านอย่างสมมติถ้าผมจะโอนให้กับนายกนายขอเนี่ยผมบอกผมจะโอนที่ดินให้กับคุณเนี่ยมันจะมีผลก็ต่อเมื่อผมไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินนะครับเปลี่ยนแปลงหลังโฉนดเนี่ยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อันนั้นมันถึงเปลี่ยนแปลงแต่ในกรณีวัดหรือว่านิติบุคคลสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยมันเหนือไปกว่านั้นก็คือว่าแค่แสดงเจตนาเนี่ยมันก็โอนแล้วนะครับมันก็เป็นที่ถกเถียงกันแหละว่าตกลงแล้วเนี่ยโอนไม่โอนยังไงหรือว่าที่โอนเนี่ยมันต้องแบ่งครึ่งนึงก่อนเป็นสินสมรสหรือไม่นะฮะเจ้ามรดกเนี่ยโอนไปเกินส่วนของตัวเองหรือเปล่านี่มันเป็นข้อต่อสู้ในทางคดีแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยมันก็คือความขัดแย้งหรือว่าข้อพิพาทเนี่ยระหว่างทายาทนะฮะกับทางวัดนะฮะแล้วจะทำยังไงฮะว่าถ้าเกิดอยากจะให้พระอาจารย์ให้ข้อคิดสำหรับญาติโยมที่ต้องการสร้างบุญใหญ่ด้วยการยกที่ดินถวายวัดนะฮะควรทำยังไงไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตฮะ
2: ก็อย่างที่คุณจงวนว่าเลย
1: กับลูกหลานในภายหลังนะคร
2: ับใช่ใช่ตรงเอกสารนี่แหละต้องทำให้ดีเพราะว่าพอเราเจตนาดีอยู่แต่ว่าคนรุ่นต่อไปเราไม่รู้ไง ราะฉะนั้นถ้าเอกสารเนี่ยตรงนี้แหละคือข้อกฎหมายที่เข้ามาช่วยในการให้ลดข้อพิพาทต่างๆแต่ก็อย่างที่ว่าเนาะคือจัดการเรื่อง paperwork เอกสารอะไรให้เรียบร้อยเลยก่อนที่เราจะเสียไปจากไปนะคือกฎหมายก็คุ้มครองอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเอกสารมันเรียบร้อยมันก็จะไม่มีข้อพิพาทอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมอบให้เป็นการสร้างวัดมอบให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมอันนี้ดีเลยเราทำการโอนให้ชัดเจนเรียบร้อยเราให้กับคนที่เรามีศรัทธาแต่พอมอบให้ด้วยศรัทธาไม่มีข้อกังขาไม่มีความกังวลใจใดๆเราหวังเอาบุญก้อนนี้เราให้ไม่ได้หวังเอาสร้างปัญหาไม่ได้หวังสร้างปัญหากับคนรุ่นต่อไปไม่ได้หวังสร้างปัญหากับวัดแต่หวังเอาบุญเอากุศลหวังเอาความดีที่จะเกิดขึ้นจากที่ดินแปลงนี้ที่จะมอบให้เป็นสาธารณสมบัติเป็นศาสนสมบัติเราให้คนมาปฏิบัติธรรมให้คนได้มาถือศีลสร้างกุศลเราตั้งเจตนานี้มอบถวายให้แล้วก็ทำเอกสารต่างๆคือกายวาจาใจไปพร้อมเลยใจเรามีเจตนาไปละเจตนาคือทางใจวาจาเรากล่าวออกให้ชัดเจนนะทั้งฝ่ายผู้รับก็นะคือทางวัดหรือทางบ้านเมืองแผ่นดินใดๆหรือมูลนิธิใดๆทั้งฝ่ายผู้ให้คือตัวเราเองญาติหรือลูกหลานที่จะร่วมอนุโมทนาด้วยนี่คือวาจาแล้วทางกายคุณลงเอกสารเปเปอร์ให้เรียบร้อยพอครบถ้วน3ทวาร3มิติกายวาจาใจนะบุญก็เต็ม3ด้านเลยแล้วก็ต่อไปด้วยลูกหลานก็ได้บุญต่อจากเราเป็นต้นเขาเก็บดอกเก็บผลเขาก็ได้บุญต่อด้วยนั่นเองเช่นกัน
1: ครับแล้วแต่จริงๆก็ควรคุยกับทายาทคุยกันในครอบครัวให้จบก่อน
2: ใช่
1: ไหมครับก่อนที่จะยกอะไรให้กับสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือกับวัดไม่งั้นมันก็เกิดปัญหาในอนาคตถึงแม้เราจะคือเจ้าของกรรมสิทธิ์น่ะแม้สิทธิ์ขาดจะอยู่ที่เราแต่ถามคนในครอบครัวสักนิดหนึ่งดีกว่าที่มันจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะฮะข้อคิดเหมือนกันว่าคือตอนเนี้ยที่ดินมันอาจจะหรือทรัพย์สินใดๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีมูลค่ามากนักอีก 20-30 ปีไปมันอาจจะมีมูลค่ามากนะฮะก็คุยกับคนในครอบครัวแล้วปัญหาก็จะไม่เกิดนะฮะก็คือต้องจบจากภายในว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะนี่คือแนวทางของคฤหัสถ์นะฮะแต่บางทีก็คุยยากนะพระอาจารย์ไม่ใช่คุยยากหรอกคุยแล้วก็ไม่ยอม
2: คือเป็นอย่างนี้ว่าการที่เราจะสละทรัพย์อันใดอันหนึ่งคุณสมบัติมันจะมีความตระหนี่อยู่ในใจการสละทรัพย์เนี่ยเพื่อกำจัดความตระหนี่เข้าใจไหมถ้าเรามีความว่าไอ้ที่ดินมันต้องเยอะแยะแพงอาจแสดงคุณตระหนี่ในสิ่งนั้นเฮ้ยจะไม่ให้หรอกนั่นแหละความตระหนี่มันเกิดแ
1: หละ
2: เรามีอาหารอยู่ในมือโอ้นี่ฉันจะเก็บไว้กินโอ้ฉันแล้วจะให้เหรอโอ้ฉันให้ไม่ได้นี่คือความตระหนี่ทีนี้ถ้าบอกว่าเราให้จุดที่ให้เนี่ยคือจุดที่ว่าโอเคฉันจะกำจัดความตระหนี่ที่อยู่ในจิตตรงนี้การกำจัดตรงนี้ออกไปได้เนี่ยโอ้นี่คือเป็นบุญไงบุญที่เกิดขึ้นในจิตนะไม่ใช่ว่าบุญที่เกิดจากสิ่งของนะสิ่งของเนี่ยมันก็เป็นสิ่งของนะแต่ว่าที่เกิดในจิตสำคัญเนี่ยคือละความตระหนี่เฮ้ยเราตระหนี่อยู่นะเนี่ยฉันไม่อนุโมทนาด้วยนี่ฉันจะเอาข้อนี้ฉันจะรักษานี่ฉันจะเก็บอันนี้ไว้ฉันจะยึดอันนี้ไว้นั่นคือความตระหนี่จริงๆเลยฉันไม่ให้แต่ถ้าเราคิดว่าโอเคให้เลยนี่คือกำจัดความตระหนี่เลย
1: ครับ
2: การกำจัดความตระหนี่ตรงนี้แหละนี่คือดีมากๆนะจุดประสงค์คือตรงนี้เพื่อให้เพื่อกำจัดความตระหนี
1: ่ครับ
2: เพราะนั้นถ้าเรามีความตระหนี่ตรงไหนเรากำจัดมันตรงนั้นเลยคุณสมบัติหมายความว่าถ้าคุณหวงทรัพย์สินสมบัติอันไหนถ้าคุณแบบรักอันนี้มากให้อันนั้นเลยมีเรื่องที่ผู้ประกาศข่าวคนหนึ่งเขาเล่าให้ประจานฟังนะของสมเด็จกรมหลวงวชิรญาณวงศ์ที่ท่านมีชุดน้ำชาอยู่ชุดหนึ่งที่เป็นของกำนันที่ได้มาจากเมืองจีนนะเนาะแล้วก็ใช้ทุกวันเลยกินดื่มชาใช้อะไรต่างๆแล้วปรากฏว่าหวงชุดน้ำชาชุดนี้มากหวงก็คือหมายว่าใช้ทุกวันทำถึงอยู่เรื่อยนะปรากฏว่ามีคนเอาไปล้างพระอาจารย์จะไม่ได้ว่าเป็นสามเณรหรือใครเนี่ยแหละนะเอาไปล้างเสร็จปุ๊บมันแตกคุณสมบัติ
1: โอ
2: ้โหเขาเสียวหลังว่าเลยโอ้ยกูโดนแน่แล้วแบบคนทำแตกนะแต่พอท่านทราบว่า
1: ตรงดี
2: ใช่พอท่านทราบว่าอ้าวแตกแล้วเหรอโอ้ยเบาเลยท่านบอก เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ต้องมาหวงคอยดูแลสิ่งนี้แล้วมันแตกแล้วมันจบแล้วความเบาเกิดขึ้นในจิตทันทีเพราะนั้นถ้าเราตระหนี่ตรงไหนเนี่ยเราจะกำจัดความตระหนี่เราต้องกำจัดสิ่งนั้นออกไปก็คือให้ไปเลยสมมติเราจะคิดว่าเราจะให้มากหรือให้น้อยให้น้อยดีกว่าแต่ไอ้ที่มากเนี่ยคือส่วนที่เราตระหนี่อยู่นะเอางั้นให้มากถ้าคิดว่าจะให้น้อยหรือให้มากให้มากจ้ะ
1: ครับ
2: มันถึงจะเรียกว่าเป็นการกำจัดความตระหนี่นี่หลักการเป็นอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นการพูดการสื่อสารภายในครอบครัวอันนี้ก็ต้องสื่อสารเจตนาให้ถูกต้องด้วยคือไม่ใช่ว่าสื่อสารถึงสมบัติว่ามากอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะตระหนี่ไงแต่ว่าเพื่อให้เกิดการกำจัดความตระหนี่แล้วให้อนุโมทนาบุญร่วมกันพูดไปในทางกุศลอย่างเงี้ยไอ้แนวโน้มคนที่จะมีศรัทธาด้วยคือว่าคนที่จะกำจัดความตระหนี่ได้เขาต้องมีศรัทธาแต่ถ้าไม่มีศรัทธาเป็นเครื่องมือเนี่ยเขาจะกำจัดความตระหนี่ได้ยากแต่อย่างคุณแม่เนี่ยนะคุณแม่ให้บ่อะไรอ่ะก็ฉันศรัทธาของฉันน่ะเขาจึงกำจัดความตระหนี่ได้ง่ายแต่คุณลูกบอกโอ้ฉันไม่ให้อ่ะแล้วก็คุณลูกมีเครื่องมือคือศรัทธาน้อยจึงกำจัดความตระหนี่ได้ยาก
1: ครับพระอาจารย์ถ้าทำบุญหวังผลล่ะครับพระอาจารย์มันไม่ได้สละความตระหนี่เช่นเฮ้ยผมอยากจะขึ้นสวรรค์ผมอยากจะได้บุญผมก็เลยถวายที่ให้กับวัดถวายไอ้เงินให้กับวัดเนี่ยด้วยจิตตั้งต้นแบบเนี้ยอยากจะขึ้นสวรรค์ตัวเองก็ไม้ใกล้ฝั่งแล้วอยากจะหาความสงบเนี่ยพูดง่ายๆทำบุญหวังผลเนี่ยนะได้ไหมพระอาจารย
2: ์ถูกต้องคุณชมพลทำบุญต้องหวังผลอันนี้พูดตรงๆเลยนะทำบุญต้องหวังผลแต่ผลอะไรแต่ผลขึ้นสวรรค์ผลนิพพานเราต้องหวังสิไม่งั้นเราจะทำทำไมเข้าใจไหมแต่ถ้าหวังผลอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะเช่นลดภาษีสองเท่าอย่างเงี้ย
1: หวังผลมีวัตถุประสงค
2: ์เช่นฉันต้องมีชื่อติดนะอย่างเงี้ยหรือว่าต้องประกาศชื่อฉันนะถูกคนอื่นยกย่องนะอันนี้มันคนละเรื่อง
1: ยกย่องสรรเสริญ
2: คนละอย่างเพราะแต่ว่าถ้าเราจะหวังผลที่ถูกต้องจริงๆก็คือเราต้องหวังผลว่าไปสวรรค์ไปนิพพานอย่างเงี้ยแล้วให้ทานกำจัดความตระหนี่นี่คือถูกต้องหวังผลที่ถูกต้องหวังผลที่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องแบบจิ๊บจ้อยแต่หวังผลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปแล้วเรานึกถึงบุญของเราทุกครั้ง10ปีล่วงไปฉันเคยไปถวายอันนั้นจะเคยให้อันนี้เราก็ได้บุญอีก
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำบุญนี่ต้องหวังผลแล้วแต่หวังผลที่ประณีตให้ยิ่งขึ้นไปดีกว่าบ
1: ุ
2: ญ
1: อี
2: กหวังผลที่ประณีตให้ยิ่งขึ้นไปอย่าไปหวังผลแบบหยาบฉาบฉวยแค่มีชื่อแค่เขาจะประกาศให้แค่ลดภาษี2เท่ามันจิ๊บจ้อยมากเดี๋ยวลดภาษี2เท่าเนี่ยมันน้อยกว่าเงินที่เราให้ตั้งเยอะคุณจะไปหวังเอาตรงนั้นแต่ว่าโอ้คุณสละเงินตั้งเยอะอย่างเงี้ยนะมันค่าน้อยแต่ว่าเราหวังเพราะว่าพอเราหวังแค่นั้นปุ๊บเนี่ยจิตใจเรามันจะเศร้าหมองมันก็ยังตระหนี่อยู่ตระหนี่มันไม่หมดเต็มที่ไงแต่ถ้าเราหวังแบบเฮ้ยฉันเอานิพพานแล้วฉันสละออกเนี่ยเพราะทานนี่ส่งผลคือเราสละไอ้ความตระหนี่เนี่ยนะส่งผลถึงนิพพานได้ฉันเอาตรงนั้นอานิสงส์ของทานเดียวกันเนี่ยนะปริมาณเงินเท่ากันเนี่ยไอ้อานิสงส์ของคนที่หวังแบบเอาลดภาษีหวังเอาเนี่ยแหละได้น้อยกว่าอานิสงส์ก็ได้แต่ถ้าคนที่หวังเอานิพพานหวังเอาสวรรค์หวังเอาสิ่งดีๆอันนี้ได้อานิสงส์มากกว่าเนื่องเพราะจุดมุ่งหวังของเขาไปคนละที่ไงมันสั้นมันยาวต่างกันเพราะฉะนั้นสรุปก็คือทำบุญหวังผลให้ประณีตยิ่งขึ้นไปถึงจะดีนั่นเองเป็นไป
1: โอ้ครับก็ที่เขาบอกทำบุญหวังผลไม่ได้บุญนี่ก็ไม่จริงใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าผลที่เราจะหวังเนี่ยมันต้องเป็นไปในทางกุศลนะไปในทางกุศลไปในทางที่ถูกที่ดีที่ชอบแต่ถ้าเกิดมีกิเลสครอบงำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บุญเต็มนึกออกไหมว่าคืออย่างเช่นทำบุญต้องการให้คนรู้จักหรือว่าสรรเสริญไปที่ยกย่องในสังคมมันก็น่าจะได้บุญใช่ไหมพระอาจารย์เพียงแต่ว่ามาไม่เต็มใช่ไหม
2: มันเศร้าหมองมีความเศร้าหมองในอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นนั่นเอง
1: ครับครับมาดูคำถามจากท่านผู้ฟังทางบ้านกันบ้างนะครับถามทางออนไลน์นะครับแมวน้ำติดๆถามมาฮะสมมติเช้าวันหนึ่งเราซื้ออาหารหรือของที่เราจะมาทานเองนะฮะแล้วเกิดระลึกได้ติดกระทันหันว่าอยากเอาน้ำนี้ไปถวายพระเราอยากยามาน้ำนี้ไปถวายแล้วก็อาหารมีชุดเดียวด้วยเป็นกับข้าว1ถุงเราควรนำกับข้าว1ถุงนั้นใส่บาตรพระที่เดินบิณฑบาต ระหว่างทางที่กลับบ้านหรือไปให้แม่ทานที่บ้าน อยากทราบว่าอานิสงส์ผลบุญเนี่ยจะเหมือนกันต่างกันหรือไม่นะฮะรบกวนพระอาจารย์ช่วยเมตตาไขข้อสงสัยให้หน่อยครับ
2: โอเคบอกได้ฟันธงเลยตรงนี้คุณสมบัติเราดูสมการก่อนนะสมการชีวิตเราดูสมการที่จะเรียกว่าได้อานิสงส์ของบุญมากมีสองส่วนนะส่วนที่เป็นผู้ให้นะผู้ให้คือตัวเราคุณแม่นางติดปีก็จะมีของอยู่คุณมีทายาทคุณมีของเรียกว่าทายาทที่เราหาได้มาโดยบริสุทธิ์ใจเนาะมีจำนวนเท่านี
1: ้
2: แล้วของเรามีละอย่างที่สองศรัทธาคุณมีไหมคุณแม่นางติดปีบอกมีศรัทธาฉันเนี่ยมีอยู่ก็เลยตอนนี้เลยมาตัดสินใจว่าจะเอาให้ใครถ้าศรัทธาของเราก่อนระหว่างและหลังนี่คือของผู้ให้ของเรามีแล้วนะและ2สมการที่2คือส่วนของผู้รับส่วนของผู้รับผู้ให้มีศรัทธานะผู้รับส่วนที่2เนี่ยมีราคะโทสะโมหะน้อยหรือมากแต่ถ้ามีราคะโทสะโมหะมากอันนี้ก็จะได้บุญน้อยก็คือจะสมการมันจะไม่ดีแต่ถ้ามีราคะโทสะโมหะน้อยอันนี้สมการจะดีนะตัวคูณมันจะมากนะตัวคูณจะมากเพราะนั้นตัวคูณฝั่งของผู้ให้คือศรัทธาตัวคูณฝั่งของผู้รับคือการไม่มีกิเลสในการไม่มีกิเลสการมีกิเลสน้อยหรือมากนั่นเองสลับกันนั่นเองแล้วนี่คือตัวแปรตัวคูณของสองฝั่งสมการเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วผู้รับเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพระองค์เนี้ยมีกิเลสมากหรือกิเลสน้อยสมมติเราไม่รู้ก็เอาตัวแปรคงที่แล้วกันนะกับแม่เราก็ไม่รู้ว่าแม่เรามีกิเลสมากหรือกิเลสน้อยก็อาจจะรู้นิสัยกันอยู่นะก็แม่เนาะอย่างไรก็ตามถือว่าตัวแปรนี้เท่ากันละกันระหว่างพระสงฆ์กับแม่ของเราสมมุติเท่ากันตัวคูณตรงฝั่งของผู้รับแต่ในฝั่งของผู้ให้นี่คือตัวแปรที่สำคัญที่สุดแล้วว่าผู้ให้ตัวคูณของคุณเนี่ยคือศรัทธาเนี่ยมันมากหรือน้อยตรงไหนถ้าเรามีศรัทธามากในการเดียวฉันขอถวายพระก่อนละกันวันนี้เรามีศรัทธาตรงนี้มากไม่ว่าพระองค์นั้นจะเป็นใครก็ตามเราควรจะให้ตรงนั้นตรงที่เรามีศรัทธามาแต่ถ้าเราไม่คิดว่าเฮ้ยแม่เรายังไม่ได้กินข้าวเลยเอาข้าวนี้ให้แม่ดีกว่าเรามีศรัทธาตรงนั้นแสดงว่าเรามีศรัทธาในแม่ของเราเนี่ยมาเรามีศรัทธาในแม่ของเรามากเราให้แม่เลยเราให้คุณแม
1: ่ครับ
2: คำว่าศรัทธามากนี่มันเราจะดูยังไงคุณสมบัติมันจะปรากฏออกมาในรูปของความคิดศรัทธาความเพียรอะไรพวกนี้นะมันจะปรากฏออกมาในรูปของเสียงในหัวความคิดถ้าเรามีศรัทธาไปทางไหนความคิดตรีตรึกจิตใจเราจะน้อมไปทางนั้นหมายความมันก็จะมีสตอรี่มีเรื่องราวมีความคิดมีคำอธิบายวางนี้แล้วกันมีเสียงในหัวที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆที่เราน้อมจิตไปสมมติว่าถ้าเราน้อมจิตไปทางพระอย่างนี้นะเราก็จะมีความคิดว่าเฮ้ยท่านคงยังไม่ได้ฉันข้าวอะไรท่านก็คงตอนนี้เวลาก็เหมาะสมว่าเรามีของอยู่แต่ความคิดประเภทนี้มันจะขึ้นมา
1: ครับ
2: เป็นเสียงในหัวบ้างเป็นความคิดที่เป็นเรื่องเล่าในสตอรี่ที่เราเมคขึ้นมาเลยจากอะไรเนี้ยศรัทธาที่เรามีแต่ถ้าเรามีความคิดนะที่มันโผล่มาบอกว่าแม่เรายังไม่ได้กินข้าวหรือเราที่บ้านเรามีกับข้าวคือมันจะมีสตอรี่นะถ้าสมมติเราจิตน้อมไปทางพระเนี่ยมันอาจจะมีกับข้าวที่บ้านเราจะทำให้แม่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าตรงนี้ของนี่เดี๋ยวพระท่านเดินไปแล้วเราก็จะมีสตอรี่มีความคิดอะไรที่เกี่ยวข้องไปในทางที่จะน้อมไปในทางจะให้ประสงค์นี่คือกรณีนั้นแต่ถ้าบอกว่าเรามีจิตน้อมไปในทางแม่เรามีศรัทธากับแม่เราเนี่ยเราก็จะมีความคิดประเภทที่นึกถึงแม่ขึ้นมามากกว่าเช่นกับข้าวบ้านเราไม่มีแม่เราคงยังไม่ได้กินอะไรพระท่านคงจะมีใครใส่บาตรอะไรแล้วเยอะแยะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเจอกันอีกอย่างเงี้ยมันจะมีสตอรี่แบบนี้ขึ้นมาเราดูตรงนี้ว่าศรัทธาเราน้อมไปทางไหนเพราะฉะนั้นดูความคิดของเรานั่นเองดูความคิดทีนี้ถ้าความคิดมันตีกันนะท่านพรุ่งนี้เขาถามมานี่ไง
1: ตัดสินใจยังไม่ได้
2: แสดงว่าคุณมีศรัทธาพอๆกันแสดงว่าคุณมีศรัทธาในแม่ก็พอๆกันกับที่คุณมีศรัทธาในพระองค์นี้ที่กำลังเดินมาก็เลยมาถามว่าไอ้นี่อันนี้สองไหนมันมากกว่ากันแสดงว่ากรณีแบบนี้คุณสมบัติทำตรงไหนก็ได
1: ้
2: เพราะเรามีศรัทธาเท่ากันหมดไงเราทำตรงไหนก็ได้ความคิดอันไหนก็ถูกหมด
1: ครับ
2: ถูกเพราะอะไรเพราะเรามีศรัทธาเท่ากันไม่มีผิดเลยนะคุณจะทำในแม่แล้วถ้าจะมีคุณบอกนี่พระไม่ได้ฉันข้าวไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าศรัทธาเราเต็มตรงนี้ หรือถ้าเราจะบอกเอ้ยทำบุญในพระเรามีความคิดอย่างเงี้ยพอๆกันนะสมมตินะศรัทธาเราพอๆกันเราก็เลยทำถวายพระไปแล้วกลับบ้านแล้วแม่ไม่มีอะไรกินมันจะมีความคิดอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกังวลเลยเพราะอะไรเพราะเรามีศรัทธาพอๆกันไอเสียงที่มันมาบอกว่าเอ้ยดูดิแม่ไม่ได้กินข้าวเอ้ยดูดิแล้วพระไม่ได้ฉันอะไรเนี่ยมันคือมารกุศลมันเป็นเสียงของมารมารจะมาล้างผลาญความดีทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองทั้งที่เรามีศรัทธาทั้งสองฝ่ายเท่ากันนะ
1: ครับ
2: เรามีศรัทธาในพระสงฆ์เท่ากันกับที่เรามีศรัทธาในคุณแม่ถ้าเท่ากันเสร็จปุ๊บแต่มารได้ช่องตรงนี้มันก็เลยมาพูดตัดเสียงในหัวเราไม่ใช่ว่ามาจากศรัทธาอย่างเดียวคุณสมบัติมาจากเสียงของมารด้วยเพราะถ้าจิตเรายังมีกิเลสอยู่มันได้ช่องตลอดเวลามันจะหาช่องตลอดเวลาในการที่จะให้เราเสียกำลังใจพูดให้เราแบบว่าเศร้าหมองไปบุญเราได้ไม่เต็มดีนี่เพราะฉะนั้นในกรณีที่ว่าถ้าเรามีศรัทธาสองฝ่ายเท่ากันทำตรงไหนก็ได้ไม่มีผิดเลยไอ้เสียงในหัวที่มาบอกว่าเอ๊ะตรงนั้นดิตรงนั้นไม่ดีนี่นั่นนี่หยุดมันเลยคือหยุดมันเลยนี่หมายว่าเราคิดมาในทางที่ว่าเออก็ฉันทำแล้วฉันสละแล้วนี่คือของดีฉันมีศรัทธาเท่าเท่ากันทำตรงไหนฉันไม่ผิดเจ้าจงเงียบไปซะนั่นคือกิเลสเราไม่ฟังมันเราไม่คุยกับมันให้มันเงียบไปนั่นเองเพราะฉะนั้นดูตรงนี้ดูตรงศรัทธานั่นเองนะตรงศรัทธานี่คือสมการตัวแปรที่สำคัญที่สุดที่เราต้องดูแล้วถ้าเท่ากันทำตรงไหนก็ไม่มีผิดแล้วถ้ามันจะมีอะไรมาขวางนั่นคือเสียงของมันไม่สนใจเพราะเราที่เราทำนั่นคือเราดีแล้วนั่นเอง
1: ครับครับครับนี่คือเรื่องของการให้นะครับให้มันอยู่ที่ศรัทธาศรัทธามากศรัทธาน้อยศรัทธามากก็ถือว่าได้บุญมากใช่ไหมครับอาจารย์ถ้ามีจิตที่จะให้
2: ใช่ใช่ใช่
1: ครับนะฮะแล้วก็จิตที่ให้ก่อนขณะแล้วก็หลังด้วยนะครับ3จุดเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญนะครับที่เราก็มีการสื่อสารในแนวทางนี้อยู่ตลอดเวลานะครับในรายการธรรมารัปปรุณเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็คงทราบไปแล้วนะฮะเอ้ามาดูอีกเรื่องนึงฮะคำถามเรื่องการแต่งกายกับการผิดศีลข้อหามุสานะครับเรื่องนี้ดูก้ำกึ่งมินเมนะครับไปสู่การผิดศีลได้อยู่อันนี้ถามโดยท่านผู้ฟังนะครับคำถามที่ว่าคำว่าแต่งเนี่ยก็คือแต่งภาพก็คือเสริมสร้างเพิ่มเติมบิดเบือนไปจากความเป็นจริงถ้าภาพมืดแล้วไปปรับแสงให้เกิดความสว่างคมชัดพอรับได้จะเป็นการแก้ไขในทางเทคนิคแต่ถ้ากรณีคนอ้วนมาแต่งภาพให้ดูผอมเพรียวเพื่อให้อีกฝั่งนึงอ่ะเข้าใจว่าตนเองผอมเพรียวระดับนี้ดูว่าจะแต่งเกินความจริงไป อย่าว่าแต่กรณีไม่สวยทำไม่สวยพูดถึงกรณีดูดีแล้วทำให้แย่ก็ลักษณะเดียวกันอย่างถ้าสตรีหน้าตาดีแต่ไม่อยากให้ใครมาติดต่อรังควานก็ส่งภาพตัวเองแต่ตัวผิวกระดำกระด่างมีริ้วรอยเปลี่ยนรูปร่างแบบนี้กล่าวได้ว่าพูดผิดทำให้ผิดต่อความเป็นจริงได้หรือไม่ครับอาจารย
2: ์โอเคเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ในข้อมุสาวาทข้อมุสาวาทมุสาวาทคือการจงใจกล่าวให้ผิดต่อโลกนั่นใจคำนี้โลกนี่คืออะไรโลกนี้ก็คือเสียงกลิ่นรสปุถุพธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสปุถุพธรรมารมณ์นี่คือโลกเนาะหมายความว่าเห็นบอกไม่เห็นอันนี้คือผิดเต็มๆไม่เห็นบอกเห็นนี่ไม่ได้ยินบอกได้ยินอย่างนี้เป็นต้นนะกินบอกไม่ได้กินไปบอกไม่ได้ไปไม่ไปบอกได้ไปอย่างนี้เป็นต้นคิดบอกไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้คิดบอกคิดอย่างนี้นะอันนี้คือการผิดศีลมุสาวาทผิดมุสาวาททีนี้ถัดมาที่ประเด็นท่านผู้ถามคุณถามไถ่เนี่ยนะก็ถามประเด็นนี้มาดีมากเอาแล้วเอาแค่ว่าเราแต่งให้มันสวยนั่นมันเพี้ยนจากความเป็นจริงนะเพี้ยนจากความเป็นจริงไม่สวยทำให้สวยได้ถูกปะไม่สวยทำให้สวยมันเขาแต่งหน้ากันนะคุณโทนเห็นปะที่เขามาลง TikTok หรือลงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบคือตอนไปงานนี่หืมหน้าหืมตาโอ้โหคิ้วหืมทรงผมผิวโอ้โหโมทุกอย่างนี่ใช่ปะพอกลับมาปุ๊บถอดหน้าสดออกโอ้โหโตคนละคนได้นี่ทำไมตาตีอย่างนี้ทำไมคิ้วไม่มีอย่างนี้เขาโครงหน้าอะไรเปลี่ยนไปอันนี้คือการแต่งหน้าเนี่ยคุณโยนการตกแต่งประดับประดาทัดทรงมาลาให้สวยให้งามเนี่ยเป็นเรื่องของกามนะซึ่งคนที่เป็นมนุษย์ทุกคนน่ะเขาทำได้นะครับคำว่าทำได้นี่คือหมายความว่าคนที่รักษาศีล5เนี่ย ขาจึงต้องมีการประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องประดึงผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวถ้าคุณไม่ได้รักษาศีล8ทำได้ข้อนี้ทำได้ไม่มีปัญหาคือแค่รักษาศีล5นะถ้ารักษาศีล5คุณแต่งหน้าโมะยังไงให้มันสวยทำเอาเลยนะรวมถึงหัตถการใดๆด้วยซ้ำอ่ะอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ผิดศีล5นะแต่ผิดศีล8โอเคมั้ยผิดศีล8
1: ครับ
2: ทีนี้ที่ท่านผู้ถามคุณถามใดเนี่ยถามถึงกรณีของดิจิตอลว่าคุณแต่งภาพก็เหมือนกันนะเหมือนแต่งตัวเหมือนแต่งภาพเหมือนแต่งตัวนะเช่นคุณจะเพิ่มเงาตรงนี้เพิ่มแสงตรงนี้ปรับโครงหน้าตรงนี้ให้ลดลงแต่งรูปนะแต่งรูปเหมือนแต่งหน้าทีนี้แต่งหน้าทัดทรงประดับประดาเปลี่ยนแสงสีเหมือนกันทีนี้ฮาร์ดแวร์หมายว่าทางโลกเราคุณจะแต่งหน้าคุณก็แต่งได้เท่าที่มันแต่งได้เอางั้นนะแต่งเท่าที่มันแต่งได้คุณสมบูรณ์น่าจะเข้าใจคือแต่งเท่าที่มันแต่งได้ตามที่มันจะดูได้
1: แล้วในแต่งให้ยังเหลือเข้าโครงเดิมใช่ไหมพระอาจารย
2: ์คือหมายงี้มันมีข้อจำกัดของความเป็นร่างกายมนุษย์นะเนาะเช่นสรีระอย่างนี้เป็นต้นนะ
1: ครับ
2: สรีระหรือผิวหรือเข้าโครงหน้ามันแต่งได้พอระดับหนึ่งมันไม่ได้แต่งแบบคนละเรื่องแบบหนังคนละม้วนคนละรูปอะไรเงี้ยไม่ใช่มันไม่ได้ไงในทางร่างกายของเราใช่ไหมแต่ว่าในทางดิจิตอลเนี่ยมันทำได้อยู่ในทางดิจิตอลเนี่ยคุณเอาหน้าคนนั้นมาป่าใส่หน้าคนนี
1: ้ครับ
2: โดยที่เขาอยู่ในสถานที่อย่างนั้นอันนี้คือผิดเอาใหม่นะสมมติเอาหน้าคุณทรงพลมาใส่เบ้าหน้าของพระแล้วก็บอกว่านี่คุณทรงพลบวชมาแล้วอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่ใช่
2: อย
1: ่
2: างเงี้ยผิดละอย่างเงี้ยผิดเข้าใจไหม
1: ครับ
2: แต่ถ้าแต่งแบบให้ผอมให้อ้วนให้สูงอันนี้พระอาจารย์ว่าคือมันก็แต่งตัวแหละเหมือนแต่งตัวไม่ผิดอะไรแต่ถ้ามาตัดแปะแบบสื่อสารคนละอย่างเลยอะก็จะเป็นแบบพวกเฟคนิวส์ทั้งหลายอ่ะนะหรือเอาภาพดารามาทำเป็นโป๊ะๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้ไปทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยอันนี้คือผิด
1: ครับ
2: มันคนละอย่างกันเพราะดิจิตอลมันทำได้มันได้เกินเบอร์กว่าโลกที่เขาทำกันมากเกินไป
1: ใช่ครับ
2: มันจะมีข้อจำกัดของทางฮาร์ดแวร์ทางร่างกายที่เราทำได้ระดับหนึ่งแต่ในด้านดิจิตอลเนี่ยมันทำได้มากกว่าถ้าเกินเบอร์นั้นถือว่าเป็นมุสาวาทละเกินเบอร์นั่นถือว่าเป็นมุสาวาทแล้วแต่ว่าถ้าแต่งสวยๆปรับแสงเงาให้พร้อมเปรี้ยวพระอาจารย์ว่าไม่เป็นไร
1: ค
2: ือมันก็เหมือนกับแต่งหน้าแหละไม่สวยก็ทำให้สวยได้แต่งหน้าก็เหมือนกันนะทีนี้ที่จะไม่เหมือนกันก็คือว่าเอารูปคนอื่นมาลงบอกเป็นรูปตัวเราเองอันนี้คือไม่ใช่บอกว่าใช่อันนี้ผิดแน่นอน
1: ครับ
2: เช่นคุณจงพลเอารูปคุณปัญญาเนี่ยมาลงบอกอันเนี้ยผมหน้าตาเป็นงี้ครับแต่นั่นเป็นลูกคุณปัญญาเนี่ยมันก็จะผิดนะไม่ว่าจะผิดเพราะว่าใช่บอกไม่ใช่ไม่ใช่บอกใช่อย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
2: ประเด็นเคสนี้คืออย่างนี้แล้วก็คนที่ยังเขาเรียกว่าอยู่ในโลกนะคุณสมบัติยังมีการยังยินดีในความสุขทางตาทางหูการแต่งการทำให้สวยเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขาก็ใช่ไหมแต่ถ้าสำหรับคนที่รักษาศีล8แล้วนะหรือศีลพรหมจรรย์แล้วเช่นพระหรือชีอย่างเงี้ยนะก็จะไม่ได้มาแต่งหน้าแต่งอะไรแล้วมันไม่ใช่ธรรมดาของเขาละก็คนละอย่างกันนั่นเอง
1: ครับนี่คือเรื่องของการแต่งเสริมเติมแต่งนะฮะคือเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไหมพระอาจารย์มันคือกิเลสอะ ที่มันมีอยู่ในตัวเราคือมนุษย์เราตื่นมาปุ๊บก็ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ส่องกระจกนะส่องกระจกก็ไม่มีใครอยากจะเห็นตัวเองในสภาพที่ย่ำแย่หรือไม่ดีใช่ไหมฮะก
2: ็
1: อยากให้ตัวเองดูดีในสายตาทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นบางทีไม่ได้ออกไปไหนแต่ก็ไม่อยากโซมอ่ะก็อยากจะดูดีตรงนั้นมันถือว่าเป็นกิเลสไหมพระอาจารย์มันทำให้จิตเศร้าหมองไหมฮะพระอาจารย
2: ์ใช่อันนี้เป็นกิเลสคุณวังเรียกว่ากามกิเลสกิเลสที่เป็นในทางกามซึ่งสำหรับคนรักษาศีล5ผู้ที่ยังครองเรือนพระพุทธเจ้าใช้คำนี้เลยคือผู้ยังบริโภคกามอยู่ผู้ที่ยังยินดีในความสวยงามอยู่ก็จึงเป็นธรรมดาของผู้ที่จะบริโภคกามว่าจะต้องแต่งให้สวยต้องทำให้มันดูดีต้องโมะหน้าบ้างต้องหวีผมบ้างอันนี้ต้องแต่งตัวบ้างต้องพรมน้ำหอมบ้างอันนี้ก็ธรรมดาของผู้ยังครองเรือนอยู่อย่างนี้นะ
1: ครับ
2: แต่สำหรับผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วเราจะไม่ได้หาความสุขทางตาทางหูอย่างนั้นละเพราะฉะนั้นก็จึงไม่ตกแต่งร่างกายทัดทรงประดับประดา ด้วยของหอมเครื่องประเทิงผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวจะเว้นกาจากด้านนั้นพระอาจารย์เนี่ยคุณสมบุญเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยตอนบวชมาใหม่ๆเลยนะวันแรกเลยวันแรกบวชมาอยู่วัดบวรตึกเก่าเนี่ยก็ทุกข์ไปแล้วนี่ตื่นเช้ามาปุ๊บเข้าห้องน้ำปุ๊บเนี่ยคือห้องน้ำพระมันจะเป็นกระจกเล็กๆนะมันจะไม่ได้กระจกใหญ่ๆกระจกเล็กๆเนี่ยเราก็มองดูเอ๊ะวันนี้เราจะแสกซ้ายหรือแสกขวาดีนะเอ้าไม่ต้องแสกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าผมมันโกนเยี่ยนเตียนหมดแล้วเข้าใจไหมแต่ทำไมก่อนนั้นต้องคิดเพราะว่ากลัวผมร่วงสมัยก่อนตอนก่อนบวชเนี่ยเอ๊ะเมื่อวานเราแสกซ้ายวันนี้เราเดี๋ยวกลัวมันจะผมร่วงนะก็ต้องแสกขวาเมื่อถ้าเมื่อวานแสกขวาวันนี้ต้องแสกกลางอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับ
2: ก็เลยต้องแบบมาคอยคิดเรื่องนี้เพราะว่ากลัวไม่กลัวเราไม่หล่อกลัวเราดูไม่ดีอย่างเงี้ยนะก็เพราะเรื่องกามไงเรื่องความสุขทางตาทางหูแต่พอเป็นพระปุ๊บโกนผมปุ๊บเอาคุณไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยโอเวอร์เฮดเราน้อยลงไปเลยมันก็เลยตัดเรื่องนี้เรื่องทางกามเนี่ยออกไปนั่นเองเห็นปะ
1: ครับนี่เป็นเรื่องของกิเลสนะเป็นธรรมชาติของมนุษย์หรือคารวาสนะถ้าปรับให้มันลดลงได้เนี่ยก็เป็นผลดีกับตัวเรานะเพราะว่าคาดเรื่องคือเรื่องของคารวาสเนี่ยนะอาจารย์คือจะให้บริสุทธิ์ 100% อะไรมันยากครับเพราะว่าผัสสะที่มีอยู่ภายนอกเนี่ยมันโน้มใจเราเนี่ยให้ไปในทิศทางนั้นแต่ว่าสำคัญที่สุดเนี่ยต้องมีสติแล้วก็ยั้งจิตยั้งใจให้ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่จะต้องตรึกตรองตัวเองในทุกๆวันมีสติในทุกลมหายใจนะครับอ่ะมีเรื่องอื่นๆอีกนะฮะก็คือว่าจริงไหมครับคือดวงชะตาฟ้ากำหนดเขาเชื่อว่าทุกคนที่เกิดมาต้องเป็นไปตามชะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้แล้วจริงไหมพระอาจารย
2: ์กรรมคือการกระทำเราสามารถกำหนดการกระทำบางส่วนของเราเนี่ยได้เนาะคือถ้าความเชื่อนะความเชื่ออย่างเงี้ยอันตรายนะคุณสมบุญความเชื่อที่ว่าอย่างเงี้ยว่าคือถ้าเรากำหนดไม่ได้หรือมันกำหนดไปแล้วอย่างเงี้ยนะทุกอย่างกำหนดไปแล้วเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ความเชื่อนี้อันตรายคือจะว่าผิดเลยก็ว่าได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขากำหนดไปแล้วแล้วคุณจะทำอะไรอ่ะวันนี้คุณจะทำอะไรเราก็นอนอยู่บ้านแล้วก็ขี้เกียจนะคุณก็เล่นมือถือทั้งวันเหรอแล้วคุณก็กินทั้งวันแล้วก็นอนอย่างเงี้ยคุณก็อ้วนดิแล้วกับชะตากรรมฉันกำหนดไว้แล้วอย่างเงี้ยเราพูดอย่างนี้ไม่ได้ความคิดความเชื่อมุมมองแบบนี้มันจะทำให้เรามีแนวโน้มในการไม่สร้างความดีไม่ทำอะไรความคิดนี้อันตรายมากก็จะหมายว่าตามเราเกิดมาตามกรรมเราชดใช้กรรมคำพูดเนี้ยอันตรายมากเพราะจะทำให้เรามีแนวโน้มไปอย่างที่ว่าไม่ทำอะไรก็กำหนดเวลาฉันจะแก้อะไรก็ชีวิตฉันกำหนดเวลาฉันจะแก้อะไรก็มันก็แก้อะไรไม่ได้มันก็ทำอะไรไม่ได้เงี้ยผิดเพราะจิตเราจะมีแนวโน้มไปอย่างนั้นจริงๆคุณสมบุญ
1: ครับ
2: จริงๆถูกคืออะไรที่ถูกคือเราทำกรรมใดเราจะได้รับผลของกรรมนั้นเรามีกรรมเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าบอกมีกรรมนะกรรมเนี่ยคือการกระทำของเราเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เราทุกข์อยู่คุณก็ทำกรรมดีนี่เราจะมีกรรมดีเป็นที่พึ่งของเราความเชื่อแบบนี้ความเชื่อที่ว่าเราทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วความเชื่อนี้ถูกต้องเป็นความเชื่อที่ถูกทำไมอ่ะเพราะจะทำให้เรามีแนวโน้มในการทำความดีคุณก็เพียรดิคุณจนอยู่ตรงนี้ขยันหมั่นเพียรเหมือนรู้จักรักษาเงินไม่คบเพื่อนชั่วขยันขันแข็งทำไมอ่ะก็เพราะเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมไหนกรรมดีคุณก็จะขยันขึ้นมาแต่ถ้าเรามีความเชื่อนะว่าชีวิตฉันก็เป็นอย่างนี้แหละฉันก็ทำอะไรไม่ขึ้นก็หาเช้ากินค่ำไปแล้วก็แบบจิตใจพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันมองหรือการคิดอะไรมันจะไม่แจ่มแจ้งนะมันคิดอ่านการงานใดๆมันจะยากมันจะตันตึกอยู่ตลอดแต่ถ้าเรามีความเชื่อมุมมองว่าเฮ้ยทำกรรมดีได้ดีนะทำกรรมชั่วได้ชั่วนะเพราะฉะนั้นฉันขยันขันแข็งมันจะเป็นทางมาแห่งทรัพย์สมบัติได้ทรัพย์สินได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรามีความเชื่อแบบนี้แนวโน้มจิตเราก็จะขยันขันแข็งเราจะมองมุมอีกมุมหนึ่งเราจะเห็นโอกาสเราจะมีความกล้าในการที่จะลงมือทำจิตใจมันจะไปคนละแบบเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นมุมมองที่เราต้องวางให้ดีวางให้ดีคือให้มีความเชื่อมีมุมมองความเชื่อคือศรัทธามุมมองคือทิฏฐิเนาะว่า ทำกรรมดีได้ดีกับชั่วได้ชั่วถึงจะถูกไม่ใช่ว่าชะตากรรมกำหนดไว้แล้วไม่จริงพรหมลิขิตไม่จริงคำว่าไม่คำว่าพระอาจารย์จะพูดอย่างนี้ดีกว่าคือไม่ใช่ว่าไม่จริง 100% มันก็มีส่วนอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่โดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดคำนี้ไปเลยเนี่ยเราจะพูดผิดอ่ะเพราะว่ามันไม่ 100% เพราะมีส่วนที่เรากำหนดได้ชีวิตของเราทำได
1: ้
2: แล้วถ้าจะบอกว่าชีวิตฉันทำได้อย่างเดียวก็พูดได้ไม่ 100% เพราะอะไรเพราะว่าบางอย่างมันกำหนดไว้แล้วอย่างเช่นเอาอย่างที่กำหนดไว้แล้วนะอย่างเช่นตอนเนี้ยถ้าผู้ฟังมาเกิดในยุคนี้ท่านผู้ฟังก็จะมีอายุได้แค่ประมาณ100 ปีมันเพราะยุคนี้มันกำหนดไว้อย่างนี้แต่ถ้าเราจะอายุ20,000 ปีมันคุณจะมาเกิดยุคนี้ไม่ได้คุณต้องไปเกิดยุคที่มนุษย์มีอายุ20,000 ปีอันนี้เขากำหนดไว้แล้วแล้วทุกวันนี้มันมีโรคเยอะเดี๋ยวคุณเป็นมะเร็งบ้างเดี๋ยวคุณก็เป็นโควิดบ้างโควิดหายไปแล้วก็กลับมาอีกบ้างเดี๋ยวโควิด35อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็มาก็เขากำหนดเนี่ยยุคนี้มันเป็นอย่างนี้เขากำหนดมาแล้วเพราะนั้นถ้าคุณจะมาเจ็บมาป่วยนะคุณก็ต้องโดนนะบางทีคุณก็โดนนะคุณก็เลี่ยงไม่ได้อันนี้เขากำหนดไปแล้วสรุปว่าฉันจะไม่เป็นมันก็ไม่แน่บางคนก็เป็นเพราะฉะนั้นบางอย่างมันกำหนดไปแล้วบางอย่างเรากำหนดเองได้เพราะฉะนั้นจึงพูดกลางๆตรงนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ที่มีเปิดเพียรชนะรัฐกลุ่มรับข้าวคุณสมบัติแล้วก็จะบอกว่าทำกรรมอะไรก็ได้กรรมนั่นแหละได้ผลของกรรมนั้นเราต้องเชื่ออย่างนี้ทำกรรมใดได้รับผลของกรรมนั้นผลมันจะออกมาแบบไหนแล้วแต่ยุคบางยุคเขากำหนดไว้อย่างนี้บางยุคกำหนดไว้อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ตามยุคเพราะฉะนั้นก็เลยต้องพูดให้รัดกุมโดยใช้คำว่าเราทำกรรมอย่างไรเราจะได้รับผลของกรรมอย่างนั้นทำกรรมดีได้ผลดีทำกรรมชั่วได้ผลชั่วนี่คือความเชื่อนี่คือมุมมองที่ถูกต้องนั่นเองใช่ไหม
1: ครับพระอาจารย์คนบอกว่าทำความดีเห็นผลช้ายังไงดีครับคือเช่นบริจาคเงินทำบุญหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความดีแต่ยังไม่ได้ผลของการกระทำนั้นสักทีพระอาจารย์ครับ
2: พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้คุณผลว่าถ้าเราปลูกมะม่วงนะปลูกมะม่วงปลูกข้าวอย่างนี้นะเราหว่านเขาจะไถนาเสร็จแล้วหว่านข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพรุ่งนี้จะเก็บเกี่ยวแล้วเอาอะไรคุณเพิ่งหว่านข้าววันนี้แล้วพรุ่งนี้คุณจะไปเก็บเกี่ยวแล้วมันต้องมีเวลาที่เหมาะสมของเขาท่านวางจะมากำหนดว่าวันนี้จะเก็บพรุ่งนี้จะเกี่ยวอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันจะมีเวลาที่เหมาะสมที่ถ้าเมื่อเราทำไปผลจะเกิดขึ้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันว่ากรรมดีเนี่ยต้องได้ผลดีนะผลดีเนี่ยมันจะเกิดเนี่ยมันก็จะมีเวลาของเขาตามเวลาที่เหมาะสมที่ผลดีนั้นจะเกิดบางทีเราก็ต้องอาศัยความอดทนอาศัยความเมตตาอาศัยอุเบกขาทำความดีนั้นไปเรื่อยๆประเด็นคือผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะดีไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเก็บเกี่ยวข้าวตอนที่มันยังไม่ออกรวงเนี่ยยังไม่ได้เกิดผลเอาสมมติปลูกทุเรียนอย่างเงี้ยปลูกทุเรียนคุณปลูกทุเรียนปี2 ปี 3 ปีท่านที่ได้ยินมาน่าจะปีที่6หรือปีที่เท่าไหร่ถึงจะเก็บเกี่ยวผลได้นะไม่ได้ว่าได้ผลทันที
1: แต่ถ้าจะเวลาของมัน
2: มีเวลาของเขาใช่เป็นหลายปีนั่นน่ะหลายปีสมมติต้นยางเงี้ยต้อง6 ปีอย่างเงี้ยกว่าคุณจะกรีดยางได
1: ้
2: ถ้าเราไปเอาเขาตั้งแต่ตอนปีแรกเลยคุณก็ได้แค่ยอดมันมาจิ้มแจ่วกินก็แค่นั้นแหละเข้าใจไหมเพราะต้นมันยังอ่อนอยู่ต้นมาอ่อนอยู่กินยอดผักมาแล้วมันได้ค่านิดเดียวกินมื้อเดียวไม่อิ่มด้วยซ้ำแต่ถ้าเราอดทนมีอุเบกขาสร้างเหตุที่ถูกต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยพอมันออกผลมาเนี่ยนะคุณหนุนโอ้มันน่าประทับใจเห็นออกผลมาเป็นทุเรียนให้ได้เราได้กินโอ้ลูกใหญ่ๆหวานๆอย่างนี้เป็นต้นเราเอาข้าวมาโอ้โหเป็นหลายๆกิโลต่อหนึ่งร่วงหนึ่งฝักอย่างนี้ให้ได้เห็นเนี่ยมันดีใจมันผลมันมากกว่า
1: ครับ
2: ผลที่เราอดทนรอเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ดีงามกว่าแล้วจึงในทางพุทธศาสนาเนี่ยนอกจากเรื่องกรรมดีทำดีได้ผลดีแล้วเราก็ต้องพูดถึงเรื่องความอดทนเรื่องการมีอุเบกขาทำตามระบบ เราทำตามหลวงคนทนได้ก็ต้องมีศรัทธาอย่างเงี้ยเราไม่เห็นผลเลยแต่คุณต้องรดน้ำนะคุณต้องพรวนดินนะคุณต้องมั่นใจว่ามันจะออกผลนะทำอย่างนี้ทางนี้ยังไม่เห็นผลเลยนะตรงนี้เราต้องอาศัยความอดทนอาศัยศรัทธาเราจึงจะไปได้ทีนี้ผลที่มันจะออกมาเนี่ยมันจะได้เป็นผลอันยิ่งเป็นผลที่ดีเป็นผลที่น่าดื่มด่ำน่าประทับใจนั่นเองเต็มบ้าน
1: ครับพระอาจารย์ครับความตายเป็นส่วนหนึ่งของเวรกรรมหรือผลกรรมที่ได้ทำไว้ไหมครับตั้งแต่ชาติที่แล้วหรือชาตินี้เพราะทุกคนต้องตายอยู่แล้วนะครับแต่ตายช้าตายเร็วมันเป็นผลของเวรกรรมที่ทำมาหรือเปล่าตายทุกทรมานตายแบบสบายๆนะฮะมันเกี่ยวกับเวรกรรมไหมคร
2: ับเยี่ยมันก็จะมีทั้งสองแบบเราจะมีทั้งสองแบบพูดอย่างนี้ดีกว่าแบบแรกก่อนว่ากรณีของท่านเคสเลยที่มีเคสคือพระมหาโมคคัลลานะอย่างนี้เป็นต้นพระมหาโมคคัลลานะคุณชวนเป็นพระที่มีฤทธิ์มากที่สุดเลยนะในบรรดาพระสงฆ์ที่มีฤทธิ์ทั้งหลายท่านแบบสุดยอดถามว่ามีฤทธิ์ขนาดนั้นยังถูกลอบฆ่าตายแล้วเวลาตายท่านเนี่ยไม่ได้ตายธรรมดาธรรมดาตายเจ็บที่สุดเลยนะพอเขาฆ่าเนี่ยเขาเอาหินมาทุบกระดูกให้หักแต่ว่าหนังไม่ขาดในวิธีนี้ทุบกระดูกให้หักโดยหนังไม่ให้ขาดเพราะนั้นมันจะต้องทรมานเข้าใจไหม
1: ทรมาน
2: ถูกจับเสร็จปุ๊บใช้วิธีทุบกระดูกต่างๆเสร็จปุ๊บท่านนี่เจ็บมากแน่นอนแต่ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ไงเพราะฉะนั้นความเจ็บเนี่ยก็ไม่ถึงจิตใจท่านหรอกท่านเข้าสมาธิไปปุ๊บก็หลุดละแต่ว่ากายนี่เจ็บมากแน
1: ่ครับ
2: ถามว่าโหทำไมเกิดเหตุการณ์น่าสมเพชขนาดนี้แล้วเลยต้องถึงขนาดใช้ฤทธิ์เนี่ยประสานกระดูกแล้วก็ไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบลาปรินิพพานตายไปปรินิพพานไปมรณภาพไปโอ้โหนี่เป็นเพราะอะไรเพราะกรรมเป็นเพราะกรรมเลยเพราะกรรมที่ท่านได้ทำมาในชาติก่อนในการที่เคยทำอนันตริยกรรมคือฆ่าพ่อฆ่าแม่เคยทำมาก่อนอันนี
1: ้
2: เป็นการตายที่ส่วนเขาเรียกเป็นเศษของกรรมชั่วที่ได้เคยทำมาท่านก็ได้รับมาก็หนึ่งของพระมหาโมกขลนะคือตายแบบนี้มรณภาพแบบนี้แต่ของท่านพระสารีบุตรไม่ใช่อย่างนั้นของท่านพระสารีบุตรเนี่ยป่วยแล้วป่วยเขาเรียกว่าเป็นโรค

0: ป็นเพราะกรรมแต่ก็เป็นเพราะโรคที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นแล้วท่านก็เป็นโรคนี้แล้วก็มรณภาพตายแต่ปรินิพพานเพราะโรคนี้ไม่ใช่เป็นผลของกรรมไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าเคสแบบเดียวกันเลยนะอาการแบบเดียวกันแต่ของพระพุทธเจ้าเป็นกรรมเนี่ยเป็นกรรมที่เกิดจากทำทุกขกิริยากรรมในปัจจุบันชาติด้วยเพราะว่าตอนที่ท่านทำทุกขกิริยาในการอดอาหารเนี่ยไส้แบบมันข้างในมันอักเสบมันอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วนะทำให้ท่านก็ถ่ายเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดแล้วก็วันสุดท้ายนี่ก็เป็นอย่างนี้อยู่ก็เรียกว่าโรคลงโลหิตอันนี้ก็เป็นผลของกรรมที่เกิดจากการทำทุกขกิริยาแล้วก็อรรถกถาในส่วนพุทธวงศ์ท่านก็แก้ไว้ว่าที่ต้องมาทำทุกขกิริยานานปานี้เพราะว่าได้เคยคิดไม่ดีกับพระพุทธเจ้ากัสสปะในชาติก่อนเป็นต้น
1: ครับ
0: ก็เลยมีผลออกมาเป็นอย่างนี้อาการเดียวกันแต่สำหรับคนหนึ่งคือพระพุทธเจ้าเป็นเพราะกรรมแต่สำหรับท่านพระสารีบุตรไม่ได้เป็นเพราะกรรมอย่างเงี้ยเพราะในเรื่องกรรมเนี่ยบางทีเราจะมากำหนดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้
1: ครับ
0: ผู้ที่มันดูยากคุณสมบัติเขาเป็นผู้ที่มีความสามารถจริงๆอ่ะมีความสามารถจริงๆนี่คือระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะดูกรรมใดๆแบบนี้ได้แต่ประเด็นคือตรงนี้คุณสมบัติประเด็นสมัยตรงนี้ถ้าฉันไม่รู้ฉันทำไงอ่ะคุณไม่มีปัญหาเลยคุณไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้เพราะมันผ่านมาแล้วเราไปแก้อะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่สำคัญอยู่ตรงนี้เลยหลักการตรงนี้คือถ้าเราจะคิดว่าเฮ้ยฉันจะแก้กรรมมันก็เลยทำมาแล้วจะทำยังไงงั้นจะทำอะไรไม่ได้ไม่จริงเนาะเราทำความดีเนาะเพราะอุปมาที่ท่านเปรียบเทียบเนาะอาจารย์ยกมาพูดอยู่เรื่อยคราวนี้คือเกลือคุณจะวันจะได้เกลือมันเค็มถ้าเอาไปละลายน้ำหนึ่งแก้วเค็มแน่นอนแต่ถ้าเอาไปละลายในแม่น้ำโอ้ประมาณน้ำมันมากความเค็มน้อยความเค็มเนี่ยคือผลของกรรมนั้นกรรมชั่วที่เราทำมาเนี่ยคือเป็นก้อนเกลือผลที่มันจะออกมาจากเกลือคือเค็มความเค็มมีตัวแปรอีกตัวหนึ่งคือปริมาณของน้ำถ้าปริมาณน้ำน้อยก็เค็มมากถ้าปริมาณน้ำมากก็เค็มน้อยความเค็มคือผลนะความเป็นคือผลของกรรมน้ำก็ได้น้ำคือความดีที่เราทำตอนนี้ถ้าเราทำความดีตอนนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีศรัทธาผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเบาคุณชวนลองคิดดูมองจากมุมของคนอื่นเนี่ยนะมองเข้าไปที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะนี่โอ้นี่หนักนะเนี่ยแบบกระดูกแตกตายคิดดูแล้วหนังไม่ขาดอ่ะหนักแต่สำหรับท่านเป็นไงจิบจ่อยมากทำไมจิบจ่อยมากอ่ะไม่เจ็บอะไรฉันเข้าสมาธิฉันก็ไม่เจ็บอะไรเพราะท่านมีกรรมหนักกรรมดีที่ทำกรรมดีที่หนักนั่นคือสมาธิ
1: ค
0: ือท่านทำกรรมดีมากจนขนาดว่ากรรมชั่วที่ให้ผลขนาดเนี้ยที่คนอื่นมองว่าเค็มปีเลยเนี่ยกระดูกแตกโดยไม่หนังไม่ขาดเนี่ยเจ็บมากแน่นอนแต่ท่านไม่เจ็บเลยเบามากสำหรับท่านแต่ทำไมเบาอ่ะเพราะกรรมดีที่ท่านทำมามันมากในที่นี้คือสมาธิพระสารีบุตรก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเหมือนกันน่ะกระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกโอ้ยทั้งแบบเหม็นทั้งแบบไม่คุกไม่หนายินดีทุกอย่างนะทั้งเหนื่อยด้วยทั้งเมื่อยด้วยลุกขึ้นนั่งทุกอย่างถามว่าแล้วไม่ทุกข์เหรอจิบจ่อยมาก
1: ครับ
0: เข้าใจไหมเพราะอะไรเพราะจิตใจของท่านมีสมาธิและสมาธินี่คือเรียกว่ากรรมดีกรรมที่เป็นกรรมที่เป็นกุศลนะอย่างหนักคือกรรมหนักเนี่ยมีสองฝ่ายเนาะกรรมหนักฝ่ายอกุศลคือฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นต้นไม่ดีกรรมหนักฝ่ายกุศลก็คือฌานสมาธิทั้งสี่ขั้นเนี่ยท่านทำกรรมดีมามากแล้วทำให้ผลที่มันจะเกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาเนี่ยมันเบามากสำหรับท่านได้ไหมเหล่านั้นเพราะนั้นเราจึงต้องเพิ่มปริมาณน้ำให้มันมากๆการเพิ่มปริมาณน้ำให้มากๆคือทำความดีให้มากๆนั่นเองความดีที่ทำไม่ใช่เฉพาะเรื่องให้ทานให้ทานนี่จิ๊บจ้อยมากเหมือนกันคือได้อยู่ดีอยู่แต่มันได้นิดหน่อยนะเราเป็นชาวพุทธเราฟังธรรมะอยู่เรื่อยอย่าเอาแค่ทานมันนิดเดียวเอาสิ่งที่เป็นศีลเอาสิ่งที่เป็นสมาธิให้มากขึ้นด้วยเราสมาธิทำไงให้จิตเราสงบทำไงให้ทำได้ตลอดเวลาทำไงให้ทำได้ต่อเนื่องทำไงให้มันได้ลึกๆทำไงให้มันได้นานๆมันมีแง่มุมเยอะเลยเดี๋ยวท่านผู้ฟังรายการฝึกปฏิบัติไปอันนี้เราก็จะได้ไม่น้อยก็มากเอางี้แล้วกันนะก็ค่อยพัฒนาไปได้นั่นเองเดี๋ยวบ้าง
1: ครับพระอาจารย์ครับตายช้าตายเร็วนี่ก็เก ี่ยวกับเวรกรรมด้วย

0: ใช่ใช่แน่นอนคือถ้าสมมติว่าไอ้การตายเร็วบางทีมันก็
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าอายุเรามีแค่นี้นะมัน
1: อาย
0: ก็
1: ุ
0: จ
1: ส
0: บ
1: ั้
0: แค
1: น
0: ่นี้
1: อายุสั้น
0: แต่บาง
1: คร
0: ท
1: ั
0: ี
1: บ
0: มันก็เป็นเหตุจากความประมาทเลินเล่อของผู้อื่นอย่างเหมือนกันคือมันไม่จําเป็นว่ามันเป็นกรรมเก่าอย่างเดียวนะที่ทําให้เราอายุสั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นกรรมปัจจุบันก็ได้
1: ครับ
0: นะกรรมปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นทําให้มันต้องมาตัดรอนกันอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นได้โดยช่วงยิ่งสถานการณ์สงครามเนี่ยคนที่อาจจะแบบไม่ได้ถึงคิวจะต้องตายก็ต้องมาตายเงี้ยเป็นไปได
1: ้เอ๊ะพระอาจารย์นะบางทีความตายมันคือการหลุดพ้นนะฮะเขาบอกว่าบางทีตายเนี่ยมันก็ไม่เป็นทุกข์ฮะคือถ้า อยู่ในชีวิตที่ลำบากยากจนเดือดร้อนแร้นแค้นเป็นน่องเป็นนี่บางคนบอกเฮ้ยตายไปมันน่าจะสบายกว่ามั้งไม่ต้องมานั่งรับภาระอะไรแบบนี้นะฮะคือคนที่มองว่าการตายเป็นสิ่งหลุดพ้นเนี่ยก็จะมีอยู่ในความคิดผมเนี่ยจะมีอยู่สองประเภทคือคนที่อยากไปสู่ความสงบคิดว่าตัวเองเนี่ยได้ใช้ชีวิตทำทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วแล้วก็อยากจะจากไปอย่างสงบอันนี้ก็คือคนที่อยากพร้อมที่จะจากไปในทางบุญทางกุศลอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เกิดความทุกข์ความร้อนแล้วก็เดือดร้อนเป็นหนี
0: ้
1: โอนผิดหวังอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากจะจากไปอยากจะพูดง่ายๆก็อยากจะตายไปซะมันจะได้พ้นทุกข์ตรงนั้นมองว่าการตายคือการพ้นทุกข์ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคนที่ไม่อยากตายคนที่ไม่อยากตายคือ1คนมีห่วงคนมีห่วงยังมีความห่วงหาอะไรกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันมีลูกมีอะไรที่จะต้องดูแลมีอะไรที่จะต้องส่งเสียก็ยังติดบ่วงตรงนี้กับที่ไม่อยากตายอีกอันนึงมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายออดแล้วบางทีก็ทำบาปทำกรรมมาเยอะก็ไม่อยากตายเดี๋ยวจะต้องไปชดใช้กรรมในนรกหรือว่าไม่อยากจะพ้นจากความสุขตรงนี้พระอาจารย์พอมองจากตรงนี้คือการตายเนี่ยมันเป็นทั้งสุขทั้งทุกข์
0: ทั้งทุกข์ทั้งทุกข์นั่นแหละ
1: ใช่พระอาจารย์เราควรมองยังไงฮะเนี่ย
0: คือถ้าเราจะมองในมุมที่เราจะสูญเสียเนี่ยเราจะไม่มีความสุขเลยทุกคนเช่นสูญเสียความสุขที่เรามีอยู่ปัจจุบันโอ้ฉันสูญเสียไปแต่ถ้าบอกว่าคุณเสียตรงเนี้ยเดี๋ยวอยากจะพูดให้ฟังนะสำหรับคนที่กลัวสูญเสียว่าสูญเสียคนรักสูญเสียของข้าวอะไรที่เราดีๆแต่ถ้าคุณตายแล้วคุณไปสวรรค์แล้วคุณแบบเจอสิ่งที่มันดีกว่าอาหารที่ดีกว่าล่ะทรัพย์สมบัติที่ดีกว่าล่ะอายุที่ยืนนานยาวกว่าล่ะโหรีบไปเลยเหมือนกับให้เขาย้ายประเทศนะเขาย้ายประเทศไปประเทศที่ดีกว่ารวยกว่าก็เอาสิอันนี้เป็นไปได้แต่สำหรับคนที่บอกโอ้ยชาตินี้ทุกข์มากเลยฉันไม่อยากจะอยู่แล้วฉันตายไปจะได้จบแล้วคุณตายไปแล้วไปนรกอ่ะนรกนี่หนักกว่าอีกนะทุกข์มากกว่ายาวนานกว่าแบบไม่มีอะไรที่มันจะดีใจได้เลยโอ้แล้วถ้าไปตรงนั้นน่ะแย่เลยนะกูไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่าไม่ตายละแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้ไงแล้วอีกคนหนึ่งบอกว่าถ้าจะไปสวรรค์ที่ดีกว่าล่ะโอ้งั้นฉันรีบตายเลยฉันรีบตายเลยอ้าว
1: ครับ
0: ถ้าเรามองแค่นี้เราก็จะได้แค่นี้เขาเรียกเกลียดทุกมีไปหาสุขอยู่แล้วทุกคนเป็นอย่างนี
1: ้
0: ใช่ไหมถ้าสุขมันมากกว่าเราฉันก็ไปสิสุขน้อยกว่าฉันก็ไม่ไปสิทุกน้อยกว่าฉันก็ไปสิทุกมากกว่าฉันไม่เอาหรอกก็จะมองแค่นี้คือมองแค่สุขกับทุกแต่ว่ามุมมองของพระพุทธศาสนาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณสมบัติคือเรามองความตายเนี่ยเหนือไปกว่านั้นอีกเพราะว่าถ้าเรามองแค่นี้คือเรามองแค่สุขและทุกที่เราจะได้หรือเราจะหนีนั่นเป็นทั้งสุขและทุกใช่ไหมไม่มันไม่ใช่แค่นั้นแต่เรามองความตายเนี่ยมองด้วยปัญญาคุณสมบัติในพระพุทธศาสนาความตายนะเกิดขึ้นความตายดับไปเรามองนี้ความสุขเกิดขึ้นความสุขดับไปความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ดับไปในทางพระพุทธศาสนาเรามองอย่างนี้ด้วยอะไรมองเงี้ยคือมองด้วยอะไรด้วยปัญญาความเกิดความตายนะมันก็เป็นธรรมดามันเกิดขึ้นได้มันดับได้สุขทุกข์น่ะก็ธรรมดานะมันเกิดขึ้นแล้วมันดับได้มองด้วยปัญญาอย่างนี้พอมองอย่างนี้ก็จะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่กลัวความตายเราจะไม่กลัวความสุขเราจะไม่กลัวความทุกข์พอเราไม่กลัวตายไม่กลัวสุขไม่กลัวทุกข์นะคุณสมบัติเราจะอยู่เหนือจากมันได้อยู่เหนือจากมันหมายความว่าไงเราพ้นจากมันทุกข์คืออนรกสุขคือสวรรค์เราเหนือจากนี้ขึ้นไปอีกคือพรหมโลกจิตเราเป็นสมาธิเนี่ยเราอยู่พรหมโลกดีกว่าพวกนี้แน่นอน
1: ครับ
0: อายุยืนนานกว่าจะไม่ได้เจอความตายมากเท่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นมองด้วยปัญญานะเผลอๆไม่ใช่แค่พรหมโลกนิพพานเลยนะ
1: ครับ
0: นิพพานเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ จึงอยากจะเน้นว่าท่านผู้ฟังศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วเราปฏิบัติแล้วเนี
1: ่
0: ยเราก็ไม่ได้หวังจะเอาสุขทุกข์หรอกเราเห็นสุขทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาเกิดได้ดับได้เกิดตายก็เหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดได้ดับได้แต่พอมองตรงนี้เรามีปัญญาแล้วเราจะอยู่เหนือจากสิ่งเหล่านี้เราจะประกอบด้วยสมาธิสามารถที่จะไปอยู่พรหมโลกหรือที่จะสูงไปกว่านั้นก็ยังได้อยู่ปัจจุบันนี้ยังไม่ตายก็มีความสุขสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนานะคือสุขที่เกิดจากสมาธินั่นเองเป็นมา
1: ครับครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวฮะที่นำมาฝากกับท่านฟังในรายการธรรมะระปรณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวบ้าน
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กโดยในพื้นที่หมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่พักและลานกลางเต็นท์บางแห่งซึ่งอยู่ใกล้ลำธาร ระแสน้ำไหลแรงและเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วขณะที่อำเภอมวกเหล็กเกิดเหตุรถยนต์คันหนึ่งเกือบถูกกระแสน้ำพัดไปโดยนายบัญชาชาวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและอพยพประชาชนนักท่องเที่ยวที่ร้องขอความช่วยเหลือออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญหายกรมควบคุมโรคยืนยันข่าวรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่เพราะโควิดสายพันธุ์เดลต้าครอน XBC อันตรายกว่าเดิม3เท่าเป็นเพียงข่าวปลอม
12: นายแพทย์บุญเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคโควิด -19 ปัจจุบันยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมโควิด -19 ที่นำข้อมูลเก่ามารีไซเคิลหวังยอดวิวและสร้างความตื่นตระหนกกรณีข้อความอ้างรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่เพราะสายพันธุ์เดลต้าครอน XBC อันตรายกว่าเดิม3เท่ายืนยันเป็นข้อมูลเท็จที่เคยเผยแพร่ตั้งแต่ปี2565ทางนี้การเฝ้าระวังร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสายพันธุ์หลักที่กำลังเฝ้าระวังคือโอมิครอน NB.1.8.1 ไม่ใช่เดลต้าครอน XBC ซึ่งข้อมูลทางระบาดวิทยาระบุว่า NB.1.8.1 ไม่ได้ทำให้อาการรุนแรงขึ้นและมีอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.01 ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปแต่กลุ่มเสี่ยง608ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากหรือแน่นหน้าอกควรรีบพบแพทย์ทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าส่งต่อข้อความที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและควรตรวจสอบก่อนแชร์นฤมลอุดมพรรายงาน
4: กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข414ช่วงแยกคลองแหแยกท่าท้อนซึ่งปัจจุบันมีปริมาณรถหนาแน่นกว่า 38,000 คันต่อวันโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งวงเงินรวมประมาณ 4,203 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาซึ่งคาดว่าจะศึกษาและออกแบบแล้วเสร็จภายในปีนี้เพราะวางแผนขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปี2571เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดปัตตานีให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น THAI Passport เปิดใช้วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปรวม AI Pro กว่า14ค่ายพร้อม Cross ระดับโลกประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการ THAI Passport หรือ AI Pass ล่วงหน้าแล้วเตรียมเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งประเทศได้แล้ววันนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสำหรับ AI Pass เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการมาพร้อมคอร์สสอนการใช้งาน AI มากกว่า96คอร์สที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานสากลเมื่อเรียนจบแล้วจะมีการออกใบประกาศนียบัตรรับรองเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดกับการเรียนและการทำงานได้จริงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569วันนี้แรม3ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะพร้อมด้วยคุณแอลชยานันท์แก้วกล่ำค่ะวันนี้อาจจะแปลกนิดนึงนะคะเพราะว่าเปลี่ยนจากน้องพลอยมาเป็นคุณแอลแล้วนะคะ
1: อ่ะก็เราพบกันสำหรับวันนี
0: ้ค่ะ
1: สิ้นเดือนสิงหาคมนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเริ่ม1กันยายนแล้ว
0: ค่ะ
1: นะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหแป๊บๆนะจะเข้าสู่สิ้นปีแล้วแล้วก็สำหรับในส่วนของทางหน่วยงานราชการเนี่ยก็เรียกว่าเดือนกันยายนเนี่ยถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณน
0: ะ
1: พอขึ้น1ตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นในปีงบประมาณใหม่ในปี2570กันอ่ะอย่างที่เราได้ทราบกันว่าในช่วงของวันที่31ถึงวันที่1น
0: ะ
1: ครับ31สิงหาคมก็คือวันนี้รวมถึงวันพรุ่งนี้1กันยายนทางด้านของคณะรัฐมนตรีก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันที่จังหวัดสงขลาซึ่งต้องเรียกว่าวันนี้นะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยก็ลงพื้นที่กันไปก่อนล่วงหน้าแล
0: ้
1: วเรียกว่าไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะแล้วก็ไปภารกิจในส่วนของแต่ละหน่วยงานนะครับให้ไปดูว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีอะไรกันบ้างและในพื้นที่เนี่ยมีอะไรที่จะต้องเร่งทำงานกันบ้างนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่มาติดตามกันนะคะวันนี้ใครที่ติดตามข่าวยามเช้าค่ะเรามีหลายช่องทางนะคะสามารถเข้ามาติดตามได้ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะเข้าไปติดตามรับฟังได้ค่ะที่หน้าปัดวิทยุ AM 819 891 GHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ยังมีวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยหอกระจายข่าวหมู่บ้านวันนี้เดี๋ยวคุณพีจะมาตีคล้องร้องข่าวให้ได้ฟังกันด้วยค่ะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของเราทางเพจข่าวยามเช้าก็เข้ามาร่วมจัดรายการกับเราเช้านี้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะไปที่พยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะคุณพี่กบนะคะประเทศไทยค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้ได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งทะเลจีนตอนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันแล้วค่ะมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนใกล้เข้าใกล้เกาะไต้หวันค่ะในช่วงวันที่2ถึงวันที่3กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะก็ต้องดูด้วยนะคะดินฟ้าอากาศวันนี้ในภาพรวมเนี่ยมาดูจำนวนปริมาณฝนกันหน่อยค่ะภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ฝนเยอะหน่อยนะคะเยอะกว่าเมื่อวานค่ะวันนี้ 70% นะคะส่วนภาคใต้อ่าวไทยและอันดามันวันนี้ 40% ค่ะคลื่นลมเนี่ยค่อนข้างแรงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะออกเรือตอนนี้อาจจะต้องงดสำหรับเรือเล็กนะในส่วนของฝั่งอันดามันค่ะเพราะว่าคลื่นลมค่อนข้างสูงค่ะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนภาคกลางวันนี้ 60% ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปไหนก็อาจจะต้องพกร่มกันหน่อยค่ะวางแผนการเดินทางด้วยนะคะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ก็ติดตามข่าวสารกันพื้นที่ของชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาเขาบอกว่าโอ้โหเมื่อวานฝนตกหนักลมแรงด้วยนะคะ
0: ทั้งภาคกลางเมื่อวานเนี่ยหลายพื้นที่น่าจะตกไล่ๆกันประมาณเดียวกันเพราะว่าฝนเยอะค่ะแต่วันนี้ก็ไม่แพ้กันนะว
1: ัน
0: นี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของฟ้าฝนกันด้วยนะคะ
1: ค่ะไปเริ่มกันที่เรื่องราวของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะคะวันนี้31สิงหาคม2569อย่างที่ได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปนะคะว่าในช่วงของวันที่31สิงหาคมจนถึงวันที่1กันยายน2569ทางด้านของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปสัญจรกันที่จังหวัดสงขลาซ
0: ึ่
1: งจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันเนี่ยก็คือในวันพรุ่งนี
0: ้
1: นะครับในวันพรุ่งนี้ก็คือ1กันยายน2569ในช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีพรุ่งนี้ก็จะเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมอหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลาแต่ว่าวันนี้อย่างที่ได้ดำเนินไปว่าเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยก็ลงไปยังพื้นที่แล้วไปเตรียมความพร้อมแล้ววันนี้เนี่ยซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนกันโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับวันนี้ภารกิจของท่านในช่วงของเวลา10นาฬิกาเนี่ยโดยประมาณนะคะท่านจะไปติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ประตูระบายน้ำหน้าควรนะคะที่อำเภอหัดใหญ่ส่วนเวลา11นาฬิกาท่านจะไปเป็นสักขีพยานกันในพิธีลงนามสัญญาในทางของการก่อสร้างโครงสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตาที่โรงแรมอบุรีสีภูอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาช่วงบ่ายท่านมีประชุมระดมความคิดเห็นที่จะพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาส่วน15นาฬิกาค่ะท่านรับฟังความคิดเห็นที่จะแก้ไขปัญหาทางด้านของจังหวัดชายแดนใต้นะคะที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาช่วงเย็น16นาฬิกานะคะท่านจะไปเยี่ยมที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสงขลาส่วน18นาฬิกาค่ะท่านไปชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปที่โรงแรมลาทูน่านะคะแกรนด์แอนด์สปาสงขลาตรงนี้เองนะคะที่ช่วงภารกิจช่วงเย็นเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหอาหารเนี่ยที่จังหวัดสงขลาเขาบอกว่าที่จะเป็นที่น่าสนใจมากแล้วก็นักข่าวสื่อมวลชนต่างๆให้ความสนใจทางด้านของเรียกว่านอกจากจะไปสนใจทางด้านของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยในการที่จะไปพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็ลงไปทำงานยังพื้นที่จริงเนี่ยหลายคนบอกว่าอาหารเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายที่ชาวจังหวัดสงขลาได้เตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กัน
0: ค่ะเห็นบอกว่าชาวสงขลาเนี่ยเตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะจังหวัดสงขลาเนี่ยเขาบอกว่าพร้อมเสิร์ฟแล้วแกงส้มใต้ปลากระพง3น้ำด้วยน
1: ะ
0: เป
1: ็
0: นปลากระพง3น้ำค่ะแล้วก็มะม่วงเบาสิงหานครซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วของสงขลาอันนี้เป็นเสน่ห์อาหารพื้นถิ่นของสงขลาค่ะสู่มื้อกลางวางครมสัญจรนำ2วัตถุดิบ GI ชูรสชาติความอร่อยของเมือง2ทะเลค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งในเมนูอาหารมื้อเที่ยงของวันประชุมครม.สัญจรก็คือวันที่1กันยายนวันพรุ่งนี้ค่ะที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็ได้มีการหยิบเอา2สินค้า GI ซึ่งคุณภาพเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเลิศอยู่แล้วนะคะมารังสรรค์รวมกันเป็นแกงส้มปลากะพง3น้ำมะม่วงเบาสิงหานครนะคะเป็นการตอกย้ำเรื่องของสงขลาซิตี้เรื่องของการสงขลาเมืองแห่งอาหารนั่นเองค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะทีมงานของข่าวสงขลานะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปยังร้านมหัศจรรย์เกาะยอตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาค่ะเป็นร้านอาหารชื่อดังในพื้นที่นะคะซึ่งทางด้านของเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการร้านอาหารก็รู้สึกดีใจค่ะเมื่อทราบข่าวว่าจะมีการนำเมนูอาหารที่เป็นแกงส้มปลากะพงมะ ม่วงเบาเนี่ยมาเสิร์ฟรับครม.สัญจรเพราะว่าสำหรับชาวใต้แล้วเนี่ยแกงส้มเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่เปรียบเสมือนเงาที่อยู่กับวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนสงขลามาตั้งแต่เกิดค่ะซึ่งก็มีความพิเศษของเมนูแกงส้มปลากระพง3น้ำมะม่วงเบาค่ะส่วนการเลือกใช้ปลากระพง3น้ำเนี่ยถือว่าสามารถนำเอาเรื่องราวของทะเลสาบสงขลาทะเลที่มีทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้ำกร่อยด้วยทำให้เนื้อปลาเนี่ยมีรสชาติพิเศษค่ะมีความหวานแล้วก็รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญเมื่อนำมาปรุงพร้อมกับมะม่วงเบาสงขลาแล้วเนี่ยก็เกิดเป็นรสชาติที่อร่อยแล้วก็เขาเรียกว่าจี๊ดจ๊าดลงตัวเพราะแกงส้มเนี่ยต้องมีความเผ็ดความร้อนใช่ไหมมีความเปรี้ยวนิดหน่อยสงขลาเนี่ยภาคใต้แกงส้มก็จะอาจจะไม่เหมือนภาคอื่นๆก
1: ็
0: จะมีเสน่ห์ของเขาพอมาผสมกับมะม่วงเบาแล้วเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นม
1: ี
0: ความเปรี้ยวลงตัวทีเดียวค่ะเดี๋ยวทางด้านของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ชิมเมนูนี้ด้วยนะคะเห็นบอกว่านอกจากเมนูแกงส้มปลากระพง3น้ำมะม่วงเบาแล้วเนี่ยยังมีเขาบอกว่าเตรียมเสิร์ฟเมนูไก่ทอดหาดใหญ่ด้วยนะเป็นเนื้ออาหารที่ต้อนรับครม.สัญจรด้วยนะคะที่สงขลาและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะเค้กสามวาเค้กสามวาขออภัยค่ะเค้กสวานะคะเค้กสวาเนี่ยเป็นขนมจากผลไม้พื้นถิ่นเกาะยอเขาจะต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจรด้วยค่ะซึ่งจะขึ้นสู่โต๊ะรับรองครม.สัญจรที่สงขลาด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความอร่อยที่สะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์ของสงขลาค่ะกับเค้กสวาจากร้านโคโคโรเค้กนะคะซึ่งนำสวานี่ก็คืออะไรรู้ไหมละมุดละมุดละมุดนี่ค่ะละมุดเนี่ยเป็นผลไม้ถิ่นของเกาะยอเขาเอามาต่อยอดเป็นขนมเค้กเนื้อนุ่มละมุนจนกลายเป็นเมนูของว่างที่ถูกนำเสนอในโอกาสการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาในวันที่31ก็คือวันนี้แหละค่ะและวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งทีนี้ต้องมาดูค่ะว่าทำไมเขาเลือกเอาสวาเกาะยอเพราะว่าสวาเนี่ยคือชื่อของคนใต้ที่ใช้เรียกผลไม้ที่เป็นละมุดเนี่ยค่ะละมุดเกาะยอถือว่าเป็นหนึ่งผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นนะคะที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวเกาะยอมายาวนานแล้วแล้วก็มีข้อมูลว่าชาวบ้านเนี่ยเขาปลูกละมุดกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วและบางต้นเนี่ยมีอายุมากกว่า100ปีด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยละมุดที่หากินยากแบบนี้ต้องนำมาสู่โต๊ะครม.สัญจรแน่นอนค่ะความพิเศษของละมุดเกาะยอเนี่ยอยู่ที่รสชาติเขาจะหวานกรอบเนื้อแน่นละเอียดพอสุกเต็มที่เนี่ยเนื้อจะมีสีน้ำตาลแดงโดยพื้นถิ่นเนี่ยเกาะยอก็จะเป็นเกาะกลางทะเลสาบสงขลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอิทธิพลของน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยรวมไปถึงความชื้นของทะเลสาบแล้วก็อ่าวไทยก็เลยเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผลไม้ของเกาะยอนั้นมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นนะคะเพราะฉะนั้นสวาเกาะยอครั้งนี้เค้กสวาเนี่ยขึ้นโต๊ะครม.สัญจรแน่นอนค่ะใครที่สนใจอยากจะไปชิมเนี่ยเขาทิ้งเบอร์ไว้นะนะคะไปกันได้ค่ะที่0630212434ค่ะเค้กสวาเมนูของดีของเกาะยอนะคะซึ่งก็จะขึ้นชื่อที่สุดแล้วก็น่าจะจดจำแล้วก็เป็นที่โด่งดังแน่นอนสำหรับครม.สัญจรสงขลาครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะนอกจากการลงพื้นที่นอกจากทางด้านของวัฒนธรรมอาหารแล้วก็ของดีพื้นถิ่นของชาวจังหวัดสงขลาที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: โอ้โหน่ารับประทานหลายอย่างเลยอีกหนึ่งอย่างก็คือผ้าทอลายราชวัตรเกาะย
0: อ
1: เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาช่างทอสู่เสื้อของคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี
0: ้
1: ซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะก็จะสวมใส่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ซึ่งชาวจังหวัดสงขลาเนี่ยเตรียมไว้ให้ท
0: ุ
1: กท่านได้สวมใส่กันนะคะคือต้องบอกว่าผ้าลายราชวัตรเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปมาอย่างยาวนานคือต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2443ในการเสด็จประพาสเกาะยอเป็นครั้งที่2ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ท่านค่ะเสด็จผ่านบ้านของทวดก่ำชาวบ้านที่กำลังนั่งทอผ้าอยู่ณขณะนั้นนะคะและได้นำผ้าทอขึ้นถวายค่ะและมีผืนผ้าดังกล่าวนั้นมีชื่อดั้งเดิมเนี่ยมีชื่อว่าลายคอนกเขาและลายก้านแหย่งด้วยความงดงามค่ะและเป็นเอกลักษณ์ของลวดลายจึงได้รับพระราชทานในนามใหม่ว่าลายราชวัตรค่ะกลายเป็นหนึ่งในลวดลายผ้าทอที่เป็นอัตลักษณ์ของเกาะยอของจังหวัดสงขลามาถึงปัจจุบันค่ะ
0: ค่ะ ก็เรียกได้ว่านะคะสงขลาครั้งนี้สงขลาเนี่ยต้องลุกเป็นไฟแน่นอนนะนี่เป็นคำพูดที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าแน่นอนเพราะว่าใครที่เป็นชาวสงขลาหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็เตรียมต้อนรับคณะครม.สัญจรด้วยนะคะวันนี้ก็น่าจะคึกคักน่าดูนะคะบรรยากาศของในเมืองสงขลาในหาดใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะคะที่คณะครม.เนี่ยลงไปถึงพื้นที่ปุ๊บสื่อมวลชนไปถึงปุ๊บเนี่ยแน่นอนอะไรเด่นๆเนี่ยชูขึ้นมาได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: 6:23 นไปกันที่เรื่องราวของวันนี้นะคะสำหรับในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยก็สั่งหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ของทางภาคเหนือรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมให้เป็นรายวันนะคะเพราะว่ามีการจัดตั้งทีมสำรวจการเคลื่อนที่และสำรองปัจจัยยังชีพที่จะรับมือภาวะเส้นทางตัดขาดจากอุทกภัยนายวิริศอัมรปานรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการการยางแห่งประเทศไทยผู้ว่าการนะคะการยางแห่งประเทศไทยได้กล่าวนะคะว่าจากการที่สำนักงานทรัพยากรน้ำหรือว่าสทนช.ก่อนหน้านี้มีการออกประกาศแจ้งเตือน17 จังหวัดค่ะเรื่องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็ดินโคลนถล่มด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านมีความห่วงใยแก่พี่น้องเกษตรกรค่ะที่อาจจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในจังหวัดน่านซึ่งอยู่ใกล้กับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักรวมถึงเชียงรายเชียงใหม่พะเยาลำปางอุตรดิตถ์ที่ประสบอุทกภัยในช่วงวันที่19-23 สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยนะคะจึงต้องเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกค่ะได้มีการสั่งการให้ทางสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยทางด้านของภาคเหนือแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงจัดเตรียมข้อมูลกลางแผนที่จะป้องกันเหตุและรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกวันสำหรับข้อมูลที่ต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบก็คือจะมีทางด้านของฐานข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงรายอำเภอตำบลจำนวนของเกษตรกรพื้นที่ยางพิกัดสวนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มเชิงเขาหรือว่าทางใกล้ทางน้ำไหลผ่าน2ค่ะโดยนำรายชื่อของเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบในรอบแรกประมาณ 3,500 รายมาเป็นกลุ่มเฝ้าระวังเป็นอันดับแรกๆที่จะบูรณาการความเสี่ยงร่วมกันนะคะที่ผ่านมา3ค่ะให้คัดกรองคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะรับสวัสดิการล่วงหน้าขอโดยผู้ที่ขอความช่วยเหลือเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนกับทางกยท.แล้วก็สวนยางต้องได้รับความเสียหายจนเข้าเกณฑ์แล้วก็เสียสวนเนี่ยต้องมีการเสียสภาพสวนเนี่ยโดยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ต้องแจ้งขอความช่วยเหลือตามระยะเวลานะคะมาถึงทางด้านของสวัสดิการดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าไม่ใช่การชดเชยหรือได้รับความเสียหายทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีการจัดตั้งทีมสำรวจเคลื่อนที่และผู้ที่ประสานงานในพื้นที่ด้วยพร้อมช่องทางติดต่อผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ค่ะที่จะสำรองปัจจัยยังชีพและทรัพยากรช่วยเหลือในจุดที่ยังไม่ได้เข้าถึงนะเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายในกรณีเส้นทางถูกตัดขาดต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีข่าวสารมากมายค่ะมาติดตามสถานการณ์เรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็เตรียมฟื้นฟูนะคะพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์กันหน่อยค่ะเพราะว่าทางด้านของท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ค่ะที่ถนนวรจักรนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อที่จะเข้าถึงจุดความร้อนสะสมค่ะพร้อมกับนำเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางนะคะโดยภาพรวมเนี่ยสถานการณ์นั้นไม่น่าเป็นห่วงค่ะแล้วก็มีการใช้โดรนอินฟราเรดค่ะไปติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งคาดว่าการควบคุมสถานการณ์นั้นสามารถทำได้ภายใน 1-2 วันค่ะส่วนกรณีที่มีเปลวไฟปะทุบริเวณร้าน KFC เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานก่อนนี้เนี่ยปรากฏว่าคาดว่าเกิดจากแก๊สกระป๋องที่ปล่อยไว้มีการปะทุเล็กน้อยแต่ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าขณะนี้เนี่ยไม่พบค่าที่เป็นอันตรายถึงแม้ว่าช่วงของ PM 2.5 แล้วก็ PM 10 เนี่ยจะสูงกว่าปกติก็ตามค่ะแล้วก็ขอให้กลุ่มเปราะบางนะคะสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้พื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยเนื่องจากว่าอาจจะมีฝุ่น PM 2.5 หรือว่าสารเคมีที่เกิดจากการเผาไม่ได้ค่ะส่วนทางด้านของผู้ป่วยค่ะผู้ป่วยสีแดงเนี่ยล่าสุด ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วนะคะรู้สึกตัวดีแล้วไม่มีอาการน่าเป็นห่วงในขณะที่การช่วยเหลือก็ได้รับผลกระทบที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็มีประชาชนไปลงทะเบียนแล้วนะคะประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้วยนะคะจุด One Stop Service เพื่อให้สามารถแจ้งความกันทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กรุงเทพมหานครได้จุดเดียวหลังจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทีมดับเพลิงดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วค่ะก็จะทยอยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านค้าริมอาคารเนี่ยที่ได้รับความเสียหายไม่มากเนี่ยเข้าไปเก็บนะคะเก็บทรัพย์สินที่เหลืออยู่ได้โดยขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานแล้วก็รอการทางเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งให้ทราบด้วยนะคะสำหรับการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครเนี่ยมีงบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ว่าต้องตรวจสอบหลักฐานก่อนค่ะถึงจะยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงหรือเปล่าเพื่อที่จะป้องกันการสวมสิทธิ์ซึ่งถ้าหากว่าเอกสารเสียหายจากไฟไหม้สามารถใช้พยานบุคคลเจ้าของอาคารหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยยืนยันได้ค่ะส่วนประเด็นเรื่องความเสียหายของผู้ประกอบการบางรายเนี่ยมีมูลค่าสูงถึงหลักล้านนะคะแต่ได้รับเงินเยียวยาเพียงแค่หลักหมื่นทางกรุงเทพมหานครเนี่ยกำลังหาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมให้อย่างเช่นอาจจะมีการประสานพื้นที่เพื่อรองรับผู้ที่สามารถที่จะกลับไปค้าขายได้รวมไปถึงหาห้องแถวว่างในราคาที่ค่าเช่าเนี่ยไม่สูงมากเท่าไหร่นักนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นไปก่อนส่วนทรัพย์สินภายในอาคารขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้ผู้ค้าเนี่ยเข้าไปเก็บของเนื่องจากว่าตรวจสอบว่าโครงสร้างแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะอันตรายได้ยืนยันตัวบุคคลก่อนนะคะคือทุกคนต้องยืนยันตัวตนก่อนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดูแลความปลอดภัยรอบพื้นที่ค่ะสำหรับโอกาสเกิดการปะทุซ้ำน้อยมีน้อยนะคะตอนนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีการปะทุเนี่ยมันก็อาจจะมีได้แต่ว่าน้อยเนื่องจากว่ามีการเฝ้าระวังตลอดเวลาส่วนระบบการป้องกันอัคคีภัยสปริงเกอร์มีการตรวจสอบเพิ่มเติมอาคารมีระบบการทำงานขณะที่เกิดเหตุหรือไม่เนี่ยขณะที่การใช้เฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงไม่ได้เลือกใช้นั้นเนื่องจากว่าแรงลมอาจจะกระจายฝุ่นควันแล้วก็ทำให้สถานการณ์นั้นรุนแรงเพิ่มขึ้นก็ได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะเราไปพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามประเด็นในตีคล้องร้องข่าวกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับข่าวยามเช้ากันในช่วงที่สองค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
5: ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาดูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30สิงหาคม2569พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอรรถพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนจากกองทัพบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกิจกรรมพระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปจาก5วัดสำคัญในเขตกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยวัดสะเกตราชวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารครับร่วมล่องเรือศึกษาดูคลองและเส้นทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นกลางและชั้นนอกระยะทางประมาณ19กิโลเมตรเส้นทางดังกล่าวนี้ครอบคลุมคลองสำคัญไม่ว่าจะเป็นคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลองโอ่งอ่างและคลองบางลำพูซึ่งเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาคูคลองมาอย่างต่อเนื่องแล้วโครงการดังกล่าวก็มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับสายน้ำพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนแล้วสำหรับการพัฒนาคูคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นี้ก็มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตลอด10ปีที่ผ่านมาโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อดูแลคูคลองให้กลับมาระบายน้ำได้ดีเชื่อมโยงการสัญจรในพื้นที่และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในปัจจุบันนั่นเองครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับตำรวจทหารบูรณาการรับมือเหตุไม่สงบชายแดนภาคใต้หลังจากที่คนร้ายได้ก่อเหตุระเบิดอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทหารกับตำรวจนี่แหละครับตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมเน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นสูงสุดเลยทีเดียวเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการก่อเหตุในทุกรูปแบบ สำหรับการเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดและจะไม่ให้การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกลายเป็นภาระในการจัดกำลังพลดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้สั่งการเร่งด่วนแล้วครับให้มีการตั้งจุดตรวจยกระดับการสืบสวนสอบสวนเพื่อจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดพร้อมมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองครับและไปตามติดกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลากันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีก็มีการลงพื้นที่สงขลาเตรียมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรทางด้านคณะรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ล่วงหน้าไปแล้วก่อนหน้านี้ก่อนการประชุมครม.สัญจรในวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่31สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่1ทับ2569ที่จังหวัดสงขลาโดยในวันที่31สิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจติดตามพื้นที่หลายจุดด้วยกันทั้งเรื่องการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมพิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วยังมีการเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปกันด้วยแล้วในวันที่1กันยายน2569นายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติมอ.หาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองครับและในช่วงนี้เราก็จะไปเกาะติดคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติภารกิจก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้อง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุดแล้วร่วมติดตามภารกิจการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30สิงหาคม2569กับนี่แหละครับตีคองร้องข่าวกันครับซึ่งก็มีดังต่อไปนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปติดตามงานหลายจุดด้วยกันอันได้แก่โรงพยาบาลเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อไปรับฟังปัญหาน้ำท่วมกระทบเส้นทางส่งผู้ป่วยโดยสั่งกรมทางหลวงชนบทไปเร่งสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงแล้วย้ำว่าความปลอดภัยและนาทีชีวิตอันนี้ต้องมาก่อนครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข414ตอนคลองวงท่าท้อนพร้อมทั้งไปติดตามแนวทางพัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมคันทางและยกระดับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนและพร้อมทั้งไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันน้ำกัดเซาะคันทางบนทางหลวงหมายเลข43อำเภอเทพาจังหวัดสงขลากันด้วยซึ่งทุ่มงบประมาณไปแล้ว70ล้านบาทเสริมความมั่นคงปลอดภัยรับมือฤดูมรสุมนั่นเองครับส่วนทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ก็ได้มีการเยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา แล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ยังได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปครั้งที่2เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีส่วนทางด้านสมาคมกุ้งไทยก็ได้เข้าพบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.และเข้าพบนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อยื่นข้อเสนอในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมาตรการลดต้นทุนการผลิตและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ยังมีการไปประชุมถึงแผนบริหารจัดการภัยพิบัติภาคใต้ชูหาดใหญ่โมเดล plus แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและแก้ปัญหาเรื่อง PM 2.5 อย่างเร่งด่วนกันด้วยครับนอกจากนี้แล้วทางด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดงานเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน SME และพี่น้องประชาชนเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้ทันตลาดและสมัยใหม่ควบคู่กับความยั่งยืนและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับส่วนทางด้านนางสาวซาบีดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ลงพื้นที่เช่นกันไปตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาเพื่อติดตามผลการบูรณะและการเปิดให้บริการแล้วรับฟังแผนบริหารจัดการและแนวทางพัฒนากิจกรรมเพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดสงขลากันด้วยครับในส่วนของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.ก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสตูล Happiness for All พม.สร้างสุขทุกช่วงวัยร่วมสร้างสังคมสตูลอยู่ดีมีโอกาสทุกชาติพันธุ์ที่โรงเรียนสตูลวิทยาพร้อมระบุว่าทางกระทรวงพม.พร้อมเป็นหลังพิงให้กับทุกท้องถิ่นผลักดันการทำงานร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของประชาชนทุกช่วงวัยนั่นเองครับและนายชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE ก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับซึ่งก็เป็นจุดสำคัญแล้วครับในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ก็ได้ติดตามการดำเนินงานพร้อมยกระดับประสิทธิภาพการบริการประชาชนนั่นเองครับและสำหรับมท.3นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3พร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่นำทีมขึ้นฮอ KA32 เพื่อสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างใกล้ชิดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3และมท.4คือนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4ก็ร่วมกันกับคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยด้านภัยพิบัติที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาครับและทั้งนี้ทั้งนั้นข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจากทั้ง5จังหวัดก็จะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้กันต่อไปเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนครับทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของท่าเรือน้ำลึกสงขลาณท่าเรือน้ำลึกสงขลาโดยไปติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกสงขลาซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานแล้วคาดกันว่าจะแล้วเสร็จเปิดใช้งานได้ 100% ในเดือนตุลาคมนี่แหละครับ ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนางสาวปิยรัตติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนลงพื้นที่เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์การเกษตรแก่เกษตรกรและพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรรวมทั้งไปตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการด้านการเกษตรณอาคารหอประชุมเปรมร้อยปี

ีสัญจรสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับในขณะที่ทางด้านสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาก็แจ้งประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนให้ได้ทราบกันแล้วครับว่ากรณีการมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกพื้นที่นอกสถานที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ยังมีอีกภารกิจหนึ่งนั่นก็คือเป็นการมาเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังนั้นแล้วทุกเส้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีการปิดถนนสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนแต่อย่างใดอย่างแน่นอนครับทุกเส้นทางเดินทางตามปกติเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาอย่างนี้ว่าทุกเส้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีการปิดถนนซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าให้เกาะติดสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำชับคุมเข้มข่าวปลอมและเพจแอบอ้างรับบริจาคพร้อมทั้งให้เร่งกระจายข้อมูลเยียวยาผู้ประสบภัยกันด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสถานีโทรทัศน์ NBT2HD ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเกาะติดและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ยึดการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักๆอย่างกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญเพื่อป้องกันความสับสนและตื่นตระหนกซึ่งล่าสุดนั้นสถานการณ์เพลิงได้สงบลงแล้วโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายด้วยกันที่ได้รับการประเมินและส่งตัวเข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์รวมถึงการนำภาพเก่าๆมาใช้สร้างเพจหรือบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคเงินโดยเตือนให้พี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมก่อนโอนเงินกันด้วยเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยนั่นเองครับควบคู่ไปกับการขอความร่วมมือสื่อมวลชนบอกว่าให้นำเสนอข่าวสารอย่างระมัดระวังไม่คาดเดาสาเหตุและเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้บาดเจ็บกันด้วยและนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เร่งประสานข้อมูลมาตรการเยียวยาและขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบที่คลองถมสามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วที่สุดแล้วครับโดยในปัจจุบันนี้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนและพร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นผ่านหมายเลขโทรศัพท์022824902และพร้อมกันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ส่งกำลังใจถึงกลุ่มผู้ค้าที่สูญเสียรายได้ในช่วงนี้และกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนแล้วครับที่ร่วมบูรณาการในการระงับเหตุและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้กับประเด็นที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองรองข่าวอีกประมาณ1เดือนครึ่งแล้วครับพี่น้องที่ประเทศไทยเรากำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั้นก็จะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมไปถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจาก191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับใน

0: คลองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: 6:55 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการค่ะเมื่อสักครู่คุณปูบุญมาศรีมหัสนะคะมาตีของร้องข่าวตอนแรกดิฉันก็นึกว่าคุณพีพีนะคะวันนี้ก็ครบถ้วนนะคะสำหรับใครที่จะเตรียมต้อนรับคณะครม.สัญจรก็เตรียมพร้อมเลยนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเข้ามาในเพจข่าวยามเช้าเช้านี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในหน้าจอนะคะมาทักทายกันหน่อยค่ะคุณเพ็ญทิชาบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเจ้าลำพูนอากาศเย็นน่ะเจ้าสบายดีมีฝนมาแล้วเจ้านะคะช่วงนี้น่าจะฝนเยอะนะคุณแอล
1: ค
0: ุณพัทรพรนะคะคุณพัทรพรอยู่ที่ระยองใช่ไหมบอกว่าสวัสดีน้องแอลด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านคุณประยงค่ะบอกว่าอยู่ที่สวัสดีข่าวยามเช้าครุฑจันทร์ค่ะคุณวันดีนะคะคุณประคองอยู่ที่เขตหลักสี่นี่เองค่ะคุณสมัยคุณสมัยคุณยายดาสวัสดีนะคะคุณสมการคุณสมัยคุณสุวรรณคุณสุวรรณบอกว่าฝนตกทั้งคืนเลยอยู่ที่วังท่าช้างกบิลบุรีใครอยู่ที่ไหนนะคะสัญญาณเป็นยังไงบ้างแล้วก็อยากรู้ว่าตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าใครที่อยู่ที่ทางภาคเหนือนะคะทักทายมาได้ค่ะคุณสำราญบอกว่ากำแพงแสนค่ะหายไปนานนะคะบอกว่าเข้ามาแล้วคุณเจนจิราสวัสดีค่ะคุณสุชินคุณสุพิษคุณมาลีทักทายกันค่ะคุณจิรารัตน์ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ช่องบ้านดำค่ะกบอุบบนะคะก็สวัสดีน้องแชมป์คุณปุ้มนะคะคุณชาตรีอีกหลายๆท่านนะคะที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ด้วยคุณอามซาดนะคะสวัสดีทักทายกันได้ค่ะวันนี้นะคะมาที่ข่าวน่าจะเป็นข่าวท้ายค่ะคุณแอล
1: ค่ะก็ดีเดย์นะคะกันยายนนี้กับค่าไฟโครงสร้างใหม่คือใช้น้อยจ่ายถูกลงนะคะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนโดยเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่รอบบินในเดือนกันยายนปี2569นี้เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลค่ะสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราแบบก้าวหน้าโดย2หน่วย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะคะส่วนหน่วยที่201ถึง400อัตราก็จะคือจะอยู่ที่4บาทต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปจะคิดในอัตราที่4บาท3สตางค์ต่อหน่วยนะคะเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับในความเป็นจริงก็เรียกว่าช่วยให้แก่ครัวเรือนเนี่ยได้ลดภาระค่าใช้จ่ายลงไปนะแล้วก็ค่า FT ต่างๆก็ลดลงด้วยเช่นกันกันยายน
0: ค่ะ
1: ค่ะแสดงความยินดีด้วยในท้ายนี้กับข่าวยามเช้ากับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยฉันเรียกว่าประวัติศาสตร์จริงๆชนะทีมจีน3-2เซตเรียกว่าคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4และที่สำคัญได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนี่คือประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะ
0: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคนไทยเก่งอยู่แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: 6:58นาทีนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้เราสองคนนะคะพร้อมทีมงานค่ะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีแล้วก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการดำเนินงานสำคัญครอบคลุมทุกด้านก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหลายหน่วยงานเข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ภายใน2วัน
1: สหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่านบนเกาะลารักหลังพบว่าอิหร่านเตรียมยิงจรวดติดทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชนะทีมชาติจีน3ต่อ2เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิเศษทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว